0: สิ่งท้าทายทั่วโลกมอบผู้สื่อข่าวสัญชาติจีน98คนให้ทางการจีนไปดำเนินคดีเวียดนามอินเดียสร้างเงินไขเฮ็ดให้มูลค่าการค้า2ฝ่ายบรรลุ5ตื้อดอลลาร์สิงคโปร์ไทยร่วมพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างสายเคเบิ้ลใต้น้ำและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปสื่อท่านฟังรายละเอียด
1: การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM ฮอเป็นที่3ที่ไข่ขึ้นอย่างเป็นทางการในตอนเช้าเมื่อวานนี้อยู่นครเวียงจันทน์เป็นการกลับคืนสู่บ้านของสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐภาคีข้างทําอิฐในปี2010แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจจากวงคณะญาติสากลในการเป็นประธานและเป็นเจ้าภาพของลาวแสดงให้เห็นถึงความเสื่อมั่นของประชาคมโลกต่อบทบาทนำพาของลาวในขบวนสร้างสนธิสัญญาสากลฉบับนี้ในโอกาสต่างหน้าภาครัฐบาลและประชาชนลาวบรรดาเผ่ามีคำเห็นไขกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM ฮอบเวียนที่3ขึ้นอย่างเป็นทางการในเมื่อวานนี้ท่านสอนไซสีพันโดนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่ากองประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการเปลี่ยนแปลงความหมายมั่นด้านการเมืองให้กลายเป็นการกระทำตัวจริงที่มีผลสำเร็จความคืบหน้าของการปฏิบัติสนธิสัญญาสามารถวัดแทกได้จากจำนวนพื้นที่ดินที่มีความปลอดภัยคืนให้กับชุมชนมีจำนวนเพิ่มขึ้นคุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือผู้ถูกข้อห้ายและครอบครัวของเขาเจ้าการทำลายคลังสะสมอาวุธให้หมดสิ้นไปอย่างถาวรการลดพรจำนวนผู้ถูกบาดเจ็บและเสียชีวิตจากระเบิดแตกใส่และการสืบต่อหัวมือกับสากลในการเก็บกู้ระเบิดที่พอได้แตกตกข้างอย่างมีประสิทธิผล
2: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาลาวมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นหน้าที่เป็นคดต่อด้วยนำเอาทุกภาคส่วนที่สำคัญมาต่อคู่กันในครั้งนี้พร้อมทั้งย้ำขึ้นเจตนารมณ์ในการสืบต่อยกสูงพันธะและความรับผิดชอบด้านมนุษยธรรมร่วมกันหับประกันว่าประชาชนและเด็กหน่อยผู้บริสุทธิ์ในทั่วโลกจะบ่ถึงทำลายด้วยอาวุธใหญ่แห่งนี้และจะบ่มีประเทศใดทวีต้องพบพ่อกับภัยอันตรายของระเบิดลูกวานกองประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการหันเปลี่ยนความมั่นหมายด้านการเมืองให้กลายเป็นการกระทำตัวจริงที่มีผลสำเร็จมีความคืบหน้าในการปฏิบัติสนธิสัญญาและก็สามารถวัดเทกได้จากจำนวนพื้นที่ดินที่มีความปลอดภัยให้แก่ชุมชนเพิ่มขึ้น
1: กองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM ฮอบเวียนที่3ที่ลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจะดำเนินไปเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่14หาวันที่18กันยานี้และจะมีการรับรองเอาเอกสารสำคัญ3ฉบับคือเอกสารทบทวนการปฏิบัติสนธิสัญญาแผนปฏิบัติงานนครหลวงจันทร์2027หา2032ซึ่งเป็นเข็มทิศยุทธศาสตร์ระดับโลกใน5ปีต่อหน้าและแถลงการเมืองโดยอิงใส่เป้าหมายรวมของสนธิสัญญา CCM สำหรับเมื่อวานนี้ภายหลังไข่กองประชุมอย่างเป็นทางการแล้วได้จัดกองประชุมปิ่นอ้อมหลายกองประชุมโดยเฉพาะกองประชุมพบปะ2ฝ่ายเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานระหว่างลาวกัมพูชาลาวไทยลาวเวียดนามและลาวกับองค์การกระแดงสากลต่างหน้าคณะผู้แทนฝ่ายลาวเข้าร่วมกองประชุมปิ่นอ้อมนำโดยทานทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดพ้นแตกที่ตกค้างอยู่ลาว
0: กองประชุมใหญ่ผู้แทนองค์คณะภาคขันจัดตั้งศูนย์กลางภาคข้างที่10อัดลงได้ผลสำเร็จอย่างจบงามในตอนบ่ายเมื่อวานนี้ที่สโมสรห้องว่าการศูนย์กลางภาคนครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของสหายนางศรีใสลือเดชมุนสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคเลขาคณะภาคหัวหน้าขันจัดตั้งศูนย์กลางภาคโดยการเป็นเกียรติเข้าร่วมของสหายผ พลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคพร้อมด้วยบรรดาสหายอดีตกระน้ำขันสูงคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคผู้แทนสมบูรณ์สายสมาชิกพรรคอวุโสบำนาญและแขกรับเชิญสายนางสีใสหรือเดชมูลสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคเลขาคณะภาคหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคมีคำเห็นอัดกองประชุมว่ากองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่10ขององค์คณะพรรคคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคได้ดำเนินเป็นเวลา1วันด้วยบรรยากาศฟื้นฟูมีความหมายสำคัญและเนื่องในเลือกเสิงสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ตามจุดประสงค์คาดหมายที่วางไว้กองประชุมใหญ่ครั้งนี้ได้พร้อมกันปรึกษาลือและรับรองเอาปัญหาสำคัญของทางรายงานการเมืองแผนพัฒนาเวียกงานการจัดตั้งและการปกครองด้วยความเป็นเอกภาพสูงคือค้นคั่วอย่างลึกซึ้งตีราคาอย่างภาวะวิสัยโกงไปโกงมาและเห็นดีเป็นเอกภาพรับรองเอาทางรายงานการเมืองเวียกงานการจัดตั้งและการปกครองระยะ5ปีผ่านมา2025และทิศทาง5ปีต่อหน้า2026-2030โดยได้ยกให้เห็นผลสำเร็จหลายด้านเป็นการยั่งยืนถึงความรับผิดชอบด้านการเมืองของทุกสหายความเอาใจใส่นำพาสีนำของคณะบริหารงานพรรคและความสมัครีเป็นเอกภาพภายในของสมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรทั่วองค์คณะพรรคคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคกรมสุ่มใหญ่ได้ตีราคาอย่างภาวะวิสัยต่อด้านโครงข้างในการนำพาสีนำจัดตั้งปฏิบัติเวงานจัดตั้งและการปกครองทีบอทันบรรลุคาดหมายวางไว้ได้เป็นเอกสารหับห้องเอาทิศทางคาดหมายสู่ซนและแผนพัฒนาเวงานจัดตั้งและเวงานปกครองนับแต่นี้ฮอดปี2030เน้นใส่ยกสูงความสามารถนำพาขององค์คณะพรรคในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนภายใต้คำขวัญยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งขององค์คณะพรรคคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเพื่อประกอบส่วนสำคัญเข้าในการปรับปรุงเวียกงานจัดตั้งและเวียกงานการปกครองให้มีการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงเลิกซึ่งไปตามทิศกระทัดรัดหันเป็นทันสมัยโปร่งใสเข้มแข็งเคลื่อนไหวมีประสิทธิภาพและทันกับความห้องต้องการของเวียกงานในระยะใหม่สืบต่อดำรงบทบาทเป็นแกนนำที่เข้มแข็งในระบบการเมืองการปกครองเพื่อแก้ไขขอดการคุ้มครองบริหารรัฐที่อืดอาดซักซ่าหลายขอดขั้นให้ดีขึ้นทะลักก้าวและใส่นำพาประเทศชาติไปถึงจุดหมายไปทางที่พรรคเฮากำหนดไว
3: ้กองสุ่มใหญ่ผู้แทนทางที่10ขององค์คณะพรรคคณะจัดตั้งได้ดำเนินมาเป็นเวลา1วันเต็มด้วยบรรยากาศสดชื่นมีความหมายสำคัญทั้งมีเหนือในลึกซึ้งสามารถบรรลุผลสำเร็จตามลูกประสงค์ขาดหมายที่วางไว้กองซึ่งใหญ่ครั้งนี้พวกเฮาได้พร้อมกันปรึกษาหารือและรับรองเอาปัญหาสำคัญโดยเฉพาะทางรายงานการเมืองแผนพัฒนาเวียกจะตั้งและการปกครองโดยความเป็นเอกภาพสูงกองประชุมได้ค้นคว้าอย่างลึกซึ้งตีราคาอย่างประวัติศาสตร์คงไปคงมาและเห็นดีเป็นเอกภาพรับรองเอาทางรายงานการเมืองแผนพัฒนาเวียกจะตั้งและการปกครองหาปีผ่านมาและทิศทางหาปีต่อหน้า2026-2030ซึ่งได้ยกให้เห็นผลสำเร็จหลายด่านผลสำเร็จที่นำมารายงานในกองประชุมครั้งนี้เป็นการยั่งยืนถึงความรับผิดชอบทางด้านการเมืองของถูกสหายความเอาใจใส่ในการนำพาสีนำของคณะบริหารพรรคความสมัครใจเป็นเอกภาพภายในคณะพรรคสมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรทั่วองค์คณะพรรคคณะจัดตั้งทีมการพรรคกองประชุมได้ตีราคาอย่างภาวะวิสัยทั้งด้านโครงข้างในการนำพาสีนำจัดตั้งปฏิบัติเวียกจัดตั้งและการปกครองที่ยังบ่บรรลุขาดหมายที่วางไว้3กองประชุมได้เป็นเอกสารรับรองเอาทิศทางขาดหมายสู่ซนแผนพัฒนาเวียกจัดตั้งเวียกปกครองแต่หนีฮอดปี2030เน้นใส่ยกสูงความสมัครนำพาขององค์คณะพรรคในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนภายใต้คำขวัญยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคเป็นเจ้าการสร้างการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงในการปฏิบัติเรื่องงานจัดตั้งและการปกครองให้ถูกต้องทันสมัยมองไว
0: ้ในกรมสุ่มใหญ่ครั้งนี้บรรดาผู้แทนยังได้พร้อมกันใช้สิทธิประชาธิปไตยปอนบัตรคัดเลือกเอาคณะบริหารงานพรรคสุดใหม่ตามมาตรฐานเงื่อนไขและโครงประกอบด้านจำนวนที่กำหนดไว้มีผู้สมัคร18สหายหญิง3สหายเลือกได้15สหายหญิง2สหายกองประชุมข้างปฐมมลึกของคณะบริหารงานพรรคคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคได้เลือกตั้งเอาคณะประจำพรรคเลขาห้องเลขาประธานและห้องประธานกวดกาพรรค ในนั้นเลือกเอาคณะประจำพรรคหาสหายคือสหายนางศรีแสงฤเดชมุนสอนสหายวิไลวันบุตรคำสหายดอนไพวงสหายวรรณะบุพภาสหายพรสวรรค์ไสยสนะเลือกเอาสหายนางศรีแสงฤเดชมุนสอนเป็นเลขาคณะผลงานพรรคสหายวิไลวันบุตรดาคำเป็นห้องเลขาคณะบริงานผักสหายพรสวรรค์ไสยสนะเป็นประธานกวดกาผักสหายคำกองลาวลีและสหายนังขันคำแสงปทุมาเป็นห้องประธานกวดกาคณะผักทั้งนี้เพื่อสืบต่อเป็นคันทุงเต้าหวมความสามัคคีนำพาซี่นำการจะตั้งปฏิบัติหน้าที่การเมืองและมติกรมสุ่มใหญ่ครั้งนี้ให้มีผลสำเร็จตามทิศทางแผนการที่วางไว้ตอนท้ายบรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมยังได้รับฟังการโอ้ลมและให้ทิศซีน้ำจากสายพลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเพื่อนำไปจัดตั้งปฏิบัติและมุนไส้เข้าในเวียกงานตัวจริงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นกว่าเก่า
1: 5ปีผ่านมาคณะกวดกาพรรคองค์การกวดการรัฐและต้านการสลัดบังหลวงแขวงหัวพันได้เป็นเจ้าการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่10ขององค์คณะพรรคแขวงเอาใจใส่ค้นคว้าบรรดานิติกรรมบทแนะนำต่างๆเกี่ยวกับเวียกงานกวดกาลายหัวข้อและได้นำไปจัดตั้งผันขยายให้คณะกวดกาแต่ละขั้นอย่างทั่วถึงพร้อมทางได้ติดตามกวดกาพรรคผ่านการติดตามกวดกาพบเห็นพนักงานสมาชิกพรรคละเมิดระเบียบพรรคกฎหมายของรัฐ120สหายยิง22สหายในนี้ได้กล่าวเตือน16สหายติเตียน15สหายปลดตำแหน่ง6สหายจุกการห่วมชีวิตพรรค28สหายและไล่ออกจากพรรค45สหายท่านออนพันธ์ท้องธิดาประธานองค์การกวดกาพรรครัฐแขวงหัวพันธ์รายงานโตกองประชุมสรุปเรียกงานกวดกา5ปีคือแต่ปี2021หา2025และกำหนดทิศทางแผนการ5ปีคือแต่ปี2026หา2030เมื่อบดลมานี้ว่าการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดกาพรรครัฐแขวงหัวพันในระยะ5ปีผ่านมาโดยเฉพาะเวียกงานติดตามกวดกาการบริหารรัฐได้เคลื่อนไหวติดตามกวดกาการปฏิบัติกฎหมายมติคำสั่งดำรัฐข้อตกลงแจ้งการระเบียบการภารวัตบาทขอบเขตสิทธิ์หน้าที่และความรับผิดชอบของขั้นตนได้8เป้าหมายในนี้กวดกาปกติ3เป้าหมายและกวดกาตามคำสั่ง5เป้าหมายกวดกาสำเร็จแล้ว8เป้าหมายมีผลเสียหาย5ตื้อ900ล้านกว่ากีบเก็บเงินคืนได้2ตื้อ800ล้านกว่ากีบและยังค้าง3ตื้อ100ล้านกว่ากีบสำหรับเรียกงานสกัดกั้นต้านการสลับบังหลวงได้เผยแผ่เสื่อมซึมกฎหมายยุทธศาสตร์นิติกรรมเกี่ยวกับเรียกงานสกัดกั้นและต้านการสลับบังหลวงให้สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรอยู่10เมืองได้11ครั้งมีผู้เข้าร่วม781คนยิง268คนได้เคลื่อนไหวติดตามกวดกาและแก้ไขสมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรที่มีพฤติกรรมสลัดบังหลวง5เป้าหมายพบเห็นเงินตกเหี้ยเสียหายด้วยโครงการต่างๆมีมูลค่า6ตื้อ900ล้านกว่ากีบในนี้เก็บกู้คืนได้1ตื้อ800ล้านกว่ากีบยังค้างเก็บกู้5ตื้อ100ล้านกว่ากีบพร้อมนั้นยังได้ปฏิบัติวินัยด้านบริหารต่อพนักงานที่มีพฤติกรรมสลัดบังหลวง37คนปฏิบัติวินัยแต่ละรูปการคือวินัยเบื้องผักขั้น1มี36คนขั้น3มี1คนวินัยเบื้องลัดขั้น1มี31คนขั้น2มี5คนขั้น3มี1คนมีพนักงานขั้นศูนย์กลางคุ้มครอง1คนขั้นแขวงคุ้มครอง36คนท่านออนพันธ์ท้องธิดาให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานกวดกาใน5ปีต่อหน้าคือแต่ปี2026หา2030คณะกวดกาแขวงหัวพันจะสืบต่อติดตามกวดกาความรับผิดชอบการเมืองในการนำพาค้นคว้าเสื่อมซึมการจะตั้งพันขยายการปฏิบัติมติกองประชุมครั้งที่12ของพรรคมติครั้งที่11ของพรรคและมติกองประชุมใหญ่คณะพรรคแต่ละขั้นของตนให้สมาชิกพรรคพนักงานและประชาชนบรรดาเผ่ารับรู้เข้าใจหันเอามติเป็นข้อกำหนดบทแนะนำของคณะพรรคแต่ละขั้นแต่ละแขนงการและการนำพาเป็นแผนงานโครงการของรัฐภายใต้การปฏิบัติหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยนำพาเป็นหมู่คณะแบ่งงานให้บุคคลรับผิดชอบของคณะพรรคขั้นต่างๆ สืบต่อลงติดตามกวดกาโครงการลงทุนของรัฐสืบต่อกวดกาบรรดาโครงการที่มีมูลค่า10ตึกกีบขึ้นไปและ10ตึกกีบลงมาสืบต่อติดตามกวดกาการคุ้มครองบริหารรัฐอยู่บรรดาแผนกการกรมกองอ้อมคางแขวงและอยู่10เมืองทั่วแขวงหัวพันติดตามกวดกาแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10ให้ได้อย่างน้อย10โครงการติดตามกวดกาแก้ไขลดนำไส้บ่ถูกต้องและนำไส้บ่ถูกเป้าหมายลงสุกยูติดตามกวดกาการคุ้มครองการขุดค้นใหม่การดำเนินธุรกิจใหม่บ่แฮการให้เช่าและสัมปทานที่ดินของรัฐและจะสืบโตดำเนินการกวดกาการเก็บการคุ้มครองห่วงเงินที่เก็บกู้ได้จากผู้กระทำผิดจากการดำเนินการกวดกาหรือออกคำสั่งเปิดการสืบสวนสอบสวนต่อพนักงานผู้ที่รับผิดชอบตามที่ซีนำขององค์การปกครองแขวงให้ได้ตามเป้าหมาย
0: ระหว่างวันที่14ถึง15กันยายนนี้กระทรวงการเงินในนามรัฐบาลลาวร่วมกับธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือ ADB และกองเลขาศูนย์กลางเวียดนามอนุภาคพื้นแม่น้ำของได้จัดกองประชุมแนวทางเศรษฐกิจอนุภาคพื้นแม่น้ำของครั้งที่14ขึ้นอย่างเป็นทางการกองประชุมครั้งนี้ภายใต้หัวข้อเร่งรัดส่งเสริมและสร้างความสอดคล้องด้านการพัฒนาแนวทางเศรษฐกิจเพื่อหับประกันความเข้มแข็งของบรรดาประเทศสมาชิกอนุภาคพื้นแม่น้ำของต่อการหับมือกับสิ่งท้าทายสำคัญที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกในกล่องประชุมครั้งนี้ได้ปรึกษาหรือสนทนาและถอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาแล้วทางเศรษฐกิจให้มีการเสื่อมสารสามารถแข่งขันมีส่วนร่วมและมีความมั่นคงหลายขึ้นกว่าเก่าซึ่งได้ลงลึกบรรดาเวียกงานสำคัญเพิ่มทวีความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการและบุริมสิทธิการพัฒนาแล้วทางเศรษฐกิจ GMS เสริมขยายการร่วมมือการประสานงานและเครือข่ายระหว่างเวทีปรึกษาหรือและผู้มีส่วนร่วมอำนวยความสะดวกให้บรรดาข้อริเริ่มการพัฒนาแล้วทางเศรษฐกิจเพิ่มทวีการมีส่วนร่วมขององค์การปกครองท้องถิ่นและภาคเอกชนท่านนางเพชรสมรสอนรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินและเน้นนักถึงความสำคัญการหันเปลี่ยนลาวจากประเทศที่บ่มีทางออกสู่ทะเลกลายเป็นประเทศเสื่อมจอดด้านพื้นฐานของลาวเสื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลพร้อมนั้นยังได้เรียกร้องให้ขับเคลื่อนการพัฒนาจากขอบนาเวียกไปสู่การจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงผ่านขอบการลงทุนอนุภาคพื้นแม่น้ำของ2007ถึง2029ในกล่องประชุมครั้งนี้ยังได้สุ่มใส่ปรึกษาลือใน4ประเด็นยุทธศาสตร์การเร่งรัดการพัฒนาแล้วทางเศรษฐกิจ GMS จากขอบนาเวียกไปสู่การปฏิบัติตัวจริงการเคลื่อนย้ายให้งานตามแล้วทางเศรษฐกิจแบบกลมรวมบทบาทขององค์การปกครองท้องถิ่นและเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เป็นกุญแจขับเคลื่อนการเสริมขยายนวัตกรรมและการหันเป็นทันสมัยเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงกล่องประชุมครั้งนี้ถือเป็นขีดหมายสำคัญในการระดมแรงทุนที่มีความยืนยงและสร้างผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้ประชาชนในอนุภาคพื้นแม่น้ำของอย่างแท้จริง
1: วันที่14กันยานี้ท่านพงษ์ไสยศักดิ์อินทราชรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยคณะได้ลงสุขโยเยี่ยมยามถามข่าวและให้กำลังใจบรรดาแม่และลูกหลานอยู่บ้านเด็กน้อย SOS หลวงพะบางโดยการต้อนรับของคณะอำนวยการและพนักงานครูอาจารย์ภายในบ้านเด็กน้อยดังกล่าวในการเยี่ยมยามครั้งนี้รองรัฐมนตรีได้แสดงความหักแพงความห่วงใยเอาใจใส่ต่อชีวิตการเป็นอยู่และการเติบใหญ่ขยายตัวของเด็กน้อยท่านได้นำเอาข้าวสารจำนวน1ตนมามอบให้บ้านเด็กน้อย SOS หลวงพะบางเพื่อสมทบการเลี้ยงดูเบิ่งแยงและหับประกันให้เด็กน้อยได้กินอิ่มนุ่งอุ่นมีสุขภาพแข็งแรงและได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงในโอกาสนี้คณะอำนวยการบ้านเด็กน้อย SOS หลวงพะบางได้แสดงความขอบใจรองรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะที่ให้ความเบิ่งแยงดูแลและนำเอาเครื่องช่วยเหลือมามอบให้ครั้งนี้โดยรับปากว่าจะเบิ่งแยงเด็กน้อยให้เติบใหญ่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของชาติต่อไป
0: วันที่14กันยานี้ที่สนามบินสากลวัดไต่กระทรวงป้องกันความสงบได้มอบผู้ถือหาก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตสัญชาติจีนจำนวน98คนยิง6คนพร้อมของกลางมีโทรศัพท์50หน่วยคอมพิวเตอร์ตั้งตัว50หน่วยและอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจีนนำตัวไปดำเนินคดีต่างนาเจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวเซ็นมอบโดยพลจัตวาสาลีพุทธวงศ์รองหัวหน้ากรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบ ต่างหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายจีนเส้นหับโดยท่านหวังเวยหลานห้องหัวหน้าแผนกสืบสวนสอบสวนคดีละเมิดทรัพย์สินกระทรวงป้องกันความสงบจีนมิทันนั้นฟางหงเอกอัครทูตจีนประจำลาวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายเข้ามาเป็นสักขีพยานสำหรับผู้ถือหาสัญชาติจีนที่มอบให้ทางการจีนครั้งนี้ถูกเจ้าหน้าที่กระทรวงป้องกันความสงบลาวกักตัวได้ในระยะกวดล่างกลุ่มแก๊งก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการพนันออนไลน์อยู่ลาวในระยะผ่านมาต่อการกระทำของพวกเกียวเป็นผิดต่อระเบียบกฎหมายของลาวฉะนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้กักตัวพวกผู้เกี่ยวพร้อมของกลางและได้มอบให้ทางการจีนนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายอยู่จีนต่อไป
4: การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ของลาวแม้นมีเป้าหมายแน่นนักให้สากลฮู้ว่าการสร้างโลกที่ปราศจากภัยข่มขู่จากระเบิดลูกวานบ่แม่นหน้าที่ของประเทศใดหนึ่งเพียงประเทศเดียวแต่แม้นเป้าหมายรวมและความรับผิดชอบร่วมกันของมวลมนุษย์ระวังให้ดีสมเสยกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง18กันยายน2566อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจถ้าบ่อยากให้เกิดความเดือดร้อนให้ทุกค
0: นพี่น้องจงจำไว้ให้ดีต่อไปสั้นทันฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิสาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
5: ์ห้องความกดอากาศต่ำหรือห้องฝนได้ผัดผ่านภาคกลางและภาคใต้ของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแห้งผัดปกคลุมซึ่งก็ได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักพอมีลมผัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคกลางและภาคใต้ดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันที่จะเกิดมีน้ำท่วมสูงดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนฮอยอุณหภูมิระหว่าง15หา28องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพ่อมีลมผัดแหงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนฮอยอุณหภูมิระหว่าง18หา33องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมผัดแหงไปบางโอกาสอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนฮอยอุณหภูมิระหว่าง24หา33องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักพ่อมีลมผัดแหงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิระหว่าง22หา31องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพ่อมีลมผัดแหงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนฮอยอุณหภูมิระหว่าง18หา33องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักพ่อมีลมผัดแหงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิระหว่าง21หา27องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมผัดแหงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนฮอยอุณหภูมิระหว่าง16หา21องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
0: ต่อไปสั้นทันฟังข่าวกีฬาวันที่11กันยานี้มีการแข่งขันกีฬาเตะบอลมิตรภาพระหว่างสาวนุ่มลาวและสาวนุ่มเมียนมาที่เดินกีฬาแขวงท่าขี้เหล็กสภาพเมียนมาเพื่อสร้างขบวนการฟื้นฟูและหัดแน่นสายพันธุ์มิตรภาพอันดีงามฐานมันใกล้เฮือนเคียงฝ่ายลาวนำโดยท่านบุญเพียงจันทวงศ์เอกอัครทูตลาวประจำเมียนมาพร้อมด้วยประธานรองประธานเลขาธิการสมาคมมิตรภาพลาวเมียนมาคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางภาคศูนย์กลางสนุมประชาชนประเทศลาวแผนกการองค์การที่เกี่ยวข้องของแขวงและนักกีฬาสนุมแขวงบ่อแก้วซึ่งเป็นตัวแทนให้สาวนุ่มลาวฝ่ายเมียนมานำโดย พลตีวินม่องประธานสมาคมมิตรภาพเมียนมาลาวพร้อมด้วยคณะนำทุกขั้นนักกีฬาและมวลชนชาวเมียนมาเข้าร่วมการแข่งขันเตะบอลมิตรภาพครั้งนี้เพื่อหัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันธุ์ร่วมมือระหว่าง2ประเทศลาวเมียนมาเว้ารวมเว้าเฉพาะการร่วมมือและความสัมพันธ์หักแพงระหว่างแขวงบ่อแก้วของลาวกับแขวงทาคีเล็กของเมียนมาให้เติบใหญ่ขยายตัวมั่นคงและแตกดอกผลยิ่งขึ้นในต่อหน้าท่านพร้อมให้เกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสั้นท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่12กันยานี้ว่ายูนิคอร์นหลวงนิวเดลลีของอินเดียในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดกลุ่มบรรดาพื้นฐานเศรษฐกิจหากอพ้นเด่นขึ้นหรือบริกครั้งที่18ท่านเลมิงเฮงนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้พบปะเจรจากับท่านนาเรนดาโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียการนำสองประเทศได้แสดงความตัดสินใจยูแหงบรรดามาตรฐานเพื่อเฮ็ดให้มูลค่าการค้าสองฝ่ายบรรลุระดับ25ตื้อดอลลาร์โดยไวสร้างเงื่อนไขการเข้าถึงตลาดของผลิตภัณฑ์สองประเทศพิเศษแมนการยาผลิตภัณฑ์เกษตรการประมงและสัตว์เลี้ยงนายกรัฐมนตรีเวียดนามเสนอให้ส่งฝ่ายสร้างแล้วเศรษฐกิจและระบบตรงสู่การสนองเพื่อเพิ่มทวีการเสื่อมโตส่งพื้นฐานเศรษฐกิจพิจารณาเริ่มต้นการเจรจาสัญญาการค้าเสรีส่งฝ่ายพร้อมทางตั้งหน้าประสานสมทบกับบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนสุกยุการสำรวจกวดกาสัญญาการค้าวัฒนธรรมอาเซียนอินเดียให้สมบูรณ์แบบโดยไวการนำส่งประเทศปรารถนาอยากเสริมขยายทาแหงเกี่ยวกับการเสื่อมโตวัฒนธรรมความศิวิไลประวัติศาสตร์และศาสนาเพื่อเปิดกว้างการฮมือด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมการอนุรักษ์รักษาและเสริมขยายบรรดาคุณค่าวัฒนธรรมการพบปะแลกเปลี่ยนบุคลากรประกอบส่วนปรับปรุงพื้นฐานอันแน่นเกณฑ์ให้เกด้านมิตรภาพของสองประเทศ
0: สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานเมืองมอมอมาลีว่าบริษัทสิงเทลซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทโทรคมนาคมของสิงคโปร์และบริษัท Gulf Development บริษัทพลังงานของไทยได้ประกาศร่วมมือกันเพื่อพัฒนาพื้นฐานของรางสายเคเบิลใต้น้ำที่เชื่อมต่อประเทศไทยและสิงคโปร์ทำกลางความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการบริการศูนย์ข้อมูลการประมวลผลแบบคร่าวและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในทั่วภาคพื้นโครงการทำอิฐของทั้งสองฝ่ายเป็นระบบสายเคเบิลใต้น้ำเวียดนามไทยสิงคโปร์ซึ่งจะสร้างการเชื่อมต่อใต้น้ำแห่งใหม่ระหว่างประเทศไทยและสิงคโปร์คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ภายในปี2030ในอนาคตอาจจะมีการลงทุนร่วมกันในระบบสายเคเบิลทั้งบกและโครงการสายเคเบิลใต้น้ำอื่นๆตื่มอีกทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวพักนี้มดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาและเพชรสมรพงษ์พญโยสิทธิ์อ่าน
6: สำหรับท่านที่เรียกอยู่บริษัทภายหลังที่ถูกปลดปล่อยออกจากเวียกให้ท่านที่พร้อมเข้ามาสืบต่อใจประกันสังคมแบบสมัครใจอยู่ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติขั้นศูนย์กลางหรือห้องการประกันสังคมแขวงในขอบเขตทั่วประเทศทางนี้ก็เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ปินป่วสุขภาพในเวลาที่มีการเจ็บเป็นและการหักเงินอุดหนุนต่างๆจากประกันสังคมเช่นเงินอุดหนุนออกลูกเงินป่วยการเงินเสียกำลังแรงงานเงินบำนาญเงินเสียชีวิตและเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวด้วยความห่วงใยจากองค์การประกันสังคมแห่งชาติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในโมงรัฐการ
7: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
8: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
7: ้
8: อ
7: แท้วะอีหลีวะ
8: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได้
7: ว้าวคักได้เนาะแล้วผลหุ้มบอกว่ามีจักแพ็กเกจ
8: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
9: แบ่งกันใส่แบ่งกันมวลโท พร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับนิ่ม Family Package ของลาวธนกร

0: อะล่ะมือนี่มีความสุขทั้งกายและใจเด้
1: ไปเฮ็ดอย่างม้าคือมีความสุขหน้าซื่นตาบานแท้
0: เฮาไปบริจาคเลือดมาเทื่อนี้เป็นเทื่อที่หาแล้วเด
1: ้ตู่บ่ย่านว่ะ
0: ย่านหยัง
1: เฮาได้ยินเขาว่าบริจาคเลือดแล้วสิบ่สบายแม่นนั้นบ
0: ่โอ้ยโตก็ไปเสื้อเขาเนาะเสื้อเฮานี่นะเฮาบริจาคมาแล้วนี่5ครั้งสุขภาพยังแข็งแรงกินแซ่บนอนหลับร่างกายปกติแข็งแรงคือเก่า
1: จักแล้วเขาผัดว่าแนวนั้นเด้เขากับโบฮู้บ่เข้าใจก็เลยเสื้อเข้าไปจังซั่นแหละ
0: เฮาเข้าใจความรู้สึกนั้นได้ต่อไปนี่นะย่าไปฟังคนบ่ฮู้เรื่องบริจาคเลือดเว้าเด้ออื
1: ม
0: ไปนําเฮานี่สิพาไปอยู่สถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดสิให้ท่านหมออธิบายให้ฟังอย่างละเอียดบ่เข้าใจปัญหาใดแม่นถามเพิ่นโลด
1: โอ้ขอบใจเสี่ยวเฮาเริ่มเข้าใจแล้วเกี่ยวกับการบริจาคเลือด
2: เลือดช่วยชีวิตมาๆมาร่วมกันบริจาคเลือดเพื่อสังคมลาวด้วยความห่วงใยจากสถาบันเลือดแห่งชาติโทรศัพท์021 212 892

ตั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของเดือน10ขึ้น4ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388พบพ่อท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของวันอังคารวันที่15กันยา2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ฟ้าฝนสุนทราสืบต่อตกลงมาตั้งแต่เมื่อแรงวานนี้ทำฝนกระดับนะเวลา19โมงกว่าเมื่อวานนี้ลมแห้งแล้วก็มีฝนตกกลายเป็นฝนตกดินตลอดคืนจนกระทั่งปัจจุบันนี้อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ฟ้าฝนสุนทราเรียกว่าฝนตกกลายเป็นฝนตกดินฉะนั้นการไปการมาขอเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากว่ามื้อนี้เป็นมื้อที่2ของอาทิตย์ก็แน่นอนพนักงานรัฐกรตลอดถึงปวงสลองของพวกเขาก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตามเงื่อนไขของแต่ละท้องถิ่นหรือว่าเงื่อนไขของแต่ละจุดแต่ละบอนสำหรับพนักงานรัฐกรก็ไม่เตรียมจิตเตรียมใจก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ตามสำนักงานองค์การแต่ละกระทรวงแต่ละกรมกองส่วนรับปวงสลองของพวกเขาก้าวเข้าสู่การบริบัติรักษาเข้าหน้าปีและเก็บเกี่ยวเมียนมัดเข้าหน้าเกี่ยวเมียนมัดเข้าดอตลอดถึงเวียกงานเพิ่มพูนผลิตผลเวียกงานปลูกฝังเวียกงานการเลี้ยงสัตว์หัตถกรรมตำแพนเวียกค้าเวียกขายดันต่างๆเนื่องจากว่าคนลาวของพวกเขาเป็นคนที่มีมูลเสื้อดุมันขยันเพียรตื่นดึกลุกเช้าไปเหยียบมามาเหยียบเขียดบางคนก็ออกจากงานตั้งแต่3โมง4โมงเช้าเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานและการด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจของชาติให้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตกันเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาอย่างประยุทธ์ยั่งและเคียงคู่กันนั้นรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านมื้อนี้ก็อยู่ในระยะที่ทั่วปวงสลอกของพวกเฮาพวกแข่งขันสร้างผลงานต่างๆไว้กันมาพับตอนวันที่มีความหมายความสำคัญอยู่ในเดือนกันยาอยู่ในเดือนกันยานี้นับตั้งแต่วันชาติสหโซเวียตนามครบรอบ81ปีก็ผ่านมาแล้ววันที่5กันยาวันตั้งสถาบันการทูตลาวเวียดนามครบรอบ64ปีก็ผ่านมาวันที่9กันยาวันตั้งสถาบันครบรอบ9แห่งชาติครบรอบ24ปีก็ผ่านมาแล้วมื้ออื่นนี้จะเป็นมื้อครบรอบวันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมวันที่16กันยาและวันหนึ่งอีกที่ชาวโลกตกตะลึงนั่นก็คือวันโสตนัตกรรมยนต์ตามตึกแฟดที่นิวยอร์กวันที่11กันยาปีนี้ครบรอบ25ปีทําเป็นกระบถือว่าวันที่11กันยา2026นี้เป็นมื้อครบรอบ25ปีวันโศกนาฏกรรมยนต์ตามตึกแฟดที่นิวยอร์ก 3,000 กว่าชีวิตที่หลายๆคนได้รับรู้และก็ได้เห็นเหตุการณ์ในระยะนั้นในเคียงคู่กันนั้นเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผ่นบุกทะลุสีด้านเวียกการ3สร้างพวกเขายังสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติเคียงคู่กันไปเคียงคู่กับมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผ่นบุกทะลุสีด้านก็คือบุกทะลุทางด้านจินตนาการบุกทะลุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุกทะลุทางด้านระบบระเบียบกลไกบริหารและบุกทะลุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเฮ็ดให้เวียกงาน3สร้างการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านสร้างตาแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาถูกตามทิศนำที่ว่าพรรคนำพารัดกุมของสภากวดกาประชาชนเป็นเจ้านำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปพันขยายในตลาดของเขตเวียกงานมอบหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวัสดิ์สุขสิริกับถาวรวิเศษศรีในสร้างควบคุมเสียงทั้ง2ท่านนำเอาเพียงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:43 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังในการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศแทนบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังบ่ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าคลื่น 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรคมวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดแต่บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตทุกประเทศหรือว่าท่านจะเข้าไปที่ทาง Facebook วสลประกอบความคิดความเห็นที่ทางรายการหรือว่าวิทยุเห็นภาพฟังได้ทั้งเสียงเห็นได้ทั้งภาพก็ได้ได้โอนัสนาลาวหรือว่า Facebook ก็ได้ได้โอนัสนาลาวทางเฟซบุ๊กที่กำลังออกอากาศหรือว่ารายงานสดๆเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศเกี่ยวกับการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติให้ปวงชนเราพวกเขาได้เข้าใจต่อแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลที่นำพาปวงชนเราพวกเขาสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติซึ่ง50กว่าปีประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยประเทศชาติมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดซึ่งบ่เคยมียุคใดสมัยใดที่จะมีความเจริญรุ่งเรืองสิวิไลดังที่มียุคพรรคนำพาหรือบางเทื่ออาจจะมีบางเขตบางท้องถิ่นอาจจะพบกับความยุ่งยากเกี่ยวกับการไปกันมาถนนหนทางแต่พวกเขาก็ขอให้มีความเชื่อมั่นต่อการนำพาของพรรคของรัฐเนื่องจากว่าพรรครัฐบาลมีความเป็นห่วงเป็นใยต่อการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติเส้นทางด่วนพวกเขามีสมไซทางรถไฟความไวสูงได้รับการร่วมมือมิตรภาพลาวจีนเหตุให้สปป.ลาวของพวกเขาถึงแม้ว่าบ่มีชายแดนติดกับทะเลแต่พวกเขามีทางออกสู่ทะเลอันนั้นล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางนโยบายที่สลาสงสัยของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวฉะนั้นสำหรับรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อพ่อท่านในตอนเช้าของวันนี้ทางรายการขอนำเอาเนื้อในคู่ห่วมสัตกรรมลาวจีนเป็นแบบอย่างที่ดีการสร้างคู่ห่วมสัตกรรมของมนุษย์ทับฟัดกระดบลาวจีนเป็นประเทศบ้านไกลเหินเคียงที่มีสายผู้สายน้ำห่วมกันมีระบอบการเมืองอุดมการทิศทางการพัฒนาคล้ายคือกันหมายความว่ามีสัตกรรมอันเดียวกันในปัจจุบันนี้พวกเขาอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์และการเชื่อมโยงสากลมีทางการร่วมมือและการแย่งแข่งขันกันด้วยเหตุนั้นการสร้างประสบคมของประเทศเพื่อสร้างอนาคตที่สดใสร่วมกันระหว่างลาวจีนจึงเปลี่ยนกลายเป็นขีดหมายวิสัยทัศน์ที่สำคัญทางยุทธศาสตร์และทางด้านการเมืองที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นพัฒนาร่วมกันอันแห่งกล้าในการสร้างสันติภาพความมั่นคงการพัฒนาร่วมมือกันในทุกของเขตเวียกงานของประเทศที่มีระบบการเมืองและอุดมการก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมคือกันสนั่นลาวจีนมีมูลเสื้อกันผัวพันอันดีงามมาตั้งแต่โดนนั้น2ประเทศได้สร้างตั้งสายผัวพันการทูตในปี1961หลังจากนั้นสปจีนก็ได้ให้การช่วยเหลือที่ล้ำค่าหลายอย่างเข้าในกระบวนการต่อสู้กู้ชาติภายหลังประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยและสถาปนาเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวการผัวพันร่วมมือระหว่างสองพรรคสองรัฐก็ยิ่งนับมือนับพัฒนาเข้าสู่เรื่องเล็กปี2000ลาวจีนได้ลงนามในการแถลงร่วมการการผัวพันร่วมมือรอบด้านที่มั่นคงยาวนานมีไมตรีจิตฐานบ้านไกลเหินเคียงและไว้เนื้อเสื้อใจซึ่งกันและกันต่อมาในปี2006การผัวพันได้ยกระดับเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์รอบด้านและปี2009ก็ได้ยกระดับขึ้นเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์รอบด้านมั่นคงยาวนานตามทิศที่ดีคือบ้านไกลเหินเคียงที่ดีเพื่อนมิตรที่ดีสหายที่ดีและคู่ร่วมที่ดีสนั่นอยู่ในมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้กำหนดแนวทางการตั้งประเทศโดยเฉพาะการพัวพันร่วมมือกับสปจีนไว้ว่าสืบต่อสาบเสริมขยายร่วมมือยุทธศาสตร์รอบด้านมั่นคงยาวนานตามทิศที่ดีกับสปจีนติดพันกับการจัดตั้งแม่บทว่าด้วยการสร้างคู่ร่วมสัตกรรมลาวจีนจีนลาวให้มีมาตรฐานสูงระดับสูงและคุณภาพสูงแผนแม่บทว่าด้วยการสร้างคู่ร่วมสัตกรรมลาวจีนได้กำหนดเนื้อในการร่วมมือกัน2ประเทศใน5คงเขตสำคัญคือคงเขตการเมืองคงเขตเศรษฐกิจคงเขตความมั่นคงคงเขตวัฒนธรรมสังคมและคงเขตระบบนิเวศในระยะผ่านมา2ฝ่ายก็ได้เอาใจใส่ซุกยุกการประสานสมทบด้านยุทธศาสตร์สร้างความไว้เนื้อเสื้อใจส่งผลเฮ็ดให้การร่วมมือ2ประเทศเป็นรูปธรรมมีการเชื่อมโยงเชื่อมจอดกันทางด้านเศรษฐกิจการเมืองมีความมั่นคงนักแน่นพร้อมกันนั้นการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒ

สืบต่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันในระดับสูงด้วยการเพิ่มทวีการประสานสนพบอย่างแน่นแฟ้นรับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองความมั่นคงของสองประเทศสร้างสายพัวพันธุ์ที่ดีต่อกันโดยผ่านแนวทางการตั้งประเทศหัดแน่นสายพัวพันธุ์แลกเปลี่ยนในทุกระดับและรักษาสายพัวพันธุ์มิตรภาพที่เป็นมูลเสื้ออันดีงามและการพัวพันร่วมมือยุทธศาสตร์กันเราได้ปัญหาสำคัญระหว่างสองฝ่ายแลกเปลี่ยนสถานการณ์ฐานะการสากลและภาคพื้นเปิดกว้างการแลกเปลี่ยนการร่วมมือระหว่างท้องถิ่นหักฐานบรรดาองค์การจัดตั้งมหาชนของสองฝ่ายเอาใจใส่การจัดตั้งปฏิบัติแผนการร่วมมือ2026-2030ของภาคให้มีประสิทธิผลเพิ่มทวีการสื่อสารการประสานงานภายในกลไกหลายฝ่ายเส้นว่าสนธิสัญญาขององค์การสหประชาชาติต้านการซ้อลาดบังหลวงและการร่วมมือลาวจีนเล่านี้เป็นต้นสั่งรวมแล้วการสร้างประสคมห่วมสัตกรรมลาวจีนแม่นเป็นปัจจัยที่สำคัญในการก้าวขึ้นสังคมนิยมของสองประเทศเพราะสองประเทศแม่นมีเป้าหมายและอุดมการณ์อันเดียวกันคือสร้างให้สังคมมีความอิ่มหนำสำราญยุติธรรมสงบสุขและได้รับการพัฒนาอย่างหอบด้านนำเอาความเจริญหุ่งเหืองศรีวิไลมาสู่ประชาชนการสร้างประสคมห่วมสัตกรรมลาวจีนบนพื้นฐานยึดมั่นหลักการครบและไว้เนื้อเสื้อใจซึ่งกันและกันทางด้านการเมืองมีผลประโยชน์ร่วมกันทางด้านเศรษฐกิจช่วยเหลือกันทางด้านความมั่นคงเข้าใจกันทางด้านวัฒนธรรมสังคมร่วมกันปกป้องระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมสองฝ่ายพร้อมผลักกันสร้างคู่ห่วมสัตกรรมลาวจีนให้มีมาตรฐานสูงมีคุณภาพมีการยกระดับสูงขึ้นประกอบส่วนยังตั้งหน้ากลายเป็นตัวแบบในการสร้างประสคมห่วมมือสัตกรรมของมนุษย์เล่านี้เป็นต้นท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้เวลา 7:50 นตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกรมประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสลาของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการหนึ่งในนั้นก็แม่นนำเอาเนื้อในจิตใจมติกรมประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคแผ่นบุกทะลุสีด้านเวียกงาน3สร้างไปจัดตั้งไปผันขยายเคียงคู่กับมติกองประชุมใหญ่ของพรรคตระคังหลักๆกะแมนในระยะนี้กะแมนสุมใส่จัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงเพื่อนำเอาประเทศชาติของพวกเฮาลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกมเงื่อนไขได้ต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมตามแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลหรือว่าภายใต้การนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของวันนี้อันดับต้นๆเลยมาอันนี้อันดับต้นๆก็จากทางลิซ่าสอนมณีเพิ่นมาติดตามปกติโดยอาจารย์สอบแห่งกำฮักขอกับใจยังสูงลิซ่าสอนมณีที่ติดตามรายการของพวกเขาอันดับต้นๆเลยก็ต่อมาก็แม่นพรหมจันทร์พรหมจันทร์นี่เพิ่นมารับฟังเป็นประจำทางเมืองกรึมมีแสงแดดออกตั้งแต่เช้าๆเนี่ยอาจจะแตกต่างกับจากนครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็ทางบางแขวงเนาะนครหลวงเวียงจันทน์ฝนตกตั้งแต่เมื่อแรงวานนี้เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้กลายเป็นฝนตกลินแต่ว่าอยู่ทางเมืองกรึมมีแสงแดดออกตั้งแต่เช้าๆอันนี้การแก้วสุวรรณศรีอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เสียงฟังชัดแจ้งดีมีฝนตกตั้งแต่เช้าๆตอนนี้ก็ยังเป็นกลายเป็นฝนตกลินอยู่ก็สิคล้ายๆคือนครหลวงเวียงจันทน์สำหรับแขวงเวียงจันทน์อันนี้จากมหาศิลาสสมพลสอดสมพลและสอดสมพันสอดสมพลบ่เพิ่นว่ามหาศิลาเพิ่นว่าฟังเป็นประจำเด้อท่านสอดแผ่กำฮักวงศิลป์วงอินคำสมเสยจัดรายการได้ดีหลายขอบใจยังสูงวงศิลป์วงอินคำแล้วก็ไพมณีอินทวงเพิ่นว่าสบายดีท่านสอดแผ่กำฮักอยู่มื้อนี้มีแดดออกเพิ่นว่าจังซั่นนะสมมุติเพิ่นฟังอยู่ทางแขวงใดแล้วก็บุญคำสุริไซรับฟังอยู่ทางเมืองต้นเพิงสภาพอากาศฟ้าบุดคึมอยู่แต่คำล่าท่านโคศกเสียงแจ้งและชัดเจนดีอันนี้อาจารย์บุญมีพิพักขวงรับฟังเป็นประจำจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสมหมายสมหมายไพศุกนี่สมหมายไพศุกเพิ่นว่ารับฟังจากเมืองไสสถานมื้อนี้อากาศเย็นสบายสบายว่าจังซั่นนายเท่าโอไลแก้วอำนวยจากซันไซอัตปือแดดออกตั้งแต่เช้าๆเลยนี่ทางอัตปือแล้วก็ทางหลวงน้ำทาอากาศจะคล้ายๆคือกันอันนี้จากบุญปันอยู่ทางบ้านก้อไสสถานกับฟังรายการมาเดียวนานพอสมควรเนาะบุญปันนี่แล้วก็แก้วสวรรค์แก้วสวรรค์ย่างหาฟังจากเมืองแปกแขวงเสียงขวงมีหมอกหนาและฝนฝอยแล้วก็พรสวัสดิ์สีบุญเฮืองอากาศแจ่มใสดีอันนี้บุรัมวันนี้หาฟังจากทั้งหลวงพระบางเด้อว่าจังซั่นแล้วก็อันนี้จากพันตุกตาหับฟังจากหน่วยงานปักลักหมายสายแดนลาวกัมพูเชียเซมานีอยู่ทางบ้านภูเกลือเมืองภูวงแขวงอัตตปือเห็นแดดตั้งแต่เช้าๆเลย

เงื่อนไขสะดวกเนาะในการปักหลักหมายแสดงถ้าว่าอากาศเป็นถ้าว่ามีแสงแดดตั้งแต่เช้าๆในอันนี้จากบัดนั้นจากมันทองมันทองยุพันธ์บ้านหนองข้างเมืองสำเหนือแขวงหอพันฝนตกได้2มื้อแล้วท่านสอบไปกำฮักแล้วก็สิงทอนท่านโคศกเมืองซัมเตอร์แขวงหัวพันฝนตกอยู่ปัจจุบันนี้แล้วก็บุญฐานท่านสอบไปกำฮักกำลังติดตามรายการนี่อยู่เสียงแจ้งดีเด้อทางเมืองนาแลแดดออกตั้งแต่เช้าๆเลยล้ำแสงเพชรสัญลักษณ์นี่มื้อนี้ทางเมืองวิรบุรีแขวงสวรรณเขตมีฝนตกอยู่แล้วก็บุญรองเวียงวันคำว่าติดตามรายการของพวกเขาอยู่ขอขอบใจยังสูงทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเขาด้วยดีตลอดมาเวลาก็เหลือเพียงแต่6นาทีเท่านั้นจะให้ท่านได้ฟังของมงคลเสื่อนปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นถาวรวิเศษสีสุขสวัสดิ์สุขสนิทในสังคมคุมเสียงทั้งสองท่านสอบแพ้กำพักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่มื้อเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกโชคดีสุดสุนสว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้สามซี่ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถือส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน 3C Link อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: เสียงนี้บรรยายโดย AI สร้างขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์ลาวเพื่อสร้างความหับหู้และป้องกันจากกลลวงหลอกลวงลงทุน
3: น้อยเจ้าเห็นโพสต์นี่บ่เขาโฆษณาว่าลงทุนกับตลาดลักทรัพย์ได้ดอกเบี้ย 50% ต่อเดือนน่าสนใจหลาย
4: โอ้ล้อท่าก่อนอย่าหลงเสือกล้องนั่นน่าจะเป็น Facebook หรือเพจปลอมที่อ้างชื่อและโลโก้ของตลาดลักทรัพย์เพื่อหลอกล่อให้คนลงทุน
3: แต่เขายังส่งลิงก์เว็บไซต์และวอทแอปมาให้ยั่งยืนคักแน่เด้เบิ่งแล้วก็น่าเชื่อถืออยู
4: ่นั้นคือกลลวงของมิจฉาชีพมักใช้3ช่องทางเพื่อหลอกลวงเหยื่อคือ Facebook เว็บไซต์ปลอมซักชวนลงทุนและวอทแอปที่อ้างชื่อและรูปผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์พวกมิจฉาชีพมักใช้กลลวงแบบนี้เพื่อหลอกลวงให้คนหลงเชื่อและลงทุน
3: แล้วเฮาจะรู้ได้แนวใดว่าข้อมูลที่เฮาได้รับเป็นของแท้ของปลอม
4: เมื่อได้รับข้อมูลหรือลิงก์ต่างๆที่บุคคลแปลกหน้าส่งมาเชิญชวนลงทุนอย่าคลิกลิงก์หรือปฏิบัติตามที่มิจฉาชีพที่ส่งมาให้เด็ดขาดให้โทรตรวจสอบโดยกงที่สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หมายเลข1602หรือติดตามข้อมูลตามเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย
3: ์ขอบใจเด้อน้อย
4: โดยบ่เป็นหยังเลยต้องระวังตัวเสมอเด้อ
3: เกือบถึกตัวยั่วหลอกลวงแล้ว
4: ให้โทรสายด่วน1602เท่านั้นอย่าหลงเชื่อกวดสอบก่อนการลงทุนก่อนจะตัดสินใจต้องมั่นใจในแหล่งข้อมูลศึกษาความเสี่ยงและกวดสอบใบอนุญาตให้ละเอียดเพื่ออนาคตทางการเงินที่มั่นคง
1: ห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดยังมีรายรับประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทะเบียนในประเทศลาวรับประกันหลังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของทานเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
5: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
6: อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
5: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
6: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
5: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเพื่อ

0: ็บเจ็บโอ้ยังกับบ่ได้โอ้ยเจ็บทรมานเด้
1: อ้าวสมศักดิ์เป็นหยังขึ้นมายืนบิดแอวบิดไปบิดมาตามวางๆคือบ่นางหรือว่ากําลังฝึกวิทยาหยุดอยู่บ
0: ่วิทยาหยุดบ้านตัวที่ลิสดวงกําลังเจ็บนี่น่ะโอ้ยตอนนี้ยืนก็เจ็บนั่งก็ทรมานเวลาเข้าห้องน้ําเทื่อๆนี่โอ้ยบ่อยากเว้าทรมานน้ําตาจนสิออก
1: โอ้ย
2: เก็บโอ้ย
1: ที่แท้กับพญาติของไว้เฮ็ดเวียกโตสิบ่ให้ทรมานเฮ็ดหยังเฮามีแนวดีสิบ
0: ่
1: คนที่ว่าเคยเป็นแล้วนี่ใส่ได้ผลแท
0: ้โอ
1: ้นี่เลยเสี่ยวยาเพชรสังฆาตจากข่าวละโอตัวนี้ปัวดิสดวงโดยกงกินแล้วเฮ็ดให้หัวดิสดวงยุบแล้วก็แห้งไว
0: โอ
1: ้ลดอาการอักเสบลดอาการเจ็บปวดบวมช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของเลือดและกระจายเลือดที่อังให้เซาไว้ขึ้นและที่สําคัญช่วยให้ขับถ่ายสะดวก
0: ปาโทษคือบ่คักแท้แล้วมันกินยากบ่ต้องมาต้มน้ําฝนกินมา
1: บ่ต้องต้มให้ยากเพิ่นเฮ็ดเป็นยาเม็ดกินง่ายปุ๊บพาสะดวกเพียงแต่กินเทื่อละ2เม็ดเซาช่วยแรงก่อนอาหารเลือกสมุนไพรคุณภาพต้องขาวละอ้อ
0: โอ้คักแท้ฉันพักเที่ยงนี้พาเฮาไปซื้อมากินเลยบ่ไหวแล้วอยากนั่งแบบสบายสบายเชียว
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สะดวงทรมานการใช้ชีวิตของท่านเลือกยาเม็ดเพชรสังฆาตข่าวละออหาซื้อได้แล้วที่ห้านขายยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-2880-8713ได้เลย
3: โครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ทำเลดีที่สุดอยู่ใกล้ห้องหมอแม่เด็กห้องหมอมิตรภาพ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหงและ7-11เดินทางไปใส่ก็สะดวกสบายพื้นฐานโครงรางครบสุดทางคอนกรีตกว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์เนื่องทางและห้องระบายน้ำอ้อมโครงการดินจัดสรรหมดห่วงเรื่องน้ำท่วมราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านปลายกีบต่อตาเม็ดวางดาว 30% บ่มีดอกเบี้ยถึง2ปีหรือถ้าจ่ายสดลดถึง 10% เรื่องใบตาดินบ่ต้องกังวลขั้นตอนที่ยุ่งยากมีทีมงานมืออาชีพของพวกเขาจะดำเนินการแล่นใบตาดินให้ท่านฟรีทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเฮาโปร่งใสและถูกต้องบ่ว่าท่านจะหาก็เฮ็ดเรียกใหม่เพื่อเริ่มต้นสร้างรากฐานความมั่นคงหรือเป็นนักลงทุนที่อยากจัดสรรเงินทุนให้คุ้มค่าทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินของพวกเขาพร้อมออกแบบแผนการจ่ายเงินให้เหมาะสมกับท่านเพียงแต่ท่านเลือกตอนดินที่ท่านมักที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของเขาซื้อดินนำพวกเขาสบายใจทุกอย่างพิเศษสำหรับ10ฐานะมิตรที่จองเข้ามาเลือกรับไปเลยของแถมกงเตอร์ไฟฟ้าหรือกงเตอร์น้ำเขาจัดการให้เสาหัว40ต้นหรือถ้าทานพร้อมปลูกสร้างเฮือนเฮาแถมปูนซีเมนต์ให้3ต้นโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาเฮาได้ที่020-5858-5833
4: สบายดีปทุมเป็นจังได๋ได้ขายเครื่องดีอยู่บ่
5: มื้อนี้ข่อยได้ขายผักหลายหลายยกกระตาผักย่างเลาะไปเลาะมาทั่วตลาดแขนขาเอวกล้ามซีนบ่ปวดเลยเพราะข่อยแข็งแรงแน่นี่นะ
4: อย่ามาตัวปทุมพี่บ่ปวดหั่นข่อยเห็นป้ารับติดแผ่นเอกติกแม่นบ่แผ่นใหญ่ๆเห็นมีกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นติดแล้วเย็นเย็นคลายปวดได้ดนแม่นบ่ปทุม
5: โอ้ยจังแม่นฮู้ทันอีกมันดีแท้ตัวติดปุ๊บเย็นสบายสดซื่นหอมกินสมุนไพรบรรเทาอาการปวดติดแน่นจนลืมปวดไปเลย
1: บ่ว่าจะใช้ให้งานหนักเป็นประจำหรือนั่งดุนๆถ้าปวดตนโตแบบปทุมต้องมีเอโกติดพลาสเตอร์บรรเทาอาการปวดสินค้าขายดีเอโกติดแผ่นติดบรรเทาปวดกุ้งขา1ซองมี5แผ่นนำเข้าจากไต้หวันจำหน่ายโดยบริษัทปารมีการยาเอโกติดติดง่ายหายปวดหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้านขายยาทั่วประเทศห้านสะดวกซื้อ Skymart Besco และเจฟฟี่ทุกสาขาสนใจโทร020-2880-8713เอกติด เองก็ติดง่ายหายปวด

คะแนนยูพอยในขั้นต่ำดีเทลสามารถแลกเปลี่ยนของขวัญจากยูนิเทลได้คะแนนยูพอยได้มาจากการเติมเงินและการสำหรับค่าบริการของยูนิเทล 1,000 กีบได้ถึง20คะแนนท่านสามารถแลกเปลี่ยนของขวัญได้ตามช่องทางดังลงนี้ 1. ผ่านช่องทาง USSD code กดดาว 9,000 สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกกด1ค้นหาเบิ่งคะแนนกด2แลกเปลี่ยนคะแนน2แลกเปลี่ยนผ่านลาวแอปและทางเว็บไซต์ www.unitel.com.la ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์นำโค้ดเข้าแลกเปลี่ยนที่ศูนย์บริการ Unitel ให้ชีวิตที่สดใส

0: อุบัติเหตุจะบ่เกิดถ้าทานบ่ละเมิดระเบียบจราจร
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกๆท่าน
0: สบายดีมีรายการยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการขับขี่ปลอดภัยหากฟังรายการนี้ได้กระจายเสียงเป็นประจำ
1: เจ้าสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเนาะพบพ่อกันกับพวกเขาสองคนดำเนินรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้กะเวลา8โมงถึงเวลา9โมงอีกเช่นเคย
0: เจ้า
1: พบพ่อกันมื้อนี้บรรยากาศฝนตกลินเนาะเช้ามื้อนี้
0: อากาศเย็นมีรายการอากาศซุ่มเย็นเนาะ
1: แม่น
0: เมื่อวานนี่หากว่าฝนบ่ตกมาได้หลายวันพอแต่ว่าตกมาอีกแล้วเนาะ
1: แม่น
0: มื้อนี้หลายคนกะมาห้องละห้องกะเลยว่ามาส่งลูกหลานนี่เอาเช้าเด
1: เจ้า
0: พานาคายอาหลายคนเอารถใหญ่ออกจากเหือน
1: เจ้าแม่แล้วเนาะมื้อนี้กะทักทายสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังในบรรยากาศเช้าวันอังคารวันที่15เดือนกันยาปี2026เบิ่งพยากรณ์อากาศประจำวันของมื้อนี้นะอันวันที่15เนาะ15กันยา7โมงเช้ามื้อนี้ค่ะ12โมงสวยเนาะพยากรณ์อากาศนี้เบิ่งแล้วหลายเขตยังมีเนื้อที่การปกหุ่มของฝนนี้หนาแน่นโดยเฉพาะแล้วเนาะบรรดาแขวงทางภาคเหนือบ่ว่าจะเป็นพงสาลีหัวพันเสียงขวางอันนี้บรรดาแขวงทางภาคเหนือเนาะซึ่งว่ามาเบิ่งแล้วนี่อันน่ะสำหรับอยู่ทางเขตแต่ละเมืองเน
0: า
1: ะของนครหลวงเวียงจันทน
0: ์
1: กับโบตกแห้งเนาะในระดับคอยเนาะกระจายอยู่ทั่วไปเนาะพอฉะนั้นแล้วมีรายการท่านผู้ฟังกะระมัดระวังฝนไปในกะดีเพราะว่าบางเขตตกบางเขตโบตกโดยเฉพาะแล้วทั้งเขตอนาเมืองปักงืมเมืองหาดไซฟองเมืองไซธานีเมืองสีโคตตะบองนะจะมีปริมาณการปกหุ่มของฝนนี่อ้าวหลายกว่าบรรดาเมืองอื่นๆภายในนครหลวงเวียงจันทน
0: ์เจ้าผู้ใดจะผ่านไปเขตนั้นเลยว่าพ่อแม่ประชาชนที่อาศัยอยู่เขตนั้นก็ขอให้รักษาสุขภาพในระยะที่อากาศเปลี่ยนแปลงหลายคนก็มาโพสต์ปายเป็นวัด
1: อัน
0: นี้มันติดพันกับชีวิตประจำวัน
1: เจ้า
0: แม่แ
1: ล้วมี
0: อาการบ่สบายขึ้นมาเด้ไปใส่ต้องไปห้องหมอบางคนก็ปินปัวเองซื้อยามากินเองแบบนี้มันกะบ่ถูกต้อง
1: เจ้าแม่แล้วเนาะและการเรื่องของเส้นทางคือกันเนาะเมื่อก่อนอาณาเส้นทางระหว่างบ้านดงเมืองซีโปนหาเมืองน้องแขวงสวรรณเขตนะน้ำท่วมทางเนาะเมื่อก่อนวันที่13เนาะสัญจรบ่ได้ตั้งแต่วันที่13บ่ฮู้ว่าม าฮอดมื้อนี้เป็นเอาใดแด
0: ่15ล่ะ
1: คันว่าปริมาณฝนลดน้อยลงแน่ก็สิพอได้บ่แห้งไปเน
0: า
1: ะ
0: แม่นๆๆเจ้าอ่ะเดินทางก็ขอให้มีสติระมัดระวังในระยะฤดูฝนการรักษาระยะห่างการนำไส้ความไว้อย่าเกินท่านผู้ฟังเนาะแล้วก็จุดใดที่มันเปเพสับสนน้ำท่วมเป็นบวกเป็นขุม
1: เจ้า
0: ก็ต้องได้คอยไปคอยมาเอาเตือนเตือนกันไว้เพราะว่าระยะฤดูฝนมันก็ยังมีอยู่เด้ฝนเมื่อตกเมื่อบ่อไปจังซั่นล่ะ
1: แม่นแล้ว
0: ว่าผู้ที่เดินทางในความพร้อมรถจักรก็ต้องมีเสื้อกันฝนได้แล้วก็รถใหญ่สิ่งสำคัญก็แม่นฝอยปัดน้ำฝน
1: เจ้าเนาะท่านผู้ฟังก็เตรียมความพร้อมเอาไว้โดยเฉพาะแล้วออกไปทางนอกบางเขตเส้นทางนี้อาจจะยุ่งยากหลายเนาะฮะบางเขตก็ยังเป็นเส้นทางที่เป็นขีดตมเหนียวเหนียวเนาะมึนๆกันอยู่เนาะคือเห็นอนาเส้นทางทางอนาบ้านสะอ่างเมืองบัวละพาแขวงคำมวนนะเพิ่นจนได้เอากระแตะไม้ฮะนะเอามาปูทาง
0: แก้ไขก่อนแม่บอส
1: แก้ไขเฉพาะหน้าแก้ไขเฉพาะหน้าไปก่อนเนาะอันน่ะเห็นมีคนนึงดอกเนาะเราลงทางซื้อออนไลน์เป็นคลิปของวันที่12กันยา2026ทางนี่ปู่กระแตไปเนาะแก้ไขก่อนเพราะว่าอันตัวที่บ่ปู่กระแตหั่นน่ะมันเหนียวหลายเป็นขี้ตม
0: แม่นๆๆรถจักรทวาคีไปเนี่ยโอ้ยันท่วมฮอดเคิงกงรถพุ่นแหละเนาะสมาลินเนาะมันยากอีหลีมีรายการทวาคีแบบแยบกระแตไปนี่ก็เอาใครแดเด้เนาะ
1: แม่นๆรถใหญ่ประเภทต่ํานี่ก็คือบ่แนะนําเลยเนาะโดยเฉพาะประเภทเก่งคะนะเน
0: า
1: ะ
0: แม่นๆผ่านบ่ได้มีรายการตามเห็นภาพนี่มันมีความเสี่ยงสูงที่ว่าจะไปโตบ่ได
1: ้ย่าน
0: ไปค้าที่ตุ่มอยู่หันเบือนอยู่หันก็อันตรายคือกันได้นี่ก็ดีเนาะเพราะว่าประชาชนเพิ่นแก้ไขเห็นความยุ่งยากแต่สุภาลินเอายังมาถมมาตามให้ก่อนมาแก้ไขให้ก่อนก็ได้แต่ว่าอันนี้อาจจะแม่นความคิดของพ่อแม่ประชาชนเอง
1: เจ้า
0: เพิ่นเห็นความยุ่งยากก็เลยว่าเอากระแตะนี่แหละกระแตะไม้ที่ซอกได
1: ้เน
0: า
1: ะ
0: ถมทับไป
1: เจ้า
0: พอสัญจรได
1: ้เนาะบอกว่ามีรายการได้สัญจรใช้เส้นทางใดแน่อย่าลืมแบ่งปันข้อมูลเรื่องของเส้นทางมาได้เนาะเรื่องของการสัญจรเช้ามื้อนี้เป็นเท่าใดแต่สำหรับไผมาเช้าแดงยืนยันพานากับบ่ค่อยจะแออัดปานใดเน
0: า
1: ะสำหรับการมุ่งหน้าเข้าทางในตัวเมืองเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแต่ว่ามื้อนี้ถนนไก่สอนภูมิหารกับแออัดบางจุดเท่านั้นท่านผู้ฟังจุดมีระบบไฟอำนาจบ่หรือว่าจุดที่เป็นเขตโรงเรียนกับแออัดน้อยนึงกะ ฮ็ดใจเย็นๆเอาเด้อ
1: เจ้า
0: เพราะว่าการสัญจรมื้อนี้เฮาฮู้นํากันว่ามันบ่อํานวยปานใด
2: เจ้าม
0: ันมีฝนตกเด
2: ้ยังมาได้ปกติบ่อันนะเส้นทางแถวทั้งหอประสงค
0: ์ได้ปกตินะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นบ่ได้ลาดท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้พวกเฮาได้สัมภาษณ์พันโทหาอำพร
2: เ
0: พิ่นว่าต้องได้เว้นอาจจะเว้นบางโมงเท่านั้นบางระยะเท่านั้นแต่ว่าอนุรักษ์มานี่ยังบ่ทันได้อ่ะลัดเทื
2: ่
0: อยังสัญจรขี่มาทางหน้าได้อยู่
1: เจ้าอาจจะเป็นเฉพาะในระยะที่อนาเข้าสู่หอประชุมหันเนาะในเวลาที่จะเริ่มการประชุมหันเพราะว่าการประชุมหันเริ่มเนาะมื้อวานนี้เนาะไปจนฮอดวันที่18กันยาซึ่งแต่ละมื้อเพิ่นก็มีวาระการประชุมของเพิ่นเนาะก็อาจจะเข้าประชุมนี่ตามวาระแล้วมัน 9:00 นได้ 9:00 นถึง 12:00 นเที่ยงแล้วก็ 14:00 นถึง 17:00 นวาระการประชุมของมื้อนี้15กันยา2026
0: เจ้าดังนั้นผู้ใดที่ผ่านเขตนั้นก็ต้องให้การความมือต่อเจ้าหน้าที่เ
1: จ้า
0: ถ้าว่าเพิ่นแนะนำก็ต้องไปตามการสัญญาณของเจ้าหน้าที่
1: บอกไ
0: ส้ไปไส้บอกขวบไปขวบเพราะว่าจุดนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะท่านผู้ฟังเนาะก็ฝากกับมินรายการไว้ละกันเนาะเรื่องของการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรยังเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกคนเนาะทุกการขับขี่โดยบ่ว่าจะเป็นรถจักรรถใหญ่เนาะทุกครั้งที่ขับขี่เนาะอยากให้ทุกท่านนั้นอย่าลืมเนาะใส่ใจอีหลีปฏิบัติกฎระเบียบจราจรนี้โดยเฉพาะแล้วเฮามาสังเกตเนาะบ่ฮู้ว่าหลายคนได้สังเกตคือกันบ่นามรถในวงเวียนเนาะส่วนหลายปัจจุบันนี้จะได้จอดให้รถทางนอกเนาะเข้าสู่วงเวียนเนาะตามปกติแล้วเฮาต้องเป็นรถในวงเวียนสิไปก่อนแม่นบ่แต่เอามาสังเกตส่วนหลายแล้วนี่รถในวงเวียนจะได้จอดได้เดี๋ยวนี้นะท่านผู้ฟังเนาะบางเทื่อก็ท่านสิได้ไปก็ตัดหน้ากันอยู่เพราะปานนั้น
0: แม่นๆนะเป็นจุดนึงที่สร้างความแออัดสับสนถ้าว่าเฮาบ่เข้าสู่ระเบียบม
1: ัน
0: ก็จะยุ่งยากแต่ว่าถ้าว่าเข้าสู่ระเบียบแล้วเฮาก็ฮู้แล้วว่าจุดใดที่ผู้ใดต้องไปก่อน
1: นะ
0: ต้องได้ผัดเปลี่ยนกันไปถ้าว่าตั้งมนต์ตั้งสิ่งตั้งแสงตั้งบ่ให้เกียรติซึ่งกันและกันมันก็จะมีปัญหาเรื่อย
2: ๆเจ้าแม่นแล้วเนาะโดยเฉพาะเส้นทางที่ว่ามีวงเวียนเอาใกล้ๆกันก็มีวงเวียนทางคอมเซ็นเตอร์เน
0: า
2: ะแล้วก็วงเวียนคูเวียงแล้วก็เส้นคูเวียงจะมีเส้นทางน้อยหลายเส้นที่ว่าขึ้นมาครบกันนะบางคันก็ขึ้นมาแต่ค่อยเน
0: า
2: ะหัวรถหันออกมาหลายโพดออกมาหลายโพดรถก็ไปซื้อบ่ได้จังซี่หั่นน่ะน้องก็ขอให้ทุกท่านหั่นได้ใส่ใจแน่เนาะเพราะเอาเป็นเส้นทางเอาแคบเด
0: ้แม่นๆเส้นทางเอาแคบท่านผู้ฟังการสัญจรเพียงแต่ส่วนทางกันเท่านั้นแต่ว่าผู้ใดที่ออกมาแต่หอมแล้วโพออกมาหลายโพนี่นะรถเพิ่นได้หยุดได้จอดให้หรือว่าได้เว้นเพิ่นได้เน
2: า
0: ะ
2: เจ้า
0: อันนี้ก็ต้องเบิ่งความเหมาะสมสลออยู่ทางในก็ได
2: ้
0: ถ้าว่ามีความปลอดภัยจึงออกมาเพราะว่ารถที่มาจากทางน้อยครบทางใหญ่ก็ต้องได้หยุดอยู่แล้ว
2: แมนๆๆคือกรณีผ่านมาได้เคยได้ยินบ่ว่าอันน่ะมีกรณีนึงที่ว่าเกิดขึ้นระยะผ่านมาเนาะมีคันนึงที่ว่าสิออกมาจากทางหั่นแหละ
0: เจ้า
2: ออกมาเนาะตัวเองมันจะเป็นค่อยเนาะเส้นทางหลักมันจะเอาสูงเนาะออกหอมมาจะมันก็จะเป็นทางขึ้นค่อยมาบัดนี้ขึ้นมาแบบแล้วมีรถคันนึงไปจอดอยู่แคมทางหั่นไปต่ําเอารถข้าเจ้าแล้วก็ขี่ขึ้นหอมขึ้นทางแย่แล้วก็ไปเลยบ่มีความรับผิดชอบเลย
0: เจ้าอาจจะแม่นขับรถใหม่บ่ลึงบ่เนาะถ้าว่าเป็นเกียร์กระปุกขนาดจักสี่เหยียบคาจักสี่เหยียบเบรกจักสี่เลนจังซี่นะ
2: ย่านไหลได้เน
0: า
2: ะ
0: ย่านไหลอาจจะเป็นปรากฏการณ์แบบนั้นบ
1: ่
0: พบพอดีว่าทางออกมาแล้วก็ต่ําไปเลยจังซี่นะ
2: เน
0: าะโอ้อันตรายแท้ๆท่านผู้ฟังหั่นแหละถ้าว่าบ่มีความชํานาญในการขับรถแท้ๆนะอย่าเฝ้าซะอย่าเฝ้าขับขี่ซะเนาะให้มีความลึ่งความชำนาญก่อนนี่แหละท่านผู้ฟังระบบรถมันก็สามารถใช้ได้ปกติอยู่แต่บางคนที่บังคับนั่นบ่ปกติ
2: บางทีเฮาบ่ลึ่งเนาะเจ้าคันว่าแกวตู้กับใครแท้เนาะ
0: แม่
2: นคันว่าเหยียบกระปุกนี่ติจักสิเหยียบเบรกเหยียบคลัตช์จักสิเหยียบคันเร่งเน
0: าะเจ้าๆความลึ่งของแต่ละคนเนาะบางคนก็ขับขี่ได้ทั้ง2ระบบการเดินทางพวกเฮาก็ยังเตือนกันไว้ยังเป็นห่วงอยู่เพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นหลายเมื่อวานนี้พวกเฮาก็ยังบ่ทันได้เราสู่มีรายการได้เฮาฟัง
1: เพรา
0: ะว่าอุบัติเหตุทั่วประเทศนั้นมันเกิดขึ้นน้อยหลายปานใดก็จะย้อนคืนไปได้หลายมื้อหั่นแหละท่านผู้ฟังดังนั้นก็ติดตามเฮาฟังนํากันเติม
1: เจ้าแม่น
0: แล้วมื้อนี้พวกเฮายังมีนัดสัมภาษณ์พันโทเดชลือซาสัญญาสารห้องแผนกจราจรนครหลวงเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังตัวเลขประจําอาทิตย์ก็คือ ทัวร์นครหลวงเวียงจันทน์
1: เจ้า
0: ในเก้าตัวเมืองนั้นเกิดขึ้นหน่อยหลายปันใด
2: และอย่างที่สองเนาะเพิ่นจะเข้า
1: วงรายการแล้วก็จะเว้าสู่ฟังท่านผู้ฟังเนาะสำหรับในระยะนี้เนาะคือที่เฮาฮู้กันเนาะว่าเป็นระยะของกล่องประสุมเนาะระเบิดเกี่ยวกับกล่องประสุมระเบิดลูกวานฮกเวียนที่3เนาะที่สปลาวเฮาเป็นเจ้าภาพเนาะซึ่งก็จะได้ดำเนินไปจนฮอดวันที่18กันยาผู้แหละเนาะจึงเป็นมื้อสุดท้ายของการดำเนินกล่องประสุมเนาะแน่นอนว่าในระยะนี้เนาะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเนาะก็คือเพิ่นได้มีการจัดตั้งปฏิบัติเวียกนี้โดยเฉพาะแล้วพันโทคอนสวรรค์จันทวงศ์หัวหน้าแผนกจัดกำลังป้องกันและเปิดทางกรมตำรวจจราจรกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบเนาะเพิ่นหาก็ได้ให้สัมภาษณ์เนาะต่อทางสื่อมวลชนว่ากำลังตำรวจจราจรนี่ก็เป็นปัจจุบันปัญจุเข้าประจำการตั้งแต่วันที่11พุ่นเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: เพื่อเคลื่อนไหวรับไส้แขกที่ว่าเดินทางมาห่วมกล่องประสุมที่ลาวเขาเป็นเจ้าภาพนี่แหละกับประจำการตั้งแต่วันที่11ซึ่งเพิ่นกับแมนได้ลงเคลื่อนไหวเวียกงานวีซ่าเฉพาะด้วยความรับผิดชอบสูงในนั้นนี่เพิ่นเปิดทางให้กับรถของแขกที่ว่าเข้ามาห่วมกล่องประสุมนี่บ่แม่นเฉพาะแต่เขตหอประสุมได
0: ้
1: นะเปิดมาตั้งแต่สนามบินสากลวัดไถเนาะไปหาสถานที่พักเซาแล้วก็ตั้งแต่สถานที่พักเซาไปหาหอประสุมแห่งชาติและนอกจากนี้ก็ยังได้จัดกำลังลงประจำอยู่บรรดาจุดคอยระบายการสัญจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บรรดาผู้แทนและก็แขกที่เดินทางเข้าร่วมกล่องประชุมให้มีความสะดวกและก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
0: เจ้า
1: เนาะเพราะฉะนั้นนี่แน่นอนว่าถ้าว่าเป็นมื้อสุดท้ายของการดำเนินกล่องประชุมเนาะบรรดาผู้แทนเพิ่นอาจจะได้เดินทางกลับแน่นอนเนาะเส้นทางระหว่างที่พักเนาะห้องแฮมไปหาสนามบินสากลวัดไตอันนี้อาจจะได้มีการเปิดทางในบางระยะเนาะให้กับบรรดาผู้แทนกล่องประชุม
0: เจ้าดังนั้นก็แจ้งให้สังคมได้รับรู้เท่านั้นเท่านั้นเนาะเพราะว่าจะได้ให้การห้อมมือตื่นการผ่านกับมีได้หลายเส้นในนครหลวงเวียงจันทน์โดยเฉพาะแม่นเก้าตัวเมืองหรือ4เมืองในหลักๆอาจจะมีเมืองสีโคตตะบงเมืองจันทบุรีและก็เมืองเสถ่าเนาะดังนั้นการสัญจรจุดนี้เนาะก็อำนวยความสะดวกเติมการประชุมกับบ่ได้หลายวันดิ
2: เจ้า
0: อาทิตย์นี้เท่านั้น
2: แม่แล้วเนาะกะฉะนั้นก็ขอบความร่วมมือหรือว่าบางจุดที่เป็นจุดพักเนาะอันนี้เฮากับบ่ได้ฮู้เนาะว่าเพิ่นไปพักอยู่ไสหรือว่าเพิ่นจะไปเยี่ยมยามสถานที่ใดแน่อันนี้อาจจะเป็นแผนป้องกันของทางเจ้าหน้าที่อีกต่างหากเน
0: า
2: ะ
0: เจ้าเจ้าดังนั้นก็ขอการร่วมมือนำมิตรและการเท่ๆเนาะวันนี้มาเบิ่งสภาพการเกิดอุบัติเหตุท่านผู้ฟังเนาะก็ยังมีหลายๆจุดที่เกิดอุบัติเหตุเป็นต้นแมนอยู่ทางเมืองสีโคตะบองนอกสุพรรณเมื่อวานนี่เด้หลายคนเห็นบ่ทางสื่อสังคมออนไลน์เพิ่นได้เอาลงหั่นน่ะ
1: เจ้า
0: เป็นรถแก๊สดินตามกับรถฮอนด้าอยู่เขตตาดโมน
1: เจ้า
0: บางมีผู้เสียชีวิต2คนเมื่อวานนี้ตอนเที่ยง
1: เจ้า
0: ทางรายการก็แสดงความเสียใจต่อเหตุที่เกิดขึ้นแต่ว่าต้นปลายสาเหตุบ่ฮู้ว่าย้อนหยัง
1: เจ้า
0: ความไว้บ่หรือว่าการชิงแซงบ่รับประกันหรือแนวใดเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: อันนี้เพียงแต่เห็นข่าวมาเว้าสู่มิตรรายการให้ฟังเป็นการเตือนสติกันเส้นนั้นเคยก่ายไปท่านผู้ฟังท่านจะสังเกตเห็นว่ารถบรรทุกนั้นผ่านเข้าออกตลอด
2: ไปเ
0: ขตตาดโมนหั่นน่ะ
2: เจ้า
0: ปันนี้การนำไส้ความไวเด็กก็ไวคือการสุภา
2: เ
0: รนมันเป็นทางที่สะดวกแล้วก็เป็นทางลัดรถบ่หลาย
2: แม่นละเนาะรถบ่หลายบ่ค่อยมีรถกาไส้ความไวได้แบบตามใจรถแล้วเนาะ
0: แม่น
2: เส้นทางก็ดีเด้เด
0: ้
2: สะดวกสบาย
0: นี่แหละท่านผู้ฟังเวลาที่มันเกิดเหตุมามันก็มีความหุนแหงเพิ่นว่าการนำไส้ความไวสูงเท่าใดความเสี่ยงยิงสูงเท่านั้นอันนี้ก็มีผู้เสียชีวิตถึง2คนเนาะในเมื่อวานนี้วันที่14กันยา2026
1: เจ้าต่อเป็นเพียงแต่ข้อมูลเบื้องต้นซื่อๆเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: อันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เฮาก็บ่อยากให้เกิดหั่นแหละเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: แต่ว่า
2: ลองประสานไปหาเจ้าหน้าที่ทางเมืองสีโคตรเบิ่งเนาะว่าเพิ่นจะสะดวกเข้าร่วมรายการนําพวกเฮาบ่
0: เจ้าจ้าเพราะว่าก็อยากรู้สาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุเท่านี้เพราะว่ามันหุนแหงมีผู้เสียชีวิตท่านผู้ฟังเนาะเป็นสิ่งนึงที่ทุกคนต้องคํานึงก็คือความไวอย่านำไส้ความไวเกินอย่านำไส้ความไวหลายแล้วก็สภาพเทคนิคของรถของบรรทานนี่นะขอให้มันกวดเบิ่งเป็นประจำเด้อว่ามันไส้งานได้ปกติหรือบ่มันพร้อมต่อการเดินทางหรือบ่
1: เจ้า
0: ถ้าว่ามันบ่พร้อมท่านผู้ฟังมันเสี่ยงมันมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
1: เจ้า
0: ผู้ที่ขับขี่บ่เป็ดบ่ว่าจะเป็นรถจักรหรือว่ารถใหญ่ยานพาหนะทุกประเภทนั่นแหละเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ถ้าว่าทานกวดเสกเป็นประจำมันก็เป็นการดี เดินทางไปก็จะมีความปลอดภัย
2: เจ้าแม่แล้วเนาะบอกว่าจะเป็นรถน้อยรถใหญ่เนาะทุกคนต้องได้ปฏิบัติกฎระเบียบจราจรคือกันบางเทื่อการเกิดอุบัติเหตุนะขั้นว่ารถใหญ่ต่ำกับรถน้อยต่ำกันละหลายคนจะตัดสินเนาะว่าเป็นย้อนรถใหญ่จังซี่นะแต่ว่าบางครั้งเนาะผ่านการสืบสวนสอบสวนมาแล้วมันบ่แม่นก็มี
0: เจ้าเจ้าเพราะว่าหลายองค์ประกอบที่เกิดร่วมกันบ่โทษพุ่นโทษพี่เบิ่งเหตุและผลผู้ใดถูกผู้ใดผิดแท้เน
2: า
0: ะแต่ส่วนหลายก็คือสุภลินว่าและจะโทษแต่รถใหญ่อย่างเดียว
2: อันนี้เขาก็ต้องได้เบิงเบิงเนาะอันนี้เขาก็ว่าได้ตัดสินเนาะมีแต่ว่านำเสนอให้มีรายการได้ฮับฟังน้ำกันหรือบางคนอาจจะเห็นเหตุการณ์บอเนาะหรือว่าได้พบเห็นเหตุการณ์ตอนนั้นได้ขับขี่รถผ่านไปผ่านมาอย่าลืมเราแบ่งปันเข้ามาแน่ว่าท่านพบเห็นเมื่อวานนี้
1: เป็นแล้วใดเนาะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเจ้าแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่ผู้ขับขี่ยังมักง่ายอยู่ท่านผู้ฟังเนาะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหลายเพิ่นบอกว่าการขับขี่รถส่วนสองทางนี่นะเป็นประเภทรถบรรทุกอยู่เส้นทางตัดใหม่หนองบึกท่านผู้ฟังลงไปหาวงเวียนบริษัทพงศักดิ์ทวี
1: เจ้า
0: โอ้รถบรรทุกได้ยินมีรายการส่งข่าวมาตลอดในสุพรรณรถบรรทุกที่ว่าขี่ส่วนทางอย
2: ู่
0: จุดนี้เขตหนองบึกแล้วก็อีกจุดนึงก็คือเส้นทาง450ปีเนาะมันยังเป็นปัญหาอยู่ท่านผู้ฟังเนาะมันมีความเสี่ยงสูงถ้าว่าท่านขับขี่แบบนี้ผู้ที่เพิ่นมาถึกสองทางอ่ะพันย่านย่านได้ลบได้หลีกให้ได้หยุดได้จอดให้ทั้งที่ว่าตัวเองเป็นรถประเภทคันใหญ่ขี่ถึกสองทางเอาซะถ้าว่าจุดเลี้ยวมันอยู่ไกลก็อดทนไปขี่ไปเลี้ยวจุดที่เหมาะสมแล้วก็คืนมา
2: เจ้า
0: บางคนบ่อยากไปอยู่จุดเลี้ยวนั่นแหละก็เลยว่าขี่ลองมาขี่ผิดสองทางมาเลย
2: เจ้าถือเบาได้แบบนั้นเนาะเป็นสิ่งที่บ่ควรเฮ็ดแล้วก็บ่ควรเอาเป็นแบบอย่างเด้อท่านผู้ฟังเนาะบ่แม่นเพื่อความสะดวกสบายอย่างเดียวใดเนาะต้องแม่นเพื่อความปลอดภัยของเฮาและก็เพื่อนร่วมทางนำ
0: เจ้าคิดเห็นใจเพิ่นใจตัวเพิ่นเอิ้นว่าเอาใจเพิ่นมาใส่ใจเฮา
1: เจ้า
0: เป็นเฮาคันบักง่ายๆขี่กวางทางไปบ่เฉพาะแต่รถบรรทุกมีรถเคนบางเทื่อนี่ก็มาเด้แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือรถส่วนทางคือกันนี่แหละขี่ผิดสองทางขี่มาแล้วรถที่เพิ่นขี่มาถึกสองทางแล้วเพิ่นบ่ยอมหลีกให้ได้ปะนี
2: ่
0: สุภาลินสุดท้ายตัวเองก็ต้องได้ถอยได้หยับไปเห็นบ่ท่านบ่ฟังเนาะบางคนเขาเจ้าก็ลบหลีกให
2: ้
0: แปลว่าเขาเจ้าบ่เอาหัวใส่ใจสามนะสุภาลินปล่อยให้เขาเจ้าไปจังซี่นะแต่ว่าบางคันนี่เขาเจ้าบ่ยอมแท้ๆได้เจ้ามาผิดสองทางก็คือเจ้าต้องได้เป็นผู้ถอย
2: ถอยกลับเลยแหละเนาะเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของเขาเจ้าเป็นทางของเขาเจ้าได้เนาะ
0: แม่น
2: เขาเจ้ามาตามทางที่ถูกต้องนี่ก็คือมีสิทธิ์เลย
0: เจ้า
2: แต่ว่าก็ดีคือกันได้ตามความคิดนะเหตุแบบนั้นนะรู้สึกว่าจะเหตุให้นั้นหลายคนแบบรู้สึกว่าจะได้เข้าสู่ระเบียบหลายขึ้นถามว่าเอ้าแบบส่วนทางมาแล้วเขาต้องยอมให้กับเจ้าไปบางทีก็จะมาแบบนี้ตลอดบางทีจะได้ใจก็มี
0: แม่นบางคนก็เฮ็ดแนวนั้นก็เฮ็ดตลอดเลยจังซี่นะถ้าว่าผู้ใดพบเห็นหรือว่าขี่ขวางไว้ก็เป็นการดีแหละบ่ให้เขาเจ้าขี่ไปในระยะยาวท่านผู้ฟังเนาะให้เขาเจ้านั้นยับถอยคืนไปสองทางที่มันถูกต้องบางคนก็มักง่ายเกินไปเนาะเพราะว่าการมักง่ายนั้นจะได้ยากได้มีรายการเนาะสร้างความลำบากให้แก่คนอื่นปัจจุบันนี้สื่อสังคมออนไลน์ก็ไว้เนาะทานแต่เพียงแต่ทานนั้นขี่ผิดสองทางมาบึดหนึ่งข้าเจ้าถ่ายรูปลงแล้ว
2: เจ้า
0: แม่นี่แหละเห็นฮอดป้ายรถน่าอายที่สุด
2: เนาะไว้
1: ขนาดเลยท่านผู้ฟัง
2: อากะฝากไว้ละกันเนาะการมีสติระมัดระวังแน่เนาะในการขับขี่เนาะท่านผู้ฟังเนาะอันน่ะมื้อนี้เฮามีนัดสัมภาษณ์เนาะแต่ว่าเป็น
0: จะอาจจะเป็นระยะที่2เนาะจะให้มีรายการพักก่อนเพราะว่าให้ทีมงานของเฮาประสานไปหาพันธุเดชฤาษาสัญญาสารห้องแผนกจราจรนครเมืองจันทน์ตอนนี้พักฟังโฆษณาจากทางรายการ
3: โอ้ยบุญมีเอ้ยเดี๋ยวนี้จักเป็นแนวใดบุเบิ่งจอโทรศัพท์น้อยเดียวตามักแห้งแสบตาทั้งเจ็บตานําอีกแนมยังก็บ่เห็นเลยเป็นมัวมัว
4: โอ้ยสมชายเอ้ยโตก็จะปล่อยไว้โดนใดอาการแบบนี้ย้อนสายตาเฮาเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุแล้วจักหน่อยสิมีอาการตามหลังมาได้เช่นว่าตาต้ออาการตาแห้งคือโตเป็นตอนนี้ล่ะสมชายเฮาสิแนะนําอาหารเสริมเด้อสําหรับบํารุงสายตาอาการแบบนี้ค่อยๆหายไปเองดอก
3: แม่นวะแนะนําเด้อู้บ่ไหวทั้งแสบทั้งเคือง
4: นี่เด้โตซั่วที่ดี iPass ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาสินค้านำเข้ามาจากประเทศเกาหลี ที่อุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน B1 B2 ลูทีนและสารที่ช่วยให้ตาชุ่มชื้นเหมาะสำหรับคนที่ตาอ่อนเพลียตาซะเมนมีอาการแสบตาตาแห้งและกระตามัวช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของตาต้อลดจอประสาทตาเสื่อมตามวัยสายตามักอ่อนเพลียและยังให้ตาชุ่มชื้นอีกด้วย
3: ปาโทมีของดีแนวนี้คือบ่บอกแต่โดนกินมื้อละจักเม็ดบุญมี
4: กินมื้อละ2เม็ดหลังอาหารตอนเช้ากับก่อนนอน1เม็ดหับห้องว่าถ้ากินเป็นประจำสายตาโตดีขึ้นแน่นอน
3: โอ้คักๆๆคันสั้นเฮาสิเฝ้าไปหาซื้อมากินแล้ว
4: ดีๆๆๆอย่าลืมให้ลูกหลานกินนําเด้อผู้ใดมักเล่นโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์หลายๆหั่นนะ
3: โอ้คักแท้กินได้ทั้งหมดครอบครัว
4: เมื่ออายุเพิ่มขึ้นสุขภาพตาก็เริ่มเปลี่ยนเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดวงตาเลือก iPlus วิตามินบำรุงสายตาจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายแล้วย่านขยะทั่วไปหรือโทรสั่งซื้อโดยกงเวที020-2880-8713ได้เลย
5: เป็นอย่างเด้เห็นถอนหายใจตะกี้แล้วมีเรื่องให้เครียดวะ
6: แมนอาทิตย์หน้าหัวหน้าให้ไปเบิ่งเวียกอยู่ต่างประเทศ
5: เอ้าก็ดีแล้วเด้ไปฮอดต่างประเทศพุ่นนะ
6: มันก็ดีอยู่แต่ไปแล้วจะติดต่อครอบครัวแบบใดแถมยังต้องดูแลลูกค้าที่อยู่ฝั่งลาวอีกเด
5: ้เอ้าบ่ฮู้ว่ะยูนิเทลเพิ่นมีบริการ IR ให้ใช้แล้วได
6: ้แม่นหยังบริการ IR นี
5: ่ IR เป็นบริการที่ให้เฮาสามารถนำใช้เบอร์ของเฮาอยู่ต่างประเทศได้บ่ว่าจะเป็นการโทรส่งข้อความหรืออินเทอร์เน็ตก็สามารถนำใช้ได้โดยบ่ต้องเปลี่ยนซิมใหม่
6: ว่าคือสะดวกแฮะถ้าเขาอยากใช้ต้องเฮ็ดแนวใด
5: แดง่ายๆเพียงแต่ลงทะเบียน IR ด้วยการพิมพ์ on หรือ on ส่งไปที่117หลังจากนั้นให้ลงทะเบียนแพ็คเกจ IR เท่านี้ก็สำเร็จแล้ว
6: ง่ายแฮะแต่เขาอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมต้องสอบถามทางไหนได้เด
5: ้สามารถเบิ่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.unitel.com.la หรือ Facebook Unitel Lao หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร109
6: ช่วยได้หลายเลยแหละเดี๋ยวขอไปเบิ่งข้อมูลแพ็กเกจ IR ก่อนเด้อว่ามีแพ็กเกจแนวไหนแดขอบใจหลายๆเด
7: ้อการเป็นป่วยสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการเป็นป่วยสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมก่อนและนี้กวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222
2: เสร็จมานำก็เข้ามาอยู่น้องกันกับรายการขับขี่ปลอดภัยเนาะสำหรับรายการนี้จักหน่อยเนาะทีมงานเฮาเพราะว่าทางพันโทเดชหรือซาเพิ่นว่าตอนนี้กำลังป้องกันอยู่เนาะเอาขอเป็นประมาณ 8:45 เด้อเพิ่นว่าเนาะเพิ่นจะเข้าร่วมรายการนำที่จริงเจ้าหน้าที่เฮาเนาะหลายๆภาคส่วนเพิ่นก็ติดภารกิจเนาะญาติเวลาเข้ารายการนำกันก็ขอบใจที่ว่าได้สละเวลาให้
0: เจ้าเจ้าดังนั้นก็ติดตามรับฟังนำกัน 8:45 ประเดท่านผู้ฟังมาเบิ่งอุบัติเหตุทั่วประเทศประจำวันที่13กันยา2025มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในแมน11รายท่านผู้ฟังพาหนะเปเพ23คันเปเพเด็กน้อยนี่9คันสมควร14คนได้รับบาดเจ็บทั้งหมดนี่13คนบาดเจ็บเล็กน้อยนี่4สมควร9สาหัสบ่มีผู้สาหัสเนาะเจ้ามีผู้เสียชีวิต2คนในวันที่13แขวงที่เกิดอุบัติเหตุมีนครหลวงวิจารณ์ท่านผู้ฟัง
2: เจ้า
0: หลายหลวงพระบาง2เสียชีวิต1ประกาศแข่งแขวงจำปาสักนี่แม่น2เสียชีวิต1เนาะ อากาศพงศรีนี่1แขวงเวียงจันทน์1บริคำไส1และอัตตปือนี่เกิดขึ้น1ราย
2: เจ้าเนาะค่ะอันนี้เนาะว่าให้มีรายการได้รับฟังน้ํากันและก็สําหรับมีรายการทาง Facebook ทักทายสบายดีเด้อมีรายการบีนหาลัง4น้องเพิ่นทักทายเข้ามาตั้งแต่ตอนต้นรายการแล้วสบายดีทุกคนเนาะที่เข้ามาติดตามรับฟังและก็รับชมบางช่องทางก็สะดวกสบายคือช่องทาง Facebook เนาะพิมพ์คอมเมนต์ได้เนาะขอคิดเห็นไปแนวใดพิมพ์เข้าได้และก็สําหรับบางท่านที่อาจจะฟังผ่านวิทยุเนาะก็แม่นรับฟังแล้วถ้าว่ามีข้อคิดเห็นเป็นประการใดโทรเบอร์โทรศัพท์0305787052ได้
0: เจ้ายินดีต้อนรับมีรายการทุกช่องทาง Facebook ก็แม่นเข้าไปที่ Facebook ของมีรายการแล้วก็พิมพ์เป็นภาษาลาวว่ารายการขับขี่ปลอดภัยเนาะติดตามกันตื้มสภาพการเกิดอุบัติเหตุนี่ยังย้ำเตือนกันเป็นประจำเพราะว่ามันยังเกิดขึ้นหลายท่านผู้ฟังถ้าว่าตัวเลขเป็นเดือนนี้นะพวกเราก็ได้รายงานแต่ละเดือนไปเนาะจากกรมตำรวจที่เพิ่นแจ้งให้หรือว่าเพิ่นเข้าห้อมรายการของเฮาตัวเลขนี้สูงระกาผู้เสียชีวิตนี่เอาหลายสุบารินเนาะแสดงให้เห็นว่าหลายคนยังบ่ปฏิบัติระเบียบหลายคนยังเมินเสยอยู่ถือว่าระเบียบนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนบ่เฮ็ดถ้าว่าบ่เฮ็ดบ่ปฏิบัติแล้วอุบัติเหตุมันก็ยังจะเกิดขึ้นเรื่อยๆไปท่านผู้ฟังเฮาอยู่แบบนี้เฮาบ่ฮู้ว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นอยู่ไสแดถ้าว่าได้ติดตามทางสังคมออนไลน์หรือว่าสื่อที่เพิ่นได้ออกไปเห็นภาพเดเห็นทางข้อความที่เพิ่นระบุว่ามีผู้เสียชีวิตนี่นะยิ่งหดหู่หัวใจได
2: ้เพรา
0: ะมันคือเกิดขึ้นหลายแท้มันคือเป็นแนวนี้
2: เจ้า
0: วันนี้ผู้สูญเสียเด้บุคคลในครอบครัวไปบางคนก็เป็นเสาหลักในครอบครัวบางคนก็อยู่ในระยะการศึกษาเรียนยังอยู่ในวัยหนุ่มอยู
2: ่
0: มาเกิดอุบัติเหตุพัดเสียชีวิตซ้ำ
2: เจ้าเนาะคือเมื่อว่าเมื่อเศร้านี
0: ่
2: พันธุพรก็ส่งข้อมูลของเมื่อวานนี้เนาะให้แต่เศร้าเพิ่นว่ามี3เหตุเนาะอันน่ะเหตุที่1เกิดเวลา 19:52 นาที
0: เจ้าร
2: ถตู้โตโยต้าเพิ่นว่าออกจากตลาดบ้านซกน้อยแล้วต่ำกับ Isuzu D-Maxเปเพเล็กน้อยทั้ง2คันอันนี้แม่นทั้ง2ฝ่ายเพิ่นก็ตกลงกันเองเนาะ
0: จ้
2: าและเหตุที่2แม่นเกิดขึ้นในเวลา 22:26 นาทีรถเก๋ง Toyota หันถอยหลังมาต่ำเอาท้ายรถจิ๊บไฟฟ้าอยู่เขตบ้านโซกน้อยอันนี้เพิ่นก็ตกลงกันเองได้อยู่สถานที่เกิดเหตุและก็เหตุที่3เกิดเวลา 3:30 นาทีรถจั๊ก Honda Wave ต่ำท้ายรถ3ล้อไฟฟ้าอยู่หน้าหง
0: หมอ
2: เจ้าไปเพลเล็กหน่อยเนาะอันนี้กะแต่ผู้ขับขี่รถจักรผัดแข่งหักเบื้องนึงอันนี้มันได้ดำเนินตามขั้นตอน
0: เจ้า
2: แต่เช้ามืดเนาะ 3:30 นาที
0: มื้อนี้วันที่15เนาะ
2: เจ้า
0: เห็นบ่มีรายการเกิดขึ้นแล้วเอาแต่เช้าเลยแล้วก็โมงนี้เป็นโมงที่มีความเสี่ยงหลายคนก็สัญจรอยู่แต่ว่ามันเป็นโมงที่บางคนว่ารถมันบ่หลายมันมืดมันยังมืดยังเศร้าอยู่จังซี่นะการ สัญจรก็เลยว่าขับไว
2: เจ้า
0: ขับไวแล้วก็บ่รับประกันนั้นผู้ฟังบัดนี้การถอยรถผู้ที่บ่ชำนาญในการถอยรถหรือว่าเบิ่งบ่จะบ่แจ้งแล้วถอยรถไปอันนี้มันก็มีความเสี่ยงไปตามเอาร ถที่สัญจรหรือว่ารถที่จอด
2: เจ้า
0: ดังนั้นให้เบิ่งความรอบคอบเบิ่งอ้อมรถซะก่อนว่ามันมีรถบ่มันมีคนบ่ถ้าว่าบ่มีแล้วก็ถอยได้เนาะอันนี้แหละถอยไปแล้วมันก็มีความเสี่ยง
2: เจ้า
0: ไปตามไปกอบไปดาดเอารถคันอื่นมันก็สร้างความเสียหายทางด้านทรัพย์สิน
2: เจ้าเนาะอันนี้แม่นเว้าสู่กันฟังเฉพาะเมืองไสเศรษฐาเนาะ2เหตุหั่นเกิดอยู่แม่นโซกน้อยเนาะแล้วแต่ละมื้อนี่พันธุอัมพรส่งให้ก็มีเหตุเกิดขึ้นบางมื้อก็เล็กน้อยบางมื้อก็มีกรณีนัก
0: เจ้า
2: เนาะก็โดยเฉพาะแล้วไผที่ว่าได้ขับขี่สัญจรบ่ว่าเฉพาะแต่เมืองไสเศรษฐาดอกเมืองอื่นๆก็อยากให้เพิ่มสติระมัดระวังหลายขึ้นแหละท่านผู้ฟัง
0: เจ้า
2: เพราะว่าคือเฮาฮู้เนาะอุบัติเหตุนะพลาดพังน้อยนึงนี่มันก็เกิดขึ้นได้เนาะแล้วก็บ่ได้แบบเลือกวันเวลาได้เนาะเฮาประมาทน้อยนึงนี่ก็แม่นล้นแล้ว
0: เจ้า
2: อยากให้มีรายการได้ระมัดระวังน้ำกัน
0: แม่นๆแล้วบัดนี้นอกจากการรายงานอุบัติเหตุเฉพาะเมืองไสเศรษฐาแล้วท่านผู้ฟัง
2: เ
0: รื่องงานจัดสรรยังสืบต่อเมื่อวานนี้พวกเฮาก็ได้ถามเพิ่นไปเนาะจัดสรรเขตสนามหลวงหรือว่าเขตตลาดทะหลวงมื้อนี้ก็ยังสืบต่ออยู่ได้ท่านผู้ฟังเนาะการจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยสปอร์แมนการค้าขายง่ายมื้อที่เอาทางยางเป็นบอนค้าขายผิดระเบียบพวกเฮาจะเว้าสู่ฟังใน ปัญญาต่อไปหลังจากที่ว่าสัมภาษณ์ก่อนเนาะตอนนี้พันธุเดชเลือซาสัญญาสารหงแผนกจราจรนครหลวงมิจฉันอยู่ในสายแล้วสบายดี
2: สบายดี
8: เจ้าสบายดี
2: เจ้าก่อนอื่นก็ขอบใจพันธุเดชเลือซาเนาะมื้อนี้สละเวลาเข้าร่วมรายการขับขี่ปลอดภัยนำพวกเฮา
8: เจ้า
2: ปฏิบัติหน้าที่อยู่เนาะท่านเนาะตอนนี
8: ้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกิจกรรมกองประชุม
2: เจ้าอายุทั้งเขตอันนะหอประชุมแห่งชาติท่านบ่ทัน
8: บ่ทันครับกับเขาว่างการแล้วก
2: ับ
8: เขาว่าง
0: เจ้าขอขอบใจที่ท่านสละเวลาในมื้อนี้เนาะเอาเป็นว่าอยากให้ท่านเว้าสู่ฟังเดการสัญจรโดยรวมโดยเฉพาะแม่นการลงตัวจริงมื้อนี้แหละท่านเป็นแนวใดเนาะการสัญจร
8: เจ้าท่านก็อีกทีนึงเนาะขอกราบพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเนาะเข้ารายการครับพี่ปลอดภัยเนี่ยท่านฟังที่เคารพเนาะคือว่ามาเบิ่งแล้วการจัดจอยนั้นอาทิตย์พันมาครับก็คือปัจจุบันนี
0: ้เ
8: นาะคือว่าในมือราชการบัญชาการประชุมประมงลินดิงด้วนหรือว่ามีบ้านหลังคาบ้านอะไรเนี่ยพิเศษก็เป็นอาทิตย์นี้มันอยู่ตะโกนหลวงไอ้เขาตะโกนหลวงไอ้แข่งกับพวกเขาเราก็มันมีของประชุมอยู่ของประชุมแห่งชาติละพ่ากันเรื่องนะติดไอ้มีกระบวนของแขกใส่ไซม้าฉะนั้นก็ให้ผู้แม่ประชาชนพนักงานฐานตำรวจทุกคนจงให้ความร่วมมือกับเวลาเร่งอำนวยความสะดวกตามเจ้าหน้าที่พวกเราเฮ็ดหน้าที่กันเพื่อปลายการจราจรตามจุดตามเส้นทางต่างๆกันเนาะฉะนั้นก็จะให้การในจงให้เข้าใจและเป็นเจ้าภาพที่ดีน้ำกันเนาะเพื่อให้ในกองประชุมเดินแม่นและสะดวกแล้วก็ให้ทุกคนด้วยผลสำเร็จงามเนาะฉะนั้นละเพื่อป้องกันปัญหาการเกิดอุบัติเหตุหนึ่งอาทิตย์ผ่านมานะในวันที่7ถึงวันที่23เดือน9สมัยนู้นคือว่าอุบัติเหตุในนครหลวงเมืองเชียงของเราเกิดขึ้นทั้งหมดจำนวน3ชีวิตเรื่อง
0: เจ้า
8: สาเหตุในอาทิตย์ผ่านมาจนทีเรื่องเนาะและนี่ผู้เสียหายเป็นต้นว่าผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย2คนสมควร14สาหัส11แต่เสียชีวิตถึง3คน
0: ต้อง
8: ประเดี๋ยวนี้เป็นตัวเลขที่มีการชูเชียร์ผู้มีภัยบนความตนาดเช่นตัวอย่างกับขี่ไปทุกร่วมเดือนท่าได้เกิดเหตุและเสียชีวิตในจำนวนถึง3คนเนาะเป็นอาชีพของขอแสดงความเสียใจและแม่ติพี่น้องในครอบครัวของผู้เกิดเหตุและเสียชีวิตในครั้งนี้เนาะขอแสดงความเสียใจหลายๆเนาะ
0: จ้าวันที่7หาวันที่13เนาะเสียชีวิต3คนดังนั้นให้พันโทเดชเลือซาลงรายละเอียดเติมเนาะว่ากรณีที่ว่าเสียชีวิตนี่นะอยู่จุดใดบ่
8: กรณีที่มีผู้เสียชีวิต3คนนี้คือกรณีที่เกิดเหตุในเวลาประมาณ 3:40 นของวันที่7เดือน9สมัยนั้นเหตุเกิดอยู่เขตตนาเชิงทางเลขถนนเลขที่10เขตบ้านพูนข้อหักเอี่ยงเมืองใช้ตอนนี้เราก็รู้กันเป็นเหตุรถเงินต่ำขบุตรจักเนาะเรียกว่าผู้ที่ขี่รถจักรเสียชีวิตคาที่1คนกรณีชอมันเกิดเหตุในเวลาประมาณ 16:06 ของวันที่10เดือน9 2026เป็นเหตุเกิดอยู่ในทางหอมเนาะเป็นทางหอมเขตบ้านแบบที่อยู่เมืองชนบุรีนครพนมแก่น
0: เจ้า
8: เป็นเหตุเรื่องต่ำกระดุกจักคือการระเบิดในโครงการที่เราจ้างเสียชีวิตคาที
0: ่
8: ส่วนกรณีที่3มันเกิดเหตุในเวลา2 โมงก่อนเช้าเนาะของวันที่12เดือน9 2026เหตุเกิดอยู่เช่นทางเขตอาจจะเป็นเส้นทางในบ้านนี่แหละในบ้านหนองเหนียวเขตเมืองชิบูตะบองเขาก็ต้องจัดเป็นเหตุรถจักรเสียหลักไปต่ำต้นไม้เส้นทางเลยในภูเวียงจักรเสียชีวิตคาที่เนาะนั่นก็อีกเรื่องทั้งเจ้าหน้าที่ก็เอาข้อเชิญแสดงความเสียใจน้ำหนักที่พี่น้องผู้ประสบเหตุและเสียชีวิตทั้งนี้เน
0: าะเจ้าตามการได้รับข้อมูลนี่แม่น3รายที่ว่าเสียชีวิตนี่สาเหตุย้อนหยังทานความไวบ่เมาบ่เลยว่าแนวไหน
8: สาเหตุนี่มาเบื้องแรก3รายมีความไวเป็นหลักเนาะไม่ว่ากรณีที่1กรณีที่2มันเกิดจากผู้ขับขี่ฝ่ายนึงที่ว่าขับขี่รถโดยไม่คำนวณเงินมาได้ขี่รถชนเลี้ยงข้ามไปเบื้องที่รถมากำกวางกันเนาะส่วนกรณีที่2ส่วนกรณีที่3นี่เราไม่แน่ใจว่าผู้ขับขี่จะดื่มชิมเมาหรือบ
0: ่
8: เพราะว่ามาเบื้องเวลาเกิดเหตุชุด2โมงอาจจะมีส่วนเนาะอาจจะมีส่วนดื่มชิมเมาเลยเนี่ยคือเพราะว่าอ่อนเพลียยังก่อเหตุให้ไปรถเสียหลักไปต่ำจนไหลอยู่ข้างทางเนาะอะไรเนี่ยอาจจะมีส่วนในการดื่มชิมเมาเนาะ
0: เจ้าถ้าว่าสมเทียบ31เรื่องที่ว่าเกิดขึ้นนี่ส สมเทียบกับอาทิตย์ก่อนนี่มันเพิ่มขึ้นบ่ทันหรือว่าหลุดลง
8: สมเทียบกับอาทิตย์ก่อนเป็นตัวเลขเพิ่มแต่ว่าการเสียชีวิตมันลดลง1คน
0: เจ้าในเมื่อเป็นแนวนี้แล้วทางเจ้าหน้าที่ของเราเป็นห่วงคือแนวใดเนาะผู้ขับขี่นี่ไปมาแนวใดให้มีความปลอดภัยทันเจ้าอยากให้พันโทเดชเลซาฝากถึงผู้ขับขี่ไปมาแนวใดให้มีความปลอดภัยทัน
8: เจ้าเคยเนาะเจ้าหน้าที่ห้องก็จะบอกฝากผู้ขี่ที่ที่เราลางตลาดไปมาผู้เมื่อนี้รวมมาเบิ่งตัวเลขเพิ่มนี่มันจะเพิ่มขึ้นจากที่แล้วในชีเรื่องแต่คนเสียชีวิตก็ลดลง1คนแต่ว่ามันยังเป็นการเสียที่ว่าพวกเรามีใครเพิ่มปัดมาเนาะฉะนั้นจะให้ถูกขับขี่รถคุ้มทางเนาะนับแต่รถต่อรถรถตามบรรทุกใหญ่เขาจะคอยเราจะใช้ปฏิบัติคดจราจรอย่างเข้มงวดไปได้เนาะเป็นทุนการใช้ความไวนี่

0: เหตุในบรรดาผู้บริหารของเชลุงต่อพลังงานของการใช้ปฏิบัติกฎจราจรร่วมกันอย่างรวดเร็วราชการให้เกียรติซึ่งกันและกันครับคำนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่ให้การจราจรบ่อยอัดแล้วก็ให้ผู้บริหารหน่อยเชลุงต่อท่านเจ้าหน้าที่ก็จะขอฝากท่านท่านเพื่อนเรือฉันเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเจ้าต้องขอขอบใจพันโทเดชเลือสาสัญญาสารห้องแผนกจราจรนครหลวงเวียงจันทน์หลายๆเนาะที่ได้สละเวลาห่วมรายการของพวกเฮามื้อนี้ขอขอบใจท่าน
0: เจ้าขอบใจเช่นเดียวกัน
1: ขอบใจหลายๆเนาะที่ให้การห้อมมื้อแล้วก็รายงานมาสภาพการเกิดอุบัติเหตุ31เรื่องวันที่7หาวันที่13ท่านผู้ฟังเนาะถ้าว่าสมเทียบกันแล้วก็ยังมีตัวเลขที่สูงแล้วก็มีผู้เสียชีวิตถึง3คนเน
2: า
1: ะก็เป็นเหตุอยู่ทางเส้นทางเลขที่10อันนี้ก็เป็นรถจักรกับรถใหญ่ห่วมการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้เสียชีวิตพร้อมเนาะเกิดอยู่ทางหอมบ้านดอนติ้วนี่บ่ฮู้ว่าหอมใดอนุรักษ์กันอยู่เขตนั้นแต่ว่าบ่ได้ยินข่าวก็แสดงความเสียใจต่อเหตุที่มันเกิดขึ้นแล้วก็อยู่เขตหนองเนียงอีกตื่มท่านผู้ฟังล่าสุดก็แม่นเมื่อวานเนี่ยแหละเน
2: า
1: ะที่พวกเขาได้เว้าไปอาจจะรายงานเป็นตัวเลขของอาทิตย์ต่อไป
2: เจ้าม
1: ีผู้เสียชีวิตอยู่เขตตันมูลท่านผู้ฟังเป็นรถฮุนไดที่ต่ำกับรถบรรทุก
2: แม่นเนาะเพราะว่าเหตุเกิดวันที่14เนาะตัวเลขที่พันโทเดชหรือซาสรุปมาแม่น7ถึง13เนาะท่านผู้ฟังเนาะเอาละอาทิตย์ต่อไปพวกเราหรือว่าคันในอาทิตย์นี้เนาะติดต่อทางเจ้าหน้าที่ทางเมืองสิกโคตะบองได้เนาะเพิ่นก็อาจจะได้เข้าร่วมรายการนําอาจจะได้มีข้อมูลมาเว้าสู่ฟัง
1: เจ้าเจ้าเนาะเตือนกันไว้ทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ยังเป็นห่วงเพิ่นฝากเป็นประจําเลยท่านผู้ฟังเรื่องของความไวบ่เมาบ่จังซี่นะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องคำนึงว่าถ้าเฮาเมาแล้วเฮาต้องปลอดภัยถ้าเฮาเมาแล้วเฮาบ่เดินทางได้บ่เฮาอยู่กับที่ได้บ่หรือว่าเฮาปฏิเสธตั้งแต่ต้นพี่สาบ่ดื่มแล้วก็ถ้าว่าเมาแล้วก็ไวมันคู่กันเราได้สุภาลินเนาะหลายคนก็ยังขับขี่รถไปอยู่มันเสียงสูงท่านผู้ฟังเนาะก่อนหน้านั้นได้เว้าก็มีรายการว่าเรื่องของการจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองไซเซธานี่นะท่านผู้ฟังเพิ่นจัดสรรปิ่นประจําในระยะนี้บ่เฉพาะแต่ระยะนี้ก่อนหน้านั้นก็ปฏิบัติ
2: จัดสรรเรื่อย
1: ๆแต่ว่าผู้ที่ค้าขายนั้นกลับคืนมาเพิ่นว่ามีมาตรการละเด้อเริ่มจากศึกษาอบรมเทื่อที่2นี่ปรับใหม่เท่าใด 551,000 ล้านเทื่อต่อไปก็จะเพิ่มขึ้น
2: แม่นแล้วเนาะโดยเฉพาะในระยะนี้เนาะรู้สึกว่าเพิ่นเฮ็ดเด็ดขาดหลายขึ้นเนาะหน่วยงานจัดสรรเนาะหลังจากที่ผ่านมาได้ไปตักเตือนหลายครั้งหลายรอบหลายตาวเนาะบัดนี้รู้สึกว่าเฮ็ดเด็ดขาดขึ้นนอบางกรณีถึงขั้นก็ว่าได้เก็บเอาเครื่องได้
1: เจ้าแม่ละดังที่เพิ่นแจ้งมานี่ท่านผู้ฟังเนาะวันที่11หาวันที่18แม่นเริ่มสืบต่อจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยเนื่องกับมีเส้นทางถนนไก่สอนพรหมวิหารเนาะแล้วก็ส่วนเขตส่วนเจ้า3สิงหาแล้วก็เขตทัดหลวงแดภาคแรงนี่เพิ่นก็สืบต่อคือกันสุภลินอยู่เขตประตูไซหน้าวัดหนองบอนสำคัญแมนเขตสนามหลวงแหละเนาะแล้วก็จุดที่3นี่ก็แมนแผนกโยธาที่เพิ่นได้ลงรวมกับหลายๆภาคส่วนก็มีการเก็บเอาอุปกรณ์ค้าขายของสาวค้าขายนั่นแหละ
2: บางคนไปตั้งห้าง
1: แม
2: ่
1: นต้องได้ยกย้าย
2: ยกย้ายออกให้ทันทีท่านผู้ฟัง
1: แม่น
2: อันนี้กับแม่นเนาะเพิ่นจะได้สืบต่อเนาะเห็นว่าได้ยินว่า11หา18แล้วนะบ่ยังแต่เท่านี้ได้แล้วหลังจาก18ไป19กลับมาขายคืออันนี้ก็บ่แม่น
1: บ่แม่นเนาะแม่น
2: ก็คือเพิ่นมีการลงจัดสรรเรื่อยๆแล้วก็การลงจัดสรรนี่นะท่านผู้ฟังมันบ่แม่นแต่เฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเด้อเพิ่นร่วมกันหลายภาคส่วนเนาะร่วมกันสมทบกันแล้วก็พากันลงไปจัดสรรพร้อมกันได้หลายภาคส่วนเลยมันบ่แม่นแต่ว่าภาคส่วนใดนึงเท่านั้น
1: เจ้าก็คือมีปกครองเมืองแดมีโยธาพร้อมแล้วก็มีจราจรพร้อมเนาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหลายๆภาคส่วนแจ้งในที่นี้บ่แม่นแจ้งให้หนีได้เน
2: า
1: ะแจ้งให้เข้าระเบียบเนาะหลังจากที่เพิ่นจัดสรรไปแล้วก็ขอให้มันสะอาดมันแป้นตามันเบิ่งจบงามเนาะบ่แม่นหลังจากวันที่19ไปกลับมาค้าขายคือเก่
2: า
1: สร้างความลำบากให้ผู้ที่สัญจรคือเก่าอันนี้ก็บ่ได้เนาะท่านผู้ฟังแม่นอยู่ดอกการค้าขายเป็นอาชีพนึงที่คนลาวมักปฏิบัติมักเฮ็ดประกอบอาชีพอันนี้แต่ว่าถ้าเข้าสู่ระเบียบแล้วบ่มีไผที่จะแตะต้องบ่มีไผที่จะเว้าได้เพราะว่าเฮาเข้าระเบียบแล้วเด้อถ้าว่าบ่เข้าระเบียบแบบนี้แหละนอกจากจะเสียทั้งทุนแล้วกำไรก็หายอุปกรณ์เครื่องค้าขายนี่ก็ไปกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

0: จ้า
1: ปันนี้สิลงทุนใหม่เดี๋ยวนี้ก็ต้องได้ซื้อใหม่เสียเงินอีก
0: เจ้าแม่แล้วเนาะและส่วนว่ามาตรการปั๊บใหม่เนาะที่ได้วางออกมาก็บ่แม่นแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเป็นผู้วางกำหนดออกมาบ่แม่นได้เนาะเพิ่นก็ได้มีการปรึกษาหารือกันแถลงเนาะแต่ว่าแจ้งการออกมาแท้ๆแล้วแม่นเป็นแจ้งการของแผนกแถลงขออภัยแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังที่เพิ่นได้ออกแจ้งการมาเนาะเรื่องการขายเครื่องบริเวณอ้อมฮอบเดินพระธาตุหลวงนะ
1: เจ้า
0: เนาะมาตรการเนาะเพิ่นวางออกมาในการปรับใหม่เนาะเซ็นออกมาตั้งแต่วันที่3
1: ที่3แล้ว
0: แม่นแล้วตั้งแต่อนาต้นเดือนแล้วเนาะอันนี้ก็แม่นได้จัดตั้งปฏิบัติกันท่านผู้ฟัง
1: เจ้า
0: ตามเพราะว่าเขตพระธาตุหลวงเนาะเขาเรียกว่าแรงท่องเที่ยวเนาะ
1: ใน
0: ทางด้านวัฒนธรรมเนาะแม่นขึ้นกับอนาทางแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพิ่นจะมีการรับผิดชอบคุ้มครองอยู่เด้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าดังนั้นก็จัดสรรเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแหละแล้วก็มันติดพันกับการสัญจรพร้อมสิ่งหนึ่งที่พวกเฮาได้เว้าไปก็คือการมาเฮียนขับรถอยู่สนามหลวง
0: เจ้า
1: เอาวันเสาร์วันอาทิตย์นี้เฮ็ดหลายได้สุภลิน
0: เจ้า
1: ตอนเช้าแล้วก็ตอนแลงโอ้เป็นบอนเพิ่นเอิ้นว่าเป็นโรงเรียนอีกบอนหนึ่งแต่ว่ามันบ่แม่นโรงเรียนท่านผู้ฟังมันเป็นเดินที่ทุกคนใช้ในการออกกำลังกายหรือว่าเฮ็ดกิจกรรมอื่น
0: ๆ
1: ที่เหมาะสมแต่ว่าในที่นี้ท่านนําใช้แบบบ่เหมาะสมก็คือเอารถไปขึ้นไปเหยียบไปขับไปขี่ไปเรียนอยู่หั่นมันบ่แม่นคันนึงคันเดียวมันหลายคันเพราะว่าบางคนเห็นคนนึงไป
0: เออเจ้าคิดว่าไปได้ก็เฮ็ดตามๆกัน
1: แม่นๆก็จะคิดแบบนั้นแหละบัดนี้เป็นขบวนได้บัดนี้มันบ่แม่นแต่ในระยะที่ผ่านมาได้มันดุลละสุภลินมันเป็นแบบนี้ดุลแล้ว
0: เนาะก็ฝากมินรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านละกันเนาะในการเข้าสู่ระเบียบตื่นเวลาของทางรายการก็พวกเฮากันยังบ่หลายเนาะที่จริงแล้วมีอีกหลายข้อมูลข่าวสารอยากจะแบ่งปันมินรายการแต่ว่าเอาไว้มื้ออื่นเติมเนาะสําหรับมื้อนี้เนาะพวกเฮา2คนพร้อมด้วยทีมงานก็ต้องขอขอบใจมินรายการบ่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่ามินรายการที่ติดตามเฮาฟังอยู่ผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ทุกๆ2ทางเลยเนาะมื้อนี้ต้องขอบใจอีหลีมื้ออื่น 8:00 น. ถึง 9:00 น. พบพ้อกับรายการขับขี่ปลอดภัยได้ใหม่สําหรับมื้อนี้พวกเฮาลาไปก่อนสบายดี
1: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทุมกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสันทานฟังข่าวต้นสมงห้องความกดดันอากาศต่ำหรือห้องฝนได้ผ่านภาคกลางลงหาภาคใต้ของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงผัดปกคลุมจึงเหตุให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมและระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะมีฝนตกหนักพร้อมจะมีลมผัดแรงอยู่บางท้องถิ่นแขวงภาคกลางและภาคใต้ตึมอีกโดยสมมติวันที่14-16กันยานี้ภาคกลางของลาวมีทะเอียงจะมีฝนตกหนักหานักหลายโดยเฉพาะแขวงขมวนบริคำไซและสวรรณเขตคาดว่าปริมาณน้ำฝนใน14ชั่วโมงอาจอยู่ประมาณ40-80มิลลิเมตรและบางจุดอาจเกิน100มิลลิเมตรฝนที่ตกอาจเฮ็ดให้น้ำปลาไหลสุและน้ำท่วมเฉพาะจุดโดยเฉพาะตามแม่น้ำน้อยห้วยหองพื้นที่ต่ำและบ่อนที่ระบายน้ำบ่ได้ดีประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักและน้ำท่วมกระทันหันจบข่าวเพชรสมรพงษ์พยุสิทธิ์อ่าน
2: อ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได้
3: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
2: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
3: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวรก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
4: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

พลเมืองลาวทุกคนจงหวมแห้งหวมใจกันต้อนรับแขกสากลและเข้าหวมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ระหว่างวันที่13 58กันยา2566ให้ประสบผลสำเร็จและเป็นที่น่าจดจำด้วยน้ำใจต้อนรับอันอบอุ่นสุภาพอ่อนโยนและมีไมตรีจิตมิตรภาพสมเสยกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13 58กันยา2566อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ย่างสุดใจ

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกท่าน
1: เจ้าสบายดีมีรายการทุกทานยินดีต้อนรับทานเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีทานให้เราฟังทุกวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.ส่วนวันอาทิตย์เป็นเวลา 16:30 น. ถึง 17:30 น.พบกันเป็นประจำแบบนี้สายฝนและต้นน้ำเป็นผู้ดำเนินรายการกับ1 ชั่วโมงเต็มๆที่อยู่กับมิตรรายการทุกทาน
0: เจ้านำเอาความสุขความเบิกบานมวลซึนมาฟังมาต้อนในบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังมาพบกับมิตรรายการในมื้อนี้วันอังคารขึ้น4 ค่ำเดือน 10ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่15เดือนกันยา2026มื้อนี้ก็มาท่ามกลางสายฝนลินแน่เนาะอยู่ที่นครหนองเวียงจันทน์สำหรับมิตรรายการท่านใดที่กำลังนำไซยานพาหนะเดินทางอยู่ในปัจจุบันนี้เดินทางนำไซส์เส้นทางใดจุดใดการไปกันมาก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันเพราะว่าเส้นทางมืดเส้นทางเปียกเนาะมีสติในการขับขี่คอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสีสันเสียงเพลง
1: มาแล้วพบกันมื้อนี้กะฮู้สึกว่าบ่ทันได้ในกลางเดือนแล้วกลางเดือนกันยาอีกบ่ทันได้มื้อเดือนกันยาไปก็อีก3 เดือนแล้วที่จะมื้อปีหากว่าท่านใดอยากเฮ็ดหยังอยู่ต้องการประสบผลสำเร็จในปีนี้ก็ขอให้ได้ดังสมใจปรารถนาก็แล้วกัน
0: เจ้าเป็นละเป็นรายการดังที่ฮู้น้ำกันเนาะกันเวลานี้ผ่านไปไวไวบางคนนี่ว่าโอ้แลนำเวลาเดแ
1: ม่น
0: บางคนนี่กะหนึ่งแต่เวียกแต่งานหลายเหตุเวียกเห็นร้านไงบางเถื่อนี่ก็ลืมมือลืมวันได้เพราะว่าบุตรเดียวนี่ก็ผ่านไปไวแทนจังไหนก็ดีเด้อท่านผู้ฟังก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกคนโดยเฉพาะมิตรรายการทานใดที่สืบต่อในการประกอบอาชีพนาทีเวียกงานกันอยู่ในตอนนี
1: ้
0: บอกว่าจะเป็นทางภาครัฐภาคเอกชนแดสาวเกษตรกรสาวผู้ออกแห่งงานของพวกเขาสาวไฮสาวนาเนาะก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกคนก็แล้วกัน
1: เจ้าหากว่าเมื่อยกับเวียกแล้วก็ขอให้ทุกคนจงพักผ่อนมาฟังรายการของพวกเขาก็ดีเนาะจากข่าวเศร้านี่ให้มีแห้งแล้วก็เริ่มต้นกับมื้อใหม่ๆ
0: จ้า
1: เฮ็ดเวียกแล้วก็ให้เป็นความสุขเบิกบานมวลซื่นกับรายการสีสันเสียงเพลงแบบนี้
0: เจ้าเพราะว่าทางรายการพวกเขานอกจากจะมีเสียงเพลงมาฟังมาต้อนเคียงคู่กันนั้นก็มีข้อมูลข่าวสารสิ่งที่ดีสารานาฮู้กันแดท่านผู้ฟังสลับสเปลี่ยนกันไปสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นก็แจ้งเติมเด้อเซนจะมีฝนตกเนาะมิดรายการโดยเฉพาะกับขอแจ้งถึงพ่อแม่ประชาชน
1: เจ้า
0: ทั้งองค์การปกครององค์การจะตั้งทุกภาคส่วนมีสติระมัดระวังน้ำกันอาจจะมีน้ำท่วมสุดินเจือดินเจือนในเนาะละกามีก็คือหู้น้ำกันทั้งเมื่อวานนี้ต้นน้ำก็ได้แจ้งไปแล้วก็คือพายุดิเปสันทัดผู้ฟังวันที่14จนถึงวันที่16เนาะก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันเติมและนอกจากนั้นถ้าว่าทานใดที่ว่าอาศัยอยู่ตามเขตแคมป์แม่น้ำหรือว่าอยู่ในเขตพื้นที่ตามพื้นที่ที่มีความเสี่ยงก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันมีสติน้ำกันเด้อท่านผู้ฟังโดยเฉพาะทานใดที่ว่ามีสัตว์เลี้ยงเนาะหรือว่าวัตถุสิ่งของที่มีค่าก็ขอให้เก็บเมียนไว้เนาะท่านผู้ฟังโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงนี่ก็ไปไว้บนที่ปลอดภัยเด้อและนี่ก็คือความเป็นห่วงเป็นใยเนาะจากทางรายการสีสันเสียงเพลงพร้อมเดียวกันนั้นก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศกันเติมโดยเฉพาะผู้ที่ว่าเดินทางไกลแดดขึ้นไปเหนือลงไปใต้เน
1: า
0: ะขอให้ทุกคนติดตามน้ำกันเติมท่านผู้ฟังเพราะว่าสภาพอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่นี
1: ่ก็แตกต่างกันไปแม่นละและก็เฉพาะกับผู้โดยสารเนาะขี่รถโดยสารนั่นแหละก็ต้องได้มีความเขียมพร้อมทางด้านเทคนิครถแน่กวดกาเทคนิคให้มีความเรียบร้อยก่อนเดินทาง
0: เพรา
1: ะว่าเมื่อเดินทางไปแล้วเฮาบ่ฮู้ว่าจะเกิดหยังขึ้นฉะนั้นแล้วก็ให้มีความเตรียมพร้อมมีสติระมัดระวังในการเดินทางพร้อมด้วยการขับขี่ให้ปลอดภัย
0: เจ้าท่านผู้ฟังตอนต้นรายการนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้มีรายการได้หับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเราตอนต้นรายการนี้กับเสียงเพลงสาวงามคำมวลเนาะฝากต้อนมีรายการทุกคนที่ติดตามหับฟังรายการสีสันเสียงเพลง

0: ินดีต้อนรับทานเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์
1: เจ้าได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการพวกเขาผ่านไปแล้วเนาะสาวงามคำนวณฟังป้อนมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี
0: ้
1: อยากรับฟังเสียงเพลงใดบ่ว่าจะเป็นทางเพลงลูกทุ่งบ้านนาเพลงเก่าเพลงใหม่สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เนาะ0305787052
0: มาแล้วแล้วก็ระยะนี้ก็ว่าถึงเรื่องของประสงค์เนาะตรงนั้นมูกับประสงค์สัญญาว่าด้วยการห้ามระเบิดลูกวานั่นเองโดยของประสงค์ระดับสากลที่จัดขึ้นเพื่อติดตามทบทวนและสุกเนื้อการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาการนำไส้ผลิตโอ้และสะสมระเบิดลูกวานั่นเองความสำคัญต่อประเทศลาวนั้นในการที่ว่าได้รับผลกระทบนี่ก็ถือว่านักที่สุดในตัวน้ำเพราะว่าลาวเป็นประเทศที่ว่าถูกทิ้งระเบิดลูกวานี่ใส่หลายที่สุดในโลกเมื่อเทียบใส่ประสากรเฮ็ดให้มีระเบิดโบทันแตกตกข้างอยู่เป็นจำนวนหลายพร้อมกันนั้นลาวก็เป็นหนึ่งในประเทศด้วยการห้างและพักด่านสนธิสัญญาได้แล้วเคยเป็นเจ้าภาพจัดกล่องประสุมลัดภาคีสนธิสัญญาระเบิดลูกวานครั้งที่1ในปี2010พร้อมกันนั้นกล่องประสุมทบทวนครั้งที่3ประเทศลาวได้รับเป็นเกียรติเจ้าภาพและประธานกล่องประสุมทบทวนสนธิสัญญาระเบิดลูกวานครั้งที่3ในวันที่14หาวันที่18กันยา2026นี้เองอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์เป้าหมายและต้นต่อในกล่องประสุมนี้ก็เพื่อว่าคือสู่จุดเริ่มต้นในการทบทวนความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาในระยะ5ปีที่ผ่านมาแผนปฏิบัติเวียกงานเวียงจันทน์กำหนดทิศทางและทิมหัวมือสากลสำหรับปี2027หาปี2031นั่นเอง
1: เจ้า
0: ในการเก็บกู้ระเบิดครั้งนี้ที่ว่าหวมสนธิสัญญาการก็เป็นบทบาทสำคัญอันนี้ก็เพื่อว่าเก็บกู้ระเบิดบทันเตกออกจากพื้นที่ทำมาหากินของประชากรหรือประชาชนนั่นเองทางแขวงภาคเหนือภาคใต้เนล่ะที่ได้รับผลกระทบกับพร้อมกันนั้นในการช่วยเหลือผู้เคาะให้ฟื้นฟูทางสุขภาพอาชีพและคุณภาพชีวิตของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนั่นเองการโฆษณาความเสี่ยงสร้างความหับหู้ให้ซุ่มซนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
1: เจ้าแม่ละท่านผู้ฟังในฐานะประเทศลาวเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบหลายกว่าหมู่จากระเบิดลูกวานได้มีส่วนร่วมอย่างตั้งหน้าในการเข้าขบวนการห้างและรับฮ้องเอาสนธิสัญญาสากลว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานเพื่อให้การจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาสากลฉบับนี้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและรัฐบาลลาวก็ได้เสริมสานบรรดาเป้าหมายของสนธิสัญญาสากลเข้าในแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติหรือเอิ้นว่าสินทางก้าวสู่ความปลอดภัยฉบับที่3ระยะแต่ปี2021เนาะจนถึงปี2030เลยค่ะพ้องเอาเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงชีวิตที่ปลอดภัยจากระเบิดบทันแต
0: ่แม่นละอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันเพราะว่าเขตที่ห่างไกลโศกลี่ไกลพันกันยังพันได้เข้าใจเถื่อเรื่องเรียกงานของประสุมนี่แล้วก็เกี่ยวกับระเบิดบทันแตกเพราะว่าการด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทั้งรัฐบาลจากคันเทิงที่เพิ่นมีแนวทางนโยบายที่เกี่ยวกับการหวมมือส่วนที่สัญญาระเบิดบทันแตกแบบนี้
1: เจ้าตอนนี้เวลาตามห้องทรง9โมงกับ24นาทีทานกำลังติดตามหับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ทางรายการพวกเฮาการสลับสเปลี่ยนกันไปเนาะมีข้อมูลข่าวสารแด
0: ่
1: พร้อมด้วยเสียงเพลงแนมาฟังมาต้อนให้มิตรรายการทุกคนที่ติดตามหับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่โดยเฉพาะมิตรรายการทานใดที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้หับฟังในพื้นที่ใดเนาะทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้อย่างหับฟังเสียงเพลงไต0305787052ฮับสายนาไม้สบายดี
0: สบายดีเจ้าสบายดี
1: เจ้าสบายดีเบ้าสอน
2: ฟังเพลงในเดือนนี้เด้อ
1: เจ้าฟังเพลงอย่างน้อ
2: ถ้าพ ลมไปดมแก้มก็ได้
1: เจ้าเจ้าฝากลมไปดมแก้มฝากมาแต่ทางวังเวียงเนาะไปลงทางไหนบ้านี้
0: เจ้า
2: ไปลงทางปังเง
1: ิ
2: มก็ได้
1: เออไปลงทางปังเงิม
2: แก้วก
1: ็
2: ได้
1: โอ้ก็สิหลายใจได้ดิ
2: เพ
1: ื่
2: อนก็ได้
1: เจ้าเจ้าเจ้า
0: คือว่าสิลงหลายบอลเพื่อน
1: เจ้าเจ้ามอบให้ไผ่เป็นพิเศษบอ
2: แล้วก็สาวส้มปลาน้อยสาววัดเมืองเพื่อนสาวแก้วสาวมะนิลาเลยเด้อ
1: เจ้าเจ้า
2: เลยไผ่ในเพื่อนในโอนในคำมาเรียน
1: เจ้าเจ้า
2: ลุงหนองเนียงเลยเด้อ
1: เจ้าเจ้า
2: อาคำเอกขอช่วยไม่นี่เลยเด้อ
1: เจ้า
2: พี่เจ๊ก็เป็นหน้าใหม่คนงามทั้งสองนะ
0: เจ้า
2: ขอบใจสบายดี
0: เจ้าขอบใจสบายดีเบาสอนเจ้านะครับทางเบาสอนเพื่อได้โทรกันเข้ามาเนาะหากว่าท่านใดอยากโทรเข้ามาเพื่อขอสิ่งพิมพ์ม่วนๆก็สามารถโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์030-578-7052นั่นเอง
1: เจ้าก็ขอบใจเนาะมีรายการอยู่ทางวังเวียงเด้อที่ติดตามมาฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ฝากลมไปดมแก้มเนาะเพิ่นว่าฝากไปทางเมืองเฟืองเด้อทางเมืองปังเงิมทางโนนแก้วลมนี่ก็สิพัดไปหลายทางเนาะ
0: ไปตามสายฝนเนาะ
1: เจ้าก็ขอบใจเด้อติดตามมาฟังรายการตลอดมาเนาะตอนนี้ครับตื่นเมืองสายสบายดี
0: สบายดี
1: เจ้าสบายดีไหมคะ
0: เจ้า
2: ว
0: ัน
2: นี้เอาตรวจอยู่ไกลหัวใจชินโหดเด้อมีอยู่
1: เจ้าเจ้ามีเด้อ
2: เจ้ามุกดาวัน
1: เจ้า
2: เจ้าหมอบเด้อ
1: เจ้าเสลย
2: หมอบลูกใจชนวังเวียงมุกนี่เด้อ
1: เจ้าเจ้า
2: จะเมเพียงวังเวียงเมมณีลาโพอนันลินทองพลทิ้ง
1: เจ้า
2: เมโบนโพบนเมไทยโพเชงแก้วเมจันทลาโพอึ้ง
1: เจ้าเจ้า
2: แก้วกับปูฮักคนเด้อ
1: เจ้า
2: ทำไอ้ภูมิพอม
1: เจ้า
2: เมวันใช้เนื้อเดชุวันไร้มือเราไม่ได้ยินเสียงเมวัน
1: เจ้าแม่ละ
2: ชอนพร้อม
1: เจ้า
2: แล้วจะลูกออดบ้านบัวน้องชะเด้อลูกอันสมิดเด
0: เจ้า
2: จับผู้หนึ่งท่านชื่อในใดก็อยู่บ้านอยู่อันบกแก้วคือกันได้นก
1: อ๋อเบาท้องดำ
0: ท้องดำบอก
1: เจ้า
2: เจ้าเอาทุกเสียงทุกกายเด้อลูเด้อผู้บ่ได้เอ่ยนามโหดจะเฮาแม่มณีลาม
1: าว่าเจ้าเข้าใจเด
2: ้อพิเศษเด้อก็ขันทองจันทลังชีบ้าน
1: เจ้าเจ้า
2: ขันใจของแม่คำเองอันนี้
1: เจ้า
2: พิเศษอีกแกลูกทั้งช่องเด้อ
0: เจ้าขอบใจ
2: มาวานเด้อลูกเด้อ
0: เจ้า
2: ทุกฝันเจริญเด้อตัดชนะสิ่งใดเด้อได้สิ่งนั้น
1: เจ้า
2: ขอบใจเด้อลูก
1: สุขดีสบายดี
0: สบายดี
1: เนาะอยู่ดีมีแฮงเด้อขอบใจทั้งครูขวัญใจทั้งพ่อทองเนาะนั่นก็คือแม่คำติดตามรับฟังรายการตลอดมาแล้วก็เป็นมิตรรายการที่น่าฮักเนาะกับสลับสเปลี่ยนกันทั้งครูขวัญใจของเพิ่นเองเนาะแบ่งมือกันโทรเข้าร่วมรายการเสียงเพลงที่แนะนำกันเข้ามาตัวยุไก่หัวใจคิดฮอดอาจจะหน่อยต้นน้ำทยอยเปิดให้ตามคำขอที่มิตรรายการได้แนะนำกันเข้ามาสำหรับมิตรรายการที่รับฟังอยู่อยากหาฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติมก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้สบายดี
0: สบายดี
2: เจ้า
0: สบายดีเป้าแสงเพชรวันนี้ฟังเพลงอย่างเป็นพิเศษบ่เนาะ
2: เจ้า
1: วันนี้ฟังเพลงอย่างบ
2: ่ก็ฟังเพลงอ่ะนะโดนเองกันเด้อก้อนนะตึงน้อยเด้อ
1: เจ้าโดนจึงเห็นกันเนาะเจ้า
2: โดนเป็นกันเธอหนึ่งแหละเด้อ
1: เจ้าม้าไม่ไผ่บ่เนาะเสียงเพลงนี
2: ้ม้าไม่นั่งลงกระบังแล้วก็จะพี่อาจจะเพ้อแล้วก็จะตัวมันนี่คนงานแล้วก็จะตะคีแล้วก็เบาลงแทนแล้วก็บาบุญช่วยแล้วก็ได้เลย
1: เจ้า จ้าขอบใจเด้อโอ้เมื่อนี้ฝนตกลินอยู่ตอนนี้เจ้ายี่ทางพุ่นได้เป็นเท่าไหร
2: ่เจ้าเก้ากับคนเจ้าจะช่วงนี้คนเพื่อนเอาเออแต่ประมาณแปดโมงบ่ายทิศนาทีนี่แหละ
1: เจ้า
2: คอยอยู่เฮ่นะแต่ว่าช่วงนี้จะค่อยมาแล้วแต่ว่าอาจารย์คอยบอกขึ้นห้องนี่แต่ว่าอาจารย์ต้นขาเว้ยช่วงน
1: ี้
2: จะค่อย
1: ไม่ช่วงแล้วอ๋อก็เลยมาฟังวิทยุแมนบอเจ้าฮะฟังวิทยุแล้วก็อย่าลืมตั้งองค์ตั้งใจห้ำเฮียนเด้อเจ้าขอบใจหลายๆสบีสบายดี
0: น้องเบาแสงเพชร
1: ขอบใจทางเบาแสงเพชร
0: เจ้ามันกระทู้คำมาทางสวรรค์นักเขียนคนน้
1: องติดตามฮะฟังไว้กันอยู่มือนี้เป็นกระแปงห้องเฮียนปกติแล้วเด้อแต่ว่ามือนี้อาจารย์บุคคลห้องสอนก็เลยมีโอกาสได้ฮับฟังผ่านทางวิทยุถ้าว่ามีเวลาว่างเป็นการคิดหาตัวใส่ฝนต้นน้ำไปไหนก็ถ้าว่ามอจอกับมงเวลาที่มาดำเนินรายการก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้เด้อทั้งน้องน้องนักเรียนนักศึกษาทุกคนที่กำลังเรียนห้ำเรียนอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ขอให้ศึกษาคุณคว้าห้ำเรียนเนาะเพื่ออนาคตที่ดีเนาะถ้าว่ามุ่งหวังไว้เฮียนจบแล้วอย่างเฮียนใส่ใดต่อในการศึกษาเฮียนต่อปริญญาตรีแบบนี้เนาะกับกระเขียมแผนวางแผนไว้เนาะ
0: แน่แล้ว
1: ตอนนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนท่านผู้ฟังให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาเนาะเสียงเพลงนี้กับฝั่งต้อนมิตรรายการทุกคนก็แล้วกันสำหรับเสียงเพลงที่มิตรรายการได้แนะนำกันเข้ามาต้นน้ำเองกาจะทยอยเปิดให้ตามคำขอเนาะที่มิตรรายการได้แนะนำกันเข้ามาบอกว่าจะเป็นเสียงเพลงฝากล้มไปดมแก้มตัวยุกไก่หัวใจขี้ฮอดเดินๆก็จึงเห็นกันเธอหนึ่งสองสามเสียงเพลงแล้วเนาะต้นน้ำกับทยอยเลี้ยงลำดับไว้ให้แล้วแต่ว่าตอนนี้น้ำใจสาวเราใต้ก่อนเนาะฝากต้อนมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้

0: เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพร้อมแล้วบ่ในชีวิตประจำวันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บพุนแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเห็นหู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สำคัญเช่นการปั้มหัวใจการปิ่นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยก็ย้านใดแต่หลังจากเฮียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งเยียงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเขาทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต
1: ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz
2: เจ้าแม่นแล้วกับเสียงเพลงมวนๆไปสองเสียงเพลงที่มาฝากต้อนการทางมีรายการที่ได้ขอกันเข้ามา
1: เจ้าก็ขอบใจเด้อมิตรรายการบ่ว่าจะเป็นทางหน้าไม้หลังไม้เนาะแนะนําเสียงเพลงกันเข้ามาขอบใจทางลุงภูมิเด้อลุงใหญ่พวกเขาติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้
2: เจ้า
1: และก็ขอบใจมิตรรายการทางเขตสําเกตนําเนาะ
2: เจ้า
1: เพิ่นว่าโทรเข้าร่วมรายการขอเป็นหลังไม้เด
2: ้
1: อก็ขอบใจทุกคนเนาะที่แนะนําเสียงเพลงผ่านทางรายการพวกเข
2: า
1: บ่ว่าจะเป็นจากใจเบาลาวใต้และก็เกือบตายในวันแต่งเนาะ2เสียงเพลงที่มิตรรายการได้แนะนํากันเข้ามาผ่านทั้งเบอร์ลังไม
2: ้
1: ส่วนว่าหน้าไม้พวกเราก็ยินดีต้อนรับคือเก่าเด้อ0305787052กำลังดำเนินรายการสดอยู่ในปัจจุบันนี้ทำกลางเวลาตามห้องทรง9โมงกับ43นาทีบางคนนี้ก็ยังสืบต่อในการประกอบอาชีพนาทีเวียงงานกันอยู่เนาะ
2: บ่
1: ว่าจะเป็นทั้งสาวกสิกรพวกเราสาวผู้ออกแห่งงานนักเรียนนักศึกษาที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี
2: ้
1: หรือว่าท่านที่รับฟังผ่านทางระบบออนไลน์เนาะผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la นอกจากนี้ท่านยังสามารถดาวน์โหลดแอปถึงมือถือของท่านนั่นก็คือแอปเรดิโอการ์เด้นท่านผู้ฟังติดตามรับฟังได้เนาะทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตส่วนว่าท่านใดที่รับฟังผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz และกา 94.3 MHz ติดตามรับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็สามารถแจ้งผลของการรับฟังมาได้เติมเนาะรับฟังเป็นอะไรชัดเจนหรือบ่ผ่านทางระบบวิทยุการสามารถรายงานข่าวสู่ทางรายการพวกเขาได้
2: แล้วก็ขอแจ้งเติมอีกบัดนึงในเกี่ยวกับประชาชนพ่อแม่พี่น้องที่ว่าอาจจะเลี้ยงหมูอยู่หรือว่าอยู่ห้างไก่ซอกรีดระยะนี้ก็เกี่ยวกับพยาธิอธิวาหมูนั่นเองก็เป็นพยาธิติดต่อทางไวรัสที่ให้แห้งในหมูซึ่งระบาดไวและมีอัตราการตายสูงถึง 100% ในหมู่ที่ติดเสื้อนั่นเองพยาธินี้บ่ติดต่อสู่คนและบ่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนแต่ส่งผลกระทบอย่างหนักหน่วงต่อเศรษฐกิจและการเลี้ยงหมูฉะนั้นแล้วการติดต่อและการแพร่เชื้อของหมูนี่ก็คือการสัมผัสโดยตรงบ่ว่าจะเป็นการสัมผัสหมูที่ว่ามีอาการที่ว่าเป็นพยาธิคือว่าเลือดออกบ่ทรงผลในการที่ว่าขับถ่ายในการกินอาหารหมูที่ว่ากินเศษอาหารที่มีเสื้อผลเปื้อนอยู่โดยเฉพาะเส
1: ้
2: นหมูที่เคยติดเสื้อมาก่อนแล้วสิ่งของผลเปื้อนก็คือการติดเสื้อในอุปกรณ์เสื้อผ้าเกือบยานพาหนะนั่นเองอาการที่สำคัญของหมูนั่นก็คือมีการไข้สูงซึมบ่กินอาหารผิวหนังที่มีห้อยแดงและมีจุดเลือดออกโดยเฉพาะอยู่บริเวณใบหูท
1: ้
2: องและขาจะหากและกระทายเป็นเลือดหรือว่าหายใจฟืดพร้อมกันนั้นหมูเมที่ตั้งท้องหันจะแท้งลูกหมูอาจจะตายอย่างกระทันหันภายใน 2-50 มื้อนั่นเอง การป้องกันและควบคุมปัจจุบันก็ยังบ่ทันมียาปัวรักษาและวัคซีนที่ป้องกันกันยังบ่ทันได้มีการนำไส้แพร่หลายการป้องกันนี่ก็ดีที่สุดก็แม่นการนำไส้มาตรการด้วยความปลอดภัยทางสุขภาพนั่นเองโดยนำเศษอาหารจากเฮือนครัวหรือว่าห้านอาหารมาเกลือให้หมูกินขาดเสื้อโดยทางการทำความสะอาดและฉีดยาขาดเสื้อในคอกหมูยานพาหนะและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอคุ้มครองการเข้าออกของสัตว์ขนยานพาหนะที่เข้าฟาร์มกักหมูที่ว่าเฮาซื้อมาใหม่ยังหน่อยนะ21วันหรือว่า21มื้อก่อนนำเข้าฝูงถ้าว่าพบเห็นหมูที่ว่ามีอาการสงสัยก็ให้หีเฝ้าแจ้งเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์หรือว่าเจ้าหน้าที่กสิกรรมทันทีบ่ควรย้ายหรือว่าขายหมูที่ป่วยนั่นเอง
1: เจ้าแม่ละท่านผู้ฟังโดยเฉพาะระยะนี้ก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันเติมเด้อโดยเฉพาะเฮือนใดที่ว่าเลี้ยงหมูในระยะนี้ก็ขอให้ปฏิบัติตามแจ้งการก่อนท่านผู้ฟังห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์เด็ดขาดเนาะโดยเฉพาะก็คือบ้านสู่บ้านหรือว่าแขวงสู่แขวงในระยะนี้ก็ขอให้ทุกคนติดตามน้ำกันเติม
2: และก็ห่วงมือและก็ห่วงใจน้ำกันแหละในการปฏิบัติขอแจ้งการที่เฮานำเสนอไปแบบนี้เน
1: า
2: ะเพ
1: ื
2: ่อบ่ส่งผลอันตรายต่อจากสัตว์สุขุน
1: เจ้าแม่ละท่านผู้ฟังก็ขอให้ทุกคนเป็นเจ้าการน้ำกันเติมเนาะเพราะว่าทางภาคส่วนที่เกี่ยวของเพิ่นก็แจ้งปิดการเคลื่อนย้ายหมูและสิ้นหมูจากแขวงสู่แขวงเมืองสู่เมืองพร้อมนี้ก็ขอห้ามน้ำเข่าประเภทสิ้นหมูหรือว่าหมูจากต่างประเทศเนาะในระยะที่มีการระบาดของพยาธิอหิวะหมูนี้ท่านผู้ฟังดังนั้นก็ขอแจ้งทั้งพ่อแม่ประชาชนโดยเฉพาะท่านใดที่ว่าประกอบการในการเลี้ยงหมูนี่นะท่านผู้ฟังมีฟาร์มหมูนี่ก็ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามแจ้งการน้ำกันไปก่อนเน
2: า
1: ะ
2: เจ้ามาแล้วฝากต้อนกันกับแจ้งการแบบดีๆแบบนี้เนาะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสีสันเสียงเพลงของพวกเขาที่นำมาฝากต้อนกันเป็นประจำบวาทานจะอยู่ทางภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางของเขาหากได้หาฟังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเขาผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ก็สามารถหาฟังข้อมูลข่าวสารดีๆผ่านทางรายการสีสันเสียงเพลง

0: บายดีแม่บอน
1: แม่ของฝังเสียงเลยเด้อ
0: เจ้าฟังเพลงอย่างน
1: ้อน้องหลงทิศทางเด้อน้องหลงทางทิศเด
0: ้อหลงไปทางใดเด
1: ้อยัดให้แม่เด้อ
0: เจ้าเจ้าม้อมให้ไผ่บ่น้อเสียงเพลงนี
1: ้ขอขอบเด้อ
0: เจ้า
1: แม่คำพร้อมขวัญใจเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: แม่มณีลาแล้วก็แม่จันทรา
0: เจ้า
1: ลุงภูคำ
0: เจ้าเจ้า
1: แม่นางแม่เวียงสอน
0: เจ้า
1: แม่วันสองแม่วันเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: แล้วก็แม่เวียงสอน
2: เจ้า
1: เจ้าเต็มความด้วยครูฮักเด้อ
2: เจ้า
1: ตู้คำผงเบาลำตวง
2: เจ้า
1: เบาสายสนและก็เบาออด
2: เจ้า
1: ตู้ทองคำและก็ตู้ดำ
2: เจ้า
1: และก็ทุกเตียงทุกสายเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: คำคำแรกทุกคนเด้อไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยเสียง
0: เจ้า
1: เซ
2: ต
1: แม่
2: จ
1: ะรอน้า
0: ให
1: ม่ทางตรงเด้อ
0: เจ้า
2: ขอบใจเด้อ
1: สบายดี
0: สุขดีสบายดีเนาะขอบใจทางแม่วอนเด้อติดตามมาฟังรายการตลอดมาเนาะก็ขอบใจมิรายการทุกคนที่เป็นกำลังแห่งใจในน้ำเสียงเพลงผ่านทางรายการพวกเฮาฝากความคิดฮอดคิดถึงมิรายการสุขุสุคนเด้อบางคนนี่ก็หาฟังเรื่อยๆโดนๆก็จึงโทรเข้าห่วมรายการแล้วก็ฝากความคิดฮอดไปทางมิรายการอยู่ทางด้านซ้ายเด้อทางพ่ออึ่งเนาะทางแม่จันทราทางแม่เวียงสอนทางแม่วันพร้อมเด้อทางเบาเล่น้ำนอกก็มีมิรายการหลายๆคนที่ติดตามหาฟังรายการพวกเฮาแล้วก็สบายดีทั้งพ่อคำเล็กทั้งเมืองเฟืองเด้อเ
2: จ้า
0: ติดตามรายการตลอดมาเนาะในน้ำเสียงเพลงผ่านทางรายการพวกเฮาตอนนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนกับเสียงเพลงนี้ตัวไก่ใจคิดฮอดจากทางแม่คำในน้ำกันเข้ามาเนาะเพิ่นมาขอเป็นเวอร์ชันของผู้หญิงเด้อตอนนี้ต้นน้ำพร้อมแล้วเนาะกับเสียงเพลงนี้ตัวไก่ใจคิดฮอดฝากไปทางพ่อทองเด้อรังหา12กำลังติดตามหาฟังรายการอยู่ไหนตอนนี้

0: ยินดีต้อนรับทานเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลง
1: เจ้ามีรายการกำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันน
0: ี
1: ้กับเวลาตามห้องทรง 9:55 นาทีเนาะมีรายการอยู่น้ำกันมาจนฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการทำกลางเวลานี้กระพานไปไหว้ไวเนาะฝั่งคนว่าอู้เราถ้ารับฟังเสียงเพลงนี้บื้อเดียวเนาะเบิ่งมงเบิ่งเวลานี่มาฮอดท้ายรายการกันแล้วท่านผู้ฟังขอบใจอีกทีนึงเด้อสำหรับมีรายการที่ติดตามรับฟังรายการสำหรับเสียงเพลงใดเปิดให้บ่ทวงบ่ทันกะอย่าเฝ้าน้อยอกน้อยใจให้กันและกันเด้อท่านผู้ฟังพวกเฮาก็ทยอยทยอยเนาะเปิดให้ตามคำขอที่มีรายการได้แนะนำกันเข้ามาบ่ว่าจะเป็นทั้งหน้าไมค์แดหลังไมค์แดเนาะสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ว่าระยะนี้ก็ฟังไว้เติมเด้อท่านผู้ฟังสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากได้ดินบ่ว่าจะเป็นทั้งดินสวนหรือว่าดินเหือนดินปลูกสร้างแบบนี้ท่านผู้ฟังก็มีโครงการดีๆเนาะก็เป็นโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยซึ่งตั้งอยู่บ้านห้วยหงซึ่งจุดนี้ก็เทมเลดีเด้อเส้นทางกลับไปมาหาสู่นี่สะดวกสบายใกล้ห้องหมอใกล้ห้องเฮียนใกล้ตลาดท่านผู้ฟังเส้นทางนี่เป็นทางคอนกรีตเนาะพื้นฐานโครงรางนี่มีครบสุดบ่ว่าจะเป็นทั้งน้ำประปาไฟฟ้าไฟยังทางต่างๆนี้ท่านผู้ฟังส่วนว่าราคานี่ก็สามารถจับต้องได้เนาะเพิ่นให้เป็นในการจ่ายพรก็ได้หรือว่าจะจ่ายสดก็ดีถ้าว่าจ่ายพรนี่ก็จะอยู่ในราคาเริ่มต้น2ล้านไปกี่มีรายการต่อตามแมตช์เนาะหรือว่าจะจ่ายก่อน 30% ก็ได้หรือว่า 30% หรือว่าผู้ใดที่ว่ามีเงินไขครบถ้วนจ่ายสดเพิ่นก็มีส่วนลดให้เด้อ 10%
0: แต่หากว่าท่านใดเนาะอยากไปพักพรอยู่ที่ว่ามีส่วนพักปูมีหนองปูหนองป่านี่ก็สามารถไปจับจองกันได้ที่บ้านกุดสำบาดเมืองไซธานีนครหลวงเมืองจันทร์บ่ไกลบ่ไกลจากตัวเมืองเนาะประมาณขับขี่รถไปประมาณ1ชั่วโมงก็อาจจะฮอดแล้วก็สามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้เพียงแต่ทานใจเพียงหาล้านกีบก็สามารถไปปลูกสร้างเฮือนได้แล้ว
1: เจ้าแม่นละมีรายการและนอกจากนั้นเพิ่นก็อำนวยความสะดวกถามว่าผู้ใดที่ยังบ่พร้อมที่จะจ่ายหมดบัตรเดียวเพิ่นก็มีให้จ่ายพรเด้อเพียงแต่เริ่มต้น1ล้านปลายกีบต่อเดือนเนาะมีรายการสามารถพรยาวได้ถึง5ปีแบบบ่มีดอกเบี้ยก็ถือว่าเพิ่นอำนวยความสะดวกเนาะสำหรับท่านใดที่มีเงินไขอยากได้ดินสวนอยากได้ดินปลูกสร้างก็สามารถติดต่อพัวพันได้เนาะที่โทร020-5858-5833เด้อท่านผู้ฟังซึ่งเส้นทางโครงการดีๆแบบนี้เนาะใกล้ตัวเมืองเดินทางบ่ใกล้บ่ไกลสำหรับท่านใดที่มีความสนใจการสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตอนนี้เวลาตามห้องทรงถือว่ายับจอมอเข้ามาแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ได้แล้วเป็นเวลานาทีนี่กับ9:58นาทีแล้ว
1: เจ้าขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังส่วนว่าอยากรับฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติมก็สามารถแนะนําพันทางรายการต่อไปได้เนาะทางเบาอุทัยคนรอคนใจดีเพิ่นก็รอค่ะครับมาดําเนินรายการแล้วสําหรับมื้อนี้ใส่ฝนต้นน้ําอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสําหรับเสียงเพลงปิดท้ายนี่จากใจบ่าวลาวใต้เนาะที่ลุงใหญ่พวกเราแนะนำกันเข้ามาสำหรับวันนี้ลาไปก่อน
0: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกหวานรอบเวียนที่3หรือ CCM ในตอนเช้ามื้อนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านอนุภาพวงศ์หนอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศรายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงาน
2: มื้อนี้เป็นมื้อที่2ของการดําเนินกองประชุมสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกหวานรอบเวียนที่3ภายใต้การเป็นประธานของท่านอนุภาพวงศ์หนอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศซึ่งกองประชุมได้สืบต่อย้ำคืนความพยายามที่จะยุติภัยข่มขู่ที่เกิดจากระเบิดลูกหวานอย่างถาวรและสืบต่อแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นทั่วไปทบทวนสถานะและการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาและปัญหาอื่นๆที่มีความสำคัญต่อการบรรลุจุดประสงค์ของสนธิสัญญาการเข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญาในโอกาสนี้พันโทคอนสวรรค์จันทวงศ์หัวหน้าแผนกจัดระเบียบป้องกันและเปิดทางตำรวจจราจรกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบได้สัมภาษณ์ว่ากำลังตำรวจจราจรได้บรรจุกำลังเข้าประจำการนับแต่วันที่11กันยายนนี้เป็นต้นมาเพื่อเคลื่อนไหวหับไส้การเดินทางของแขกทั้งภายในและต่างประเทศที่มาเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ให้มีความสะดวกและปลอดภัย
3: แผนกของข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่จุดหลักและมันมี2เวียกเวียกที่1เวียกงานเปิดทางนำพาขบวนผู้แทนต่างประเทศผู้แทนภายในได้นำพาขบวนจากโรงแรมมาหอประชุมถือว่าให้มีความปลอดภัยและมีความสะดวกเวียกที่2เวียกงานจัดระเบียบพวกเขาได้วางกำลังแต่ละจุดแต่ละโรงแรมเพื่อระบายรถการสัญจรเข้าออกของคณะผู้แทนเฉพาะมันบนจุดหอประชุมแห่งชาตินี้พวกเขาก็ได้วางกำลังหลายจุดเพื่อจัดระเบียบความเป็นระเบียบความพร้อยรถที่มาห้อมกองประชุมนี้เป็นต้นแม่นการจอดรถเป VIP เป1เป2เป3เป4พวกเฮาก็ได้มีการจัดสรรเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยถือว่ากองประชุมของเฮาได้กล้าเกียมและปฏิบัติอย่างเข้มงวดท้ายสุดนี้ยังห้องถึงพ่อแม่ประชาชนบรรดาพ่อค้าสาวขายพนักงานทหารตำรวจที่ใช้รถใช้ถนนในระหว่างกองประชุมวันที่11 5ถึง19เดือนกันยายนปี2566นี้ก็ขอให้ร่วมมือและปฏิบัติกฎระเบียบจราจรอย่างเข้มงวด
2: สำหรับวาระการดำเนินกองประชุมในตอนบ่ายมื้อนี้แม่นสืบต่อย้ำคืนความพยายามที่จะยุติภัยข่มขู่ที่เกิดจากระเบิดลูกบานอย่างถาวรการทำลายสางเก็บเมี่ยนระเบิดการเก็บกู้และทำลายระเบิดลูกบานที่ตกค้างรวมทั้งการโฆษณาเพื่อลดพรความเสี่ยงภัยจากระเบิดบทันแตกนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์
1: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
4: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
5: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่ L-arginine ช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแห้งทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบอดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส รทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่งเสริมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในขีดปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
6: ผักขาวท้องเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทLong Reach

0: ไทยธรรมเนียมคือนกเจ้าเมื่อบินเหินขึ้นฟ้าข่าวแจ้งดังนกยางเป็นสายก็ให้เป็นสายแท้ๆอย่าเป็นสายแก้มกีแน่เป็นกลัวก็ให้เป็นกลัวแท้ๆอย่าปนดอกว่าซื่นนำเนาะอยู่ดีมีแหงสุขเสมอมันเสมือนมันเขื่อใหม่มีแต่แนวใหม่ๆเข้ามาในชีวิตยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลองไล่ทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะอยู่กับโปสุกเบาไทยมาฮอดจอดถึงแล้วนะวันนี้ก็1ชั่วโมงเส้นเดิมเส้นเคยเด้อกับรายการเพื่อสุขภาพอาหารเสริมความงามหับสร้างแบรนด์สินค้าซึ่งได้รับการอุปถัมภ์หลักจากทั้งบริษัทลองลิสต์การค้าเพิ่นนะแล้วก็ยังมีโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายนะพิกัดอยู่ทางบ้านสีไข่เด้ออันนี้เป็นโรงงานตัดเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนุ่งต่างๆนะเป็นโรงงาน SMKM เป็นอักษรย่อๆเกี่ยวกับเรื่องของการพิมพ์เสื้อกีฬาลายลาวแพ้ดีคุณภาพดีก็ถือว่าไปพัวพันได้อยากได้เครื่องนุ่งดีๆเครื่องนุ่งงามๆแพ้ดีๆติดนำบอกนำเบอร์ใส่ซีซอกใส่ซื้อเรียบร้อยมักออเดอร์จะ100 200 500เป็นหมื่นผืนก็ได้ทางโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายเด้อเพิ่นบริการขอบใจทั้งห้านน้องฝ่ายใครดีนำเนี่ยห้านน้องฝ่ายใครดีขายเครื่องสำอางครบวงจรเด้อไฟแดงท่านหลวงสีแยกไฟแดงท่านหลวงติดกับโรงแรมสกายไลท์อยากได้เครื่องสำอางอยากงามอยากรออยากผิวพรรณดีเกี้ยงเนียนนะปานไข่ต้มไข่ปอกบ่มีสิวบ่มีฝ้าบ่เรื่องการแต้มแต่งมันว่าไก่งามย้อนขนคนงามย้อนแต่งบางคนก็แต่งก็จะค่อยงามบางคนบ่แต่งก็งามงามแบบธรรมชาติบางพักส่วนนี่ครับบ่แต่งก็เป็นแนวใหม่คันว่าได้แต่งแล้วก็เป็นแนวใหม่จังได๋นะขอบใจทั้งอนาหันสบู่เจ็ดจอยนะมีแต่สบายดีเจ็ดจอยเนาะแบรนด์สบู่ที่ได้รับการสั่งแบรนด์จากทางลองลิสต์ของเฮาก็ได้ปรากฏขึ้นอยู่ที่เพจของแห่งชาติลาวก็เบิ่งเห็นโลโก้เด้ขอบใจทั้งอนาแบรนด์ข้าวเปียกแซ่บสองไอ้น้องของน้องสาวปอกกี้เด้อขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งน้ำสุกความสุขโชคดีจงบังเกิดให้แก่ท่านผู้สมใส่เทียนพึ่งแท้ 100% โอ้ยใส่ดีใส่คักมีรายการเลยเนาะเทียนพึ่งสดๆขี้พึ่งสดๆจากธรรมชาติกันเอามาจูดหอมขี้พึ่งไปทําไมเนาะขึ้นไปขึ้นมาพยักย่ําบ่อยากจักซีมมันโมเมนต์เลยมันบ่ได้หวานแหละนี่เป็นขี้หัวน้ำผึ้งแท้ๆเพิ่นก็เอาไว้ต่างหากแต่ว่าขี้เพิ่นเอามาเฮ็ดมูลใส่เป็นเทียนผึ้งคักบรรยากาศความเหนียวความทนติดดนทนนานเนาะคักเด้อมีรายการพัวพันสอบถามสั่งซื้อได้มีรูปหลายรูปหลายแบบมีทั้งเทียนใหญ่เทียนน้อยกลางหลากหลายคือกับเทศกาลต่างๆเทียนผึ้งน้ำโซกเด้อมีกับแบบหรูหราแบบสไตล์พรีเมียมดูเด้อโอ้ยคักนะจำพลัดใส่เทียนพึ่งเป็นกระไรขอบใจทั้งห้านน้องอาห้านนางพิมพ์มาสอนน้ำแดงพี่น้องทั้งอุดมใสขอบใจห้านทพันโมบายโฟนอุดมใสเส้นเดียวกันตลาดน้องแมงดาเด้อขอบใจทั้งกันนะผู้ตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้าห้านไข่ยานางเอ่งตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจห้านไข่ยาแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจห้านแม่กูดนะตลาดน้ำงามเมืองแปกแขวงเสียงกวางซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับเรื่องของยาม่องเพิ่นนี่ถือว่าเต็มมูลยูฮานเนาะเป็นสาขาใหญ่เลยยาม่องลองลิตเนาะเย็นพี่น้องเลยเนาะเอาไว้นวดเอาไว้คั่นกันนี่เอาไว้ทาถูเป็นตุ่มเป็นต่ออักเสบบวมซ้ำต่างๆได้เหมาะสมเนาะอาจจะเป็นวินเป็นเวียนเมารถเมาเหือเมายนเมายานเมาลูกเมาผัวจมก็ว่ากันกับทาถูนี่ก็ถือว่าเป็นการแก้ไขเฉพาะหน้าดีต่อสุขภาพทั้งภายนอกและภายในเด้ออย่ามองลองลิสต์เนาะขอบใจทุกท่านที่ติดตามรายการเป็นประจำนะทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ภาคส่วนนี้ก็ฟังวิทยุเป็นชีวิตจิตใจภาคส่วนนี้ก็ลิ้นโทรศัพท์เบิ่งข่าวเบิ่งออนไลน์ไปนะข่าว TikTok YouTube Facebook หลายๆช่องทางก็เบิ่งการบริโภคข่าวกับเบิ่งข่าวแท้หรือว่าข่าวปลอมได้ต้องได้เบิ่งที่ไปที่มา ตลาดทุกมือนี่ก็จะปลอมกันหลายไปแชร์กันไปแต่เพื่อนตะเพือเนาะต้องมีข้อมูลลักแหล่งที่มันถูกต้องในการบริโภคข่าวก็ได้เนาะกับเบิ้งติดตามทั้งแห่งสารลาวก็ได้เนาะแต่ละสมงแต่ละระยะระยะเพิ่นก็มีข่าวสารอย่างบ้านการเมืองเรื่องของธรรมชาติอากาศต่างๆมีติดตามรายการของเฮาตลอดจักหน่อยสิฮับสายหน้าใหม่ได้มีรายการเฮาใจเย็นๆคือน้ำลวกไก่นะค่อยๆว่ากันไปก่อนจะไปฟังเพลงนะเข้าไปเนื้อหารายละเอียดอาหารเสริมของเฮาแดก็ถือว่าจะนำเสนออาหารเสริมของเฮากันก่อน6ประเภทนะก็หลายมื้อแล้วบ่ได้นำเสนอก็มีอยู่ที่1แล้วแม่นจีโก้พลัดเด้อมีรายการเฮาอาหารเสริมลดพรไขมันนะปรับน้ำตาลในเส้นเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติลดพรอาการความดันโลหิตสูงบำรุงคอกระดูกโอ้คักเด้มีรายการเฮาบำรุงเลือดเด้นะภาคส่วนที่เป็นเลือดจางหับประทานเป็นประจำเด้อสวยเฮานอนหลับลึกหลับแซ่บพอนอนก็ได้จนว่าฝันละเมอเพ้อตื่นว่าคือว่าคักแต่ว่านอนบ่ซั่นตื่นแต่เช้ามากระฉับกระเฉงว่องไวสมองก็ปลดปุ่งได้คันนอนอิ่มนอนเต็มก็ได้เนาะเอ้ยว่าสากแบตเตอรี่สากหม้อไฟมันเต็มคักคักแลนออกดีไปทางรถไฟฟ้าก็ได้กันสากบ่เต็มแนวถึงขีด2ขีดนี่จะอืดเนาะเร่งคันเร่งนี่จำแต่บ่อยากไปกับรถน้ำมันก็ถือว่าหัวซีดบ่ค่อยอยากดีไปควันนี่กุ้มแต่รถถันบ่ไปเสียงนี่ดังแต่ว่ารถถันบ่ไปไปเสกไปเบิ่งนําไปเด้อมีรายการเฮาก็ได้กินน้ำมันในผักส่วนนี้เนาะต่อไปแล้วแม่นอาหารเสริมบำรุงสายตาอีสายตาสั้นสายตายาวต่อเนื้อต่อกระจกอุ่นในตามันเสื่อมเบิ่งแล้วบ่คุมบ่ชัดโฟกัสสิ่งของบ่อยากชัดเจนเป็นมัวๆฟังๆเป็นเลื่อนๆลางๆเป็นคือว่าบ่อยากแจ็บอกแจ็บใจเนาะพิบหีฮิบหีตาสีตาใส่ก็ยังบ่คักขี้เฟื่อเมฆหมอกแล่นบังตาแล่นใต้แล่นเหนือสีปะได้ก็บ่ออกแซ่บตาเวลาถูกแดดแซ่บตาแห้งเวลาถูกอากาศลมนะอันตรายภาคส่วนนี้ก็ได้และภาคส่วนนึงก็มีอาการคันตาเป็นตุ่มเป็นตอเป็นหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นหน่วยตาคันแล้วก็สีแล้วก็คันตากระแดงขึ้นเกิดเป็นบาดแผลทะลอกขึ้นอักเสบขี้หูขี้ตาขี้หูบ่มีแต่ขี้ตาออกมาเนาะทั้งที่เป็นขี้ตาเหลืองขี้ตาดำขี้ตาแดงก็มีหลายรูปแบบได้ขี้ตาก็ต้องได้เบิ่งแต่มีรายการเฮาเด้อขี้ตาติดเสื้อขี้ตาแพ้แบคทีเรียขี้ตาจากขี้ฝุ่นมันก็มีหลายแบบแต่คือดังโคศกได้เคยมาเว้ากันมาก่อนนะกันมันอักเสบเป็นนิดนึงขี้ตาก็ได้อาหารเสริมบำรุงสายตาโคลาลินพาสเป็น30เม็ดใน1กับรับประทานเป็นประจำเด้อผักส่วนใดที่บ่เป็นหยังมันจะไปประมาทโอ้ยดวงตาสิเป็นอมตะสิลอกคราบได้คืองูนี่บ่แม่นเลยมันต้องมีมือยามเจ็บมันป่วยมีมือยามเลื่อนยามลางกันแดสุขภาพมันเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเพิ่นว่าหนทางพิสูจน์มากกาลเวลากับพิสูจน์สุขภาพคนคือกันนะรับประทานไว้ละมันดีเด้อป้องกันไว้ป้องกันหนึ่งมาป้องกันเกี่ยวกับเรื่องอาการต่อเนื้อป้องกันต่อกระจกป้องกันต่อหินป้องกันต่อลมเห็นบ่ป้องกันเกี่ยวกับเรื่องอาการรุดพรเนาะรุดพรอาการสู้แสงสู้ลมบ่ได้นี่ก็ดีไปคนละแบบภาคส่วนที่เป็นมาแล้วก็สิเป็นน้อยอกน้อยใจเหลืออกเหลือใจว่าเป็นไปแล้วบ่ต้องไปคิดเนาะไปคิดหลายบ่ได้ต้องตั้งอกตั้งใจตั้งสติฟื้นฟูดูแลสุขภาพทั้งดวงตาอาจสิไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์กับไปที่มาทางอาหารเสริมกับมามันก็เว้าเรื่องช่องทางเลือกเนาะเฮาต้องมีขีดความสามารถในการตัดสินใจในการดูแลสุขภาพเรื่องอาหารเสริมเด้อเป็นอาหารเสริมบำรุงสายตาทางนี้แม่นชื่อว่าโคลาลินพาสมีจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้กินเป็นประจำมีรายการนี่ดีสุขภาพบำรุงสมองและเส้นประสาทเป็นน้ำอีกเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดดีหลายๆอย่างในการรับประทานอาหารเสริมต่อไปแล้วแม่นพักข้าวทองเด้อมีรายการเฮาบ่แม่นพักข้าวทองซื้อเป็นมัดมัลละ10ละ3บ่แม่นอันนี้มันเป็นแคปซูลเนาะนี่1กับมี50เม็ดเป็นสมุนไพรพื้นบ้านนะอย่าซื้อไปคือแบบโอ้ผักกินกับลาบกับก้อยเป็นยาพื้นเมืองแน่นอนมีรายการเลยมีหลายอย่างนี่บ่เรื่องพืชพันธุ์ธัญหารเฮานี่คันเฮาได้ศึกษาข้อมูลดีๆนี่มันดีต่อสุขภาพนะบ่จะเป็นเครือข้าวหอผักกระเดามากฤทธิ์ไม่บ่หรือว่าเอียงต่างๆที่ประเภทคุมๆเลยมันดีเนาะเพิ่นว่าหวานเป็นลมคุมเป็นยาสั้นๆเด้เนาะ ผักข้าวทองสมุนไพรพื้นบ้านสร้างภูมิคุ้มกันห่างกายแข็งแรงมักเจ็บมักป่วยเจ็บออดๆแอดๆ3มือดี4มือไข้เป็นกุกวูกกักวากเออโอ้มึงแหนมมึงเมียเพิ่นละมีแต่ส้อยแต่ทองบัดเมียเจ้าของละมีแต่ฝ้ายผูกแขนว่าซั่นมันบ่แม่นในบรรยากาศเฮาต้องได้แข็งแรงไว้การดูแลสุขภาพมันต้องมาก่อนเออกินเป็นประจํานี่สร้างภูมิคุ้มกันในห่างกายแข็งแรงต่อต้านไวรัสเข้าสู่ห่างกายบ่มักเจ็บมักป่วยลองเบิ่งนะบ่ลองบ่ฮู้บ่ถามก็บ่ได้เข้าใจปัญหาต่างๆเนาะต่อไปแล้วมันอาโรเจนพาสนี่เป็นอาหารเสริมใหม่ของพวกเฮาเนาะหายก็เอามาวางต้นปีกะนี่ก็บ่นั้น6ประมาณ4 5 6เดือนประมาณนั้นเนาะแต่ว่ายอดจำหน่ายก็ถือว่าบ่ธรรมดานะภาคส่วนที่ดูแลสุขภาพอยากให้ผิวพรรณนี่พองใสเบิ่งแล้วนานเท่าเลยนะคืออาจารย์สมสะอาดนี่ก็60ปลายแล้วเด้แต่ว่าปัจจุบันนี่หายก็น่าได้38ปียังรออยู่เด้เทคนิคค่อยได้บ่ธรรมดาเนาะย้อนกินอาหารเสริมเด้บ่ผมก็บ่ได้งอกว่าอาจารย์ยอมว่าบ่นะบ่ได้ยอมเด้บ่ได้ยอมเด้ธรรมชาติโอ้ได้เรื่องสุขภาพบ่ธรรมดาเออการดูแลสุขภาพกินอาหารเสริมการเบิ่งแยงตัวเองนี่มันดีนี่มันนานเท่าบรรยากาศเพิ่มเติมกับการกินอาหารเสริมอาโรเจนพาสไปนำเป็นการเติมเต็มคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายแบบ 100% เลยสุขภาพเฮาแต่ละปีจะมีการลดลงคอลลาเจนในร่างกายลดเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ไปมันก็คอยบึงภาพลักษณ์ก็จ้อยก็พูบก็จอบก็ซ้อมไปเนาะก็ยานก็แห้งก็เหี่ยวหลังมือก็ถือว่าหนังยานนี่บ่ส่วนน่องก็เริ่มยานสังเกตได้ดอกกับคนมีอายุเอาเบิ่งแต่ลำคอนี่เบิ่งลำคอเบิ่งหลังมือเบิ่งส่วนน่องเฮาก็เบิ่งไปก็มีหลายแบบด้วยการสังเกตแต่ว่าเบิ่งบ่ออกว่าเพิ่นเอาอยู่จักปียอดเพิ่นดูแลสุขภาพดีเนียนเกี้ยงเนาะห้อยคุมคนต่างๆก็เรียบเพียงดีย้อนกายกินอาหารเสริมอาโรเจนพาสเนาะบางภาคส่วนนี่มีพยาประจําตัวนั่นก็อีกประเด็นนึงคือกันการดูแลสุขภาพอาโรเจนพาสที่เป็นสินค้าประเภทแบบซองทรงสนามเด้อมีรายการเฮาทรงสนามแซ่บกินเศร้าสวยแรงบำรุงผิวพรรณคอกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อแขวเส้นผมเล็บตีนเล็บมือมันก็ดูแลไปคนละแบบกับอาหารเสริมมันก็บ่ได้ว่าสิคือกันเบิดเด้มันก็ต่างกันนะมันคอตองหัวเข่าบ่ดังก๊อกๆแก๊กๆอายุหลายขึ้นน้ํามันคอก็เบิดภาษาพื้นบ้านว่าน้ํามันคอเบิดเฮ็ดเวียกหลายก็มาเติมเต็มเข้าไปเนาะอาโรเจนพาสเด้อมีจําหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้ซื้อว่าอาโรเจนพาสต่อไปแล้วมันพญาติยิงหันซื้อว่าดับเบิ้ลคลิกดับเบิ้ลคลิกภาษาอังกฤษนะเกี่ยวกับเรื่องของแคปซูลเนาะอันนี้นะพญาติยิงเฮาสิเข้าใจดีดอกว่าเป็นอีหยังในภายในมันต้องได้ใส่ใจเลดเดอร์สุภาพสตรีเฮาสิเป็นรุ่นลูกสิเป็นรุ่นแม่เก่าแม่ใหม่หรือว่าปัจจุบันนี้มีกําลังมีปัญหาอย่างแดแซ่บๆคันๆฮ้อนๆหนาวๆเข้าสู่วัยทองบ่อาการแซ่บอาการตกขาวอาการประจําเดือนปกติบ่ละลายยากที่มันเกิดขึ้นทางในมันสิเป็นอย่างใดยังต้องไปเซ็กไปกวดให้มันละเอียดเนาะเพราะว่าปัญหาเรื่องภายในของสุภาพสตรีนี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเด้เนาะบางท่านนี่ก็ติดเชื้อง่ายเด้ติดเชื้อง่ายยังการบ่ป้องกันบางท่านก็เกิดเป็นก้อนเบ้าท่านก็เกิดเป็นติ่งเป็นเนื้อบางท่านก็เกิดเป็นอาการอักเสบต่างๆในภายในมันเบิ่งบ่เห็นเนาะบางท่านก็ปะทะเรื่องการที่ว่ามีเพศสัมพันธ์เกิดอาการนั้นนี่มามันก็เป็นการซ้ำเหือคันเฮาบ่ดูแลตัวเองอย่าลืมเด้อดับเบิ้ลคลิกนะเป็นอาหารเสริมบำรุงดูแลสุขภาพทันหญิงรายละเอียดพอพันสอบถามสั่งซื้อได้เลยเด้อราคาบ่ได้แพงดอกเป็นแคปซูลมัดใจผัวเด้โอ้กินแล้วมันผิวพรรณดีเลือดลมดีกันหน้าแดงแห้งมืดยิ้มนี่แก้มบองงามเมียลูก4คนเบิ่งประปานอายุ18ปีบ่ได้ความงามเนาะอันสุดท้ายแล้วมันฟิกเซซีได้มีรายการนะฟิกเซซีนี่แหละมันอาหารเสริมดีท็อกซ์ลำไส้ดีท็อกลำไส้เป็นการขับล้างสารพิษออกจากลำไส้ช่วยเอาถ่ายง่ายถ่ายสะดวกถ่ายมอนถ่ายนิ่มถ่ายแล้วยิ้มไปนำถ่ายแล้วม่วนไปนำถ่ายแล้วรู้สึกว่ามีความสุขในหัวใจมีบางท่านถ่ายแล้วเฮ็ดหน้าย่อถ่ายแล้วให้ไปนำถ่ายแล้วค้างไปนำถ่ายแล้วเจ็บปวดเจ็บอันตรายอันนั้นเด้อ3มือบ่ถ่าย4มือบ่เข้าห้องน้ำนี่อันตรายมาดูแลสุขภาพช่วยให้เฮาทายง่ายทายสะดวกกับฟิกเซซีอาหารเสริมบำรุงทางภายในเรื่องของลำไส้กระเพาะอาหารต่างๆเลยมันให้ฟิกเซซีเด้อเป็นผู้เบิ่งแยง อย่าลืมรายละเอียดพอผ่านทั้งหลักใหม่เด้อให้กดไปที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228นะอันนั้นเป็นเบอร์ห้องการลองลิดเพิ่นโทรไปหาผนวดอยากได้อาหารเสริมประเภทใดมาลองเริ่มต้นดูแลสุขภาพกันใหม่นะผักส่วนหนึ่งนี่มันคืดหลายมันให้ที่เสียสุขภาพเด้อมาล้มกับเฮาเพื่อเป็นกำลังใจให้เนาะสายเพิ่นโทรมานำนำที่ฮับสายปัจจุบันต่ออาจารย์สมสะอาดก็ได้เจ้าสบายดีเออพอตู่พอมีเนาะเมื่อกี้จะโทรมาว่าเมื่อกี้นี่เออเจ้าสบายดีพอสบายดีเจ้าคือฮอดลูกสายเนาะมื้อนี้ฟังเพลงหยังพ่อ
1: หน
0: ุ่มปลูกข้าวกับสาวเลี้ยงหมูเจ้าเจ้าเจ้าฝากเลยเจ้าเจ้าสาวบ้านเกินยังคอย
1: สาวหน้าแพง
0: เออสาวหน้าแพงเจ้าขอบใจพระผู้มีเด้อเจ้าได้สายยาใหม่แล้วพอเนาะเจ้าขอบใจพ่อนะพอผู้มีเกินมาคันเว้าซื้อเต็มๆก็แม่นผู้มีแควว่องนะง่ายๆสบายๆอ่ะสายต่อไปสบายดี
1: สบายดีบ่าวอุทัย
0: โอ้สบายดีอันท่านสมมิตรในกะ FC ขาประจําเนาะเจ้า
1: อยู่ใส่หัวใจอยู่ที่บ้านเด้ออ
0: ยู่ใส่หัวใจก็ยังคือฮอดเจ้า
1: ฝากให้อันสาวมณีลาแล้วก็แม่จันทรา
0: เจ้า
1: แม่นาคำนาเรียน
0: เจ้า
1: แล้วก็บ่าวสายชนจับให้นอนเจ้าเด้อ
0: ได้สาวเพลงคนยิ้มหวาน
1: มาพายนาบ่าวคำเด้อ
0: เจ้า
1: ที่เกิดมาแบ่งเขาตกคืนหวานเด้อ
0: ขอบใจทั้งท่านสมมิตรสมเสยโคศก
1: ขอบใจเด้อ
0: เจ้าขอบดีท่านสมมิตรอ่ะท่านสมมิตรกับผ่านไปนะ1เสียง2เสียง3เสียงมาตึบอีกสายนึงมีรายการเฮามานะผู้เบาแล้วคือผู้สาวลองเบิ่งสบายดี
1: สบายดีคือได้บ่ผู้สาว
0: แม่นสาวทั้งใดเนาะนี่เนาะ
1: ผู้เฒ่าเอาเด้อคือบ่
0: เสียงเว้าทั้งแขวงใดเนาะบัดนี้เนาะโอ้ยแม่คำบรรณเลียนอีแม่ไปจะได้มากันเต็มใดอีแม่สมพ่อว่ามันแดดออกวันนี้จะบดเจ้าโทรมาหาเอ้ยเออตั้งแต่สมัยอยู่ห้อย 1.5 ยินบ่เห็นโทรมาลินมาหยาบอยู่ห้อย 3เลยว่าซั่นเ
1: ป็นอะไรท่าจ้อยยังอยู่คือเก่าอยู่บ่รู
0: ้อยู่ล่ะบ่แม่อีแม่สนใจอาหารเสริมบำรุงสายตาอีกบ่แม่เออได้โทรหาถ้าจอยไปส่งให้แล้วเด้อ
1: ชื่อดอกอันเบอร์อันทางหลังใหม่
0: เจ้าเอาโทรเบอร์ถ้าจอยล่ะไปง่ายมาง่ายเจ้า
1: เอามื้อนี้ขอเพลงอันล่ำกับว่าแม่นเด้อหักสาวรุ่นเอื้อย
0: เอ้าหักสาวรุ่นเอื้อยเนาะเจ้าฝากให้ไผ
1: ฝากแม่มณีลานะเพลงกับโพลินทองคุณเพลงแม่บุญ
0: เจ้าเจ้า
1: ลุงภูมิไอ้ภูคำมุกนี่เด้อ
0: เจ้า
1: ลูกชมนิดมุกนี่แน่
0: เจ้า
1: แล้วก็สาวเพลงนนแก้ว
0: เจ้า
1: เมย์จันทราทองอึ้ง
0: เจ้า
1: ลูกเสียงลูกชายเด้อลูเด้อ
0: เจ้า
1: เอาพิเศษเธออันนั้น
0: ให้อันนั้น
1: ให้อันนั้นเยอะพอขั้นทองอยู่หลัง50ทอง
0: เด้อก็ว่าเจ้า
1: เจ้าเอาพิเศษอีเธอเ ที่หนึ่งก็คือลูกชายเด้อ
0: จ้า
1: วานโลกับล้อโล
0: โอ้ยอย่าว่าแต่นั่นเท่าแม่เอ้ยเท่าไรยังจ้าจ้าเจ้าโดยขอบใจหลายๆท่านแม่คำวันนาเรียนนะนี่ก็ถือว่าเป็นเพื่อนมิตรแฟนรายการแล้วก็เป็นลูกค้าอาหารเสริมบำรุงสายตาโคละลินผาดพวกเฮานำอีกเนาะก็ถือว่าท่านใดที่ว่าสนใจนะอยากโอ้อยากล้มนำแม่คำนาเรียนอยากถามโอ้เป็นจะได้อาหารเสริมเฮาโอเคในเพิ่นก็ถือว่ามีสุขภาพดีในยามนี้ก็เพิ่นดูแลสุขภาพในหลายด้านหนึ่งมาการกินสองมาการพักผ่อนอันที่สามมาก็แม่นกินอาหารเสริมเป็นน้ำมันดีเป็นสุขภาพเด้อมีรายการเราก็แนะนำรถถ้าว่าอยากได้อาหารเสริมกระทู้ไปนะไปไปฟังเพลงกันก่อนบัดนี้เลยแม่นนุ่มปลูกเข่ากับสาวเลี้ยงหมูเอาสองเพลงเด้ออาจารย์เด้อเอาสองเพลงนะเพราะว่าเขาเริ่มกันโดนเติบแล้วก็เพลงที่สองอะไรแม่นตัวยุกไก่แต่ว่าหัวใจคือทอดยาวๆกันเลยจ้ะ

เงาเงาได้จักหน่อยเนาะตัวอยู่ไกลแต่ว่าใจคือทอดศิลปินดวงตาถิ่นเมืองคำอันเพลงเมื่อกี้ในเมนของอาจารย์โศกไซยาวกันต่อ

มวลเนาะเป็นสีเงาเงาแม่นบ่บางท่านก็สิคิดฮอดเมียเก่าบางสุภาพสตรีก็สิคิดฮอดผัวเก่าอารมณ์มันมาเด้อ

0: ที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: เจ้าพ่อชื่อพ่อคำภายอายุ65ปีแล้วนามสกุลสัญญาปัญญาโยบานเจริญสุขเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตก่อนที่พ่อจะได้นำใส่ผลิตภัณฑ์นี่แม่นพ่อเคยเป็นพยาธิเบาหวานนะ
2: โดย
1: อาการมันตามหัวตอนหนักๆน้ำตาลขึ้น600กว่าพุ่นน่ะตอนเศรษฐกิจน่ะตาเลยมั่วนะ
2: โดย
1: มั่วแห้งว่าซั่นซะภายหลังที่กินได้มัน3กล่องกล่องนี้มันกล่องที่4เด้อนี่นะกล่องที่4แล้วเป็นว่าเฮาก็ตาเบื้องขวานี่สามารถจะมองเห็นได้โอ้อันนี้พอก็ดีอกดีใจหลายๆภายหลังที่ได้กินยาบำรุงสายตานี่นะชื่อว่าเฮาสามารถเบิ่งได้เห็นได้ไปได้บ่เท่ากับขอบอกขอบใจนำบริษัทลองลิสหลายๆที่ได้อันนั้นมียามาปัวตาให้พอเท่าเบิ่งเห็นได้ผลิตภัณฑ์คอลาลินดีอีหลี
3: ได้ดำคิรียาฟ้าวกีเหือกไก่มาสัตว์เนาะเออมันบาดเท่าแต่แขวแต่ว่าแอวผัดยังนมเนี่ยคนเห่าสุขภาพมันแข็งแหงเนาะอีแม่เนาะเด็ดจัดให้ได้จักหน่อยเด้อบทเพลงหักสาวรุ่นแม่เด้อศิลปินงาเสียงอภรในสไตล์หมอลำนะจังหวะสิจัดให้ทางอีแม่พูนพี่น้องทางบ้านนาเรียนนะเคยได้ไปบ่มีรายการทางบ้านนาเรียนเพิ่นได้ขึ้นไปทางเมืองนาไซทองบ่ได้เนาะเส้นเท่านั้นไปแวยามเพิ่นแดอีแม่คำเพิ่นก็ได้ใจใหญ่นี่แม่คำใจดีนะอดีตพนักงานนักหบเก่าเอ้ยนะแต่สมัยปฏิวัตินะเหตุการณ์ปฏิวัติมาหลายฟาลาปีอีแม่ก็เป็นหมอเด้เป็นแพทย์ปฏิวัติประทับนะอีแม่ชื่อเพิ่นอยู่เด้กระตือพันไปส่งบทเพลงพร้อมด้วยสาระดีๆสรรพคุณดีๆนะจากสปอร์ตของทางอาหารเสริมแต่ละประเภทมีรายการกระจดเอาเบอร์โทรศัพท์เด้ออยากได้น่าฟังคักแล้วรายละเอียดโอ้อยากได้อาหารเสริมเด้อยากได้อาหารเสริมบำรุงสายตากระกดไปรถเด้ออันนี้โคศกจะให้เบอร์โทรศัพท์ให้3เบอร์เลยเด้อจะมีเบอร์ตั้งโต๊ะนำอีกเติม2เบอร์ก็คือที่เบอร์0305446644 544655 0305446644544-6655อันนี้มันเบอร์ตั้งตุกอาจารย์เฉพาะเบอร์ WhatsApp แล้วก็โทรตรงอันนั้นมันเป็นเบอร์020-9829-4228 9829-4228เด้อพนักงานพวกเฮาประจำการแล้วในยามนี้พร้อมหับสายเด้อหักสาวรุ่นเอื้อยหักสาวรุ่นก็มีหลายบทเพลงมีทักษารุ่นเอื้อยและก็หักษารุ่นแม่นะแต่ว่าแม่คำว่าเอาเป็นหักษารุ่นเอื้อยเมื่อกี้นี่ได้ยินพันวาอยู่เนาะหับสายกันต่อมีรายการเฮาเจ้าสบายดีสบายดีบ้าบุญสวงเจ้าสบายดีเป็นแต่ได้บ้าบุญสวงยามนี
4: ้
3: ว้าเจ้าเอาเพลงยัง แม่ห้างมือ2
2: มือ3มือ4ก็เอาเอามือ2
3: อันห้างก็มันก็มีหลายเทื่อห้างเนาะห้างทับยิดก็เป็นมือยังเป็นมือ
2: จับ
3: เจ้าบอเฮือนมาห้างแล้วเมาผัวใหม่แล้วกับปลาอีกแล้วกับปลาอีกแล้วกับปลาอีกบัดนั้นเจ้าแต่ว่าโดยรวมแล้วก็สิเป็นเป็นสาวมือสองกับว่าแมนเอารวมๆซาเนาะอันนั้นก็พอแล้วเจ้าเจ้าสาวมือสองเจ้าม ีล่ะเนาะได้ได้ได้
2: เด้
3: เจ้าเจ้าเจ้า
2: เ
3: จ้าเจ้า
2: เ
3: จ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: เจ้าคุณบ้านนาหายพี่ทอด
3: เจ้า
2: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
3: เจ้า
2: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
3: เจ้าเจ้าเจ้าขอบใจทั้งบ่าวบุญสวงเนาะ
2: ติดตามอยู่แต่บ่ได้ติดต่อ
3: เจ้าเจ้าเจ้าขอบใจทั้งบ่าวบุญสวงนะสายต่อไปมีรายการเฮาออนแอร์ตอนนี้นะเป็นการไล่สดทางเพจแห่งชาติลาวเด้อแต่ว่ามื้อนี้เห็นโคศกกันบ่ได้ไล่สด Facebookส่วนตัวนะแต่บริแชร์เข้าไปถ้าเขาเบิ่งได้ในเพจของแห่งชาติลาวพวกเฮานะสบายดีสบายดีมะนิลาเสียงหวานปากหวานคนงามแก้มบอง
2: ผู้ไทยสุดปากหวาน
3: เจ้า
2: โลดทั้งโลดทั้งรวยบุคลิกดีหน้าตาด
3: ีโอ้ยอันรวยหันยกเว้นในยามนี้นะทุกข์นะ
2: วันนี้ขอฟังเพลงดีนะ
3: เจ้า
2: ฮักสาวรุ่นแม่เด้อ
3: ฮักสาวรุ่นแม่เพลงเดียวกับแม่คำมันแหละได
2: ้ลาไอ้บ้าสุดมีดบ้านบกเข็งแก้วเด้อ
3: เจ้าเจ้า
2: ไอ้บ้าคำเล็กเมืองเฟืองไม่วันเมืองเฟือง
3: เจ้า
2: ไม่วันใส่เนื้ออนาได้คำนาเรียนพร้อมด้วยผู้บ่าวเป็นพ่อขันทองเด้อ
3: พ่อขันทองเนาะ
2: เราบ้าเมื่อกี้แม่แหล่นั่นน่ะนั่น
3: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: ไปกันทลาพวกอื่นดันจ้าแม่วอนคนได้พวอนไม่เผยไม่ใครก็แก้วอุดมใจเด้อ
3: เจ้าเจ้าเจ้า
2: อันนาอันนาอันแม่เพียงวังเวียงไอ้บ้าสวนวังเวียง
3: เจ้า
2: แม่บัวเพียนแม่ซ้ำผิวแม่เวสอน
3: สับบุญเจ้า
2: แม่เต็มเด้อ
3: เจ้า
2: เพียงแม่ขับผงสาวพุทธสาวอ้อยสาวตะกี้สาวนาง
3: เจ้า
2: แบบนี้แม่นะไอ้บ้าไอ้นุ่มหนองเนียงเด้อ
3: นุ่มหนองเนียงก็มี
2: ผู้ขับไอ้ผู้มีแหละ
3: เจ้าเจ้า
2: ไอ้บ้าลองเพ
3: เจ้า
2: ไอ้บ้าเขียนเดินลุ่มไอ้บ้าอ่ะนะเรียกพวกแค่เรียกบ้านพ่อมเอาพวกสะอาดบ้านตึก
3: เจ้า
2: ไอ้บ้าอ่ะตัวเอ็นซี่หนองเพียงเด้อ
3: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: พิเศษให้ผู้บ้าอ่ะนะแล้วขอหลวงเวียงจันทร์คุณจุนเด้อ
3: เจ้า
2: เอาให้ทุกเสียงทุกสายทีมงานคุณพระคุณเพลงแม่มณีลาเมื่อสักคุณนั่นแหละเด้อ
3: เจ้าเจ้า
2: เจ้าผู้ไทยคนล่ออีกเด้อ
3: ขอบใจแม่เอ้ย
2: คำว่าตัดคำว่ารวยออกละ
3: เจ้าเจ้า
2: ผู้ไทยจะมีเด้อ
3: สบายดีเจ้าสบายดียินดีมีแห่งเมื่อจะผู้สุขคนเนาะมีรายการได้ฟังเพลงกันนั่นพอขมุทั้งละลอดกล้องเมื่อกี้ดิวินะได้ฟังบ่อนี่นี่บ่เอิ้นว่าเติมมิตรอัมบอนนั่นแม่นอาจารย์สุภาพเปิ้นมิตรไรอัมบอนภาษาทั้งขมู่เฮาเด้เนาะอันนั้นโคชก็เคยได้ไปทั้งเมืองมื่นเมืองเฟืองเนี่ยน่ะไปเสพไปบุญประเพณี3ชนเผ่าโอ้อลังการมีซาว3ชนเผ่าทั้งลาวลุ่มลาวถึงแล้วก็ลาวสูงนําเนาะโอ้ม่วนคักเนาะก็ขอให้มีแต่ความสุขกายสบายใจนะอยู่ประเทศลาวเฮามันหลายชนเผ่าเนาะก็ให้มีความหักแพงกันนะสิเป็นชนเผ่าใดชนแต่กะยาเฮาเป็นคนลาวนํากันให้ความสําคัญหักแพงกันนะเพิ่นว่าเฮาคนลาวบ่แม่นไปอื่นในเพลงของอาจารย์ไสยสวัสดิ์นามบุตรเกิดห้องบัดม่วนในเพลงนั้นเนาะก็ถือว่าออนไลน์นะไมค์ก็เป็นแต่ละระยะโซนิกาเป็นรายการสดๆนะมีรายการเฮาเด้อทุก ทุกๆเขตทุกแห่งทุกท้องถิ่นนะก็โทรเข้ามาได้นะสนใจอยากได้อาหารเสริมก็โทรมาได้ล้มได้เนาะเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมบ่ยามองบ่จังซี่เด้นะเครื่องสำอางบ่เอ้ยจังหลายๆอย่างหรือว่าอยากเข้าร่วมโฆษณาประชาสัมพันธ์กับรายการของโฆษกเบาไทยมีห้างห้านต่างๆจังให้โปรโมทให้แด้เฮ็ดซัพพอร์ตให้แด้ให้เว้าให้ว่านะก็ว่ากระทุ่มติดต่อมาได้เด้อครับโฆษณาประสาสัมพันธ์กับรายการออกอากาศระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศทุกมื้อมีรายการเฮากระจายเสียงทั่วประเทศนะหลักการพักส่วนที่ออนไลน์ก็ติดตามได้ทาง Facebook ทางเพจแห่งชาติลาวนะกระทายทอดสดเป็นประจำนะอันนั้นก็ที่ว่าช่องทางในการเข้าชมและก็เข้าฟังเด้ออย่าลืมนะไปฟังเพลงกันต่อเนาะมิตรรายการเฮา

0: เฮาเฮาแห่งเกแห่งมันบรรยากาศเอ้ยสิละบอกเออมักเผาเกเพิ่นเอามาเฮ็ดน้ำกะทิ
1: แซ่บ
0: หอมน่ะอ้าผ่านๆกันไปบรรยากาศเลยจังหวะมันมวนๆนะตามคำขอแล้วก็ตามคำคูจาก FC แฟนรายการทุกเพศทุกวัยนะเพื่อนมิตรแฟนรายการก็มักในรูปแบบสไตล์หมอลำก็จัดให้เด้อทั้งอีเมลคำบรรดาเรียนขอมาทั้งแม่มานิลาปากบาททั้งบรรดาแพงก็ขอมานะเพลงนี้ก็ที่ว่าไปกระตุ้นให้แกถึงผู้บ่าวพระที่หันทิศไปหาล้มผู้สาวรุ่นเอื้อยสละบัดนี้ก็ได้เออคันรุ่นเอ้ยแดรุ่นแม่ก็ดีรุ่นเดียวกันกับแม่คอยผู้แล้วอันนั้นเนาะเออก็ถือว่ารุ่นเดียวกันกับแม่เออผู้สาวกับโอ้รุ่นเป็นเซียวกันเลยเด้ผู้สาวลูกชายกันฮักตั้งไว้ใจตรงกันนะมีรายการฮาบ่ว่ากันดอกอันนั้นก็ได้บ่ว่าทุกเพศทุกวัยความฮักความแพงมันเลือกบ่ได้มาพบมาพ่อ

ันแล้วก็เทว่ามักหักกันเนาะอีตนสงสารอุ้มสูยูหนุนเบิ่งแยงดูแลสิเป็นสถานะทุกยากสิเป็นไดไรก็อย่าคนเฮาบ่ด้อยค่ากันเนาะบ่ด้อยค่าบ่ทิ่มบ่ปะเนาะบ่รังเกียจบ่คิดหยังหลายกับปัญหาที่เป็นในปัจจุบันนี้รับได้ทุกอย่างเนาะถึงเจ้าสิมีไดไรก็อย่าในห่างกายคือความพอใจของคนเฮามันบ่คือกันนะบางท่านนี่เลือกเด้เลือกที่จะล้มเลือกที่จะหมักแต่ว่ายังเป็นคำถามว่าเป็นอย่างคือเลือกอันนี้มันตอบบ่ได้นะบางนี้มันตอบบ่ได้เพราะว่ามันขึ้นอยู่ในเขาเอิ้นว่ามันเป็นอสวงไข่ในรายการเฮานะความส่วนรู้สึกลึกๆอินในนี่มันเฮาบ่สามารถจะทิ่มปลาได้นะกับผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้นะมันถูกกำจองมานำมาจะได้ไปเนาะคือว่าเรื่องเวียนกรรมก็ถือว่าเป็นสายแนนจองโน้มมาเนาะเป็นเบาเรื่องโอ้มันสิ่งที่เฮาเรื่องบุญเรื่องอันนั้นดอกเนาะที่ว่าลงฮอดกำแพงก็ได้คันบ่มีบุญบ่ฮอดจองกันตักบาตรบ่ความก็บ่ได้เป็นผัวเป็นเมียกันทุกมื้อนี่ก็ได้ฮักกันแล้วก็ให้อยู่นำกันมันเยินๆเนอะมีรายการนะเป็นกำลังใจให้ผู้ที่กำลังประเสริญกับปัญหาครอบครัวที่แตกแยกและก็ดีใจนำครอบครัวที่อบอุ่นเนาะก็หอยหักกันดูดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงรักษาสุขภาพไปมาหาสู่เบิ่งแยงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้ที่ด้อยโอกาสนะมาฮอดนี้รายการพวกเฮาก็ถือว่าเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็ขอไว้ใส่พรนี่แก่เพื่อนมิตรแฟนรายการนายและพลทหารไอ้น้องกรรมกรแบกหามผักสวนแม่ค้าสาวขายนักเรียนหูนักศึกษาตามแผนการองค์การต่างๆที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในตอนนี้ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงปฏิบัติหน้าที่ให้สุดกกสุดไปนะให้สุดกกสุดไปอย่ามีนักกิจคอนแคนให้มีนักกิจอุ่นเอียนทุนเทียนทุ่งเทียนอาจจะไปเนาะบ่ต้องคิดอย่างหลายกับปัญหาของหน้าที่การงานหรอกเฮ็ดให้มันดีที่สุดในปัจจุบันนี้ก็ขอให้เรียกงานสำเร็จส่วนเบอร์โทรศัพท์อาหารเสริมได้แล้วเนาะมีรายการเฮาก็ได้มื้อนี้ขอไปทานสมสะอาดคุ้มเครื่องเสียงและเทคนิคอดีตหมอลำเก่านะก็ถือว่าอยู่ร่วมกันตลอดขอบใจลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมเดิมมื้อนี้บ่ได้ออกอากาศให้เนาะหลายๆท่านก็สั่งอาหารเสริมบำรุงสายตากับ Gigo Plus เนาะสั่งฝากไปแล้วเด้อมีรายการเฮาเด้อตามขนส่งที่แจ้งไปแล้วล่ะเนาะสินค้ามันเก็บปลายทางเด้อมีรายการเฮาเก็บปลายทางนะปิดท้ายอีก1บทเพลงให้เพลงนี้แหละแม่นแม่ห้างมือ2ไหนศิลปินน้อยไพฑูรย์เพชรทาแคตามคำขอจากทั้งเบาเสียงหวานเบาบุญสวงขอมานะหลังจากเพลงนี้จบลงแล้วข้าพเจ้าโคชกเบาไทยต้องติดอำลาพาจากมืออื่นพบกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิม FM 103.7 มาเกิดสำหรับนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงกองประชุมสากลทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3หรือ CCM จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในตอนเช้ามื้อนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้กับปิดประธานของท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวให้เกียรติเข้าร่วมของท่านสนใจ 4,000 ดอนนายกรัฐมนตรีมีห้องเลขาธิการองค์การสหประชาชาติและบรรดาผู้แทนกองประชุมที่มาจากหลายกว่า100ประเทศรายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงาน
1: ท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติกล่าวเปิดกองประชุมอย่างเป็นทางการมีบางตอนท่านกล่าวว่าการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมครั้งนี้ของลาวบ่เพียงแต่มีความหมายด้านประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสให้พวกเฮาทบทวนมรรคผลของการจัดตั้งปฏิบัติพันขยายพันธะภายใต้สนธิสัญญาดังกล่าวเพื่อเป็นพื้นฐานกำหนดแผนปฏิบัติงานที่เป็นบุริมสิทธิ์และวางทิศทางในตัวหน้าเพื่อก้าวไปสู่การลึบล่างอาวุธไฮแห่งนี้ให้มุดไปอย่างถาวร
2: หวนขึ้น16ปีก่อนคือในเดือนพฤศจิกายน2010พวกเฮาได้เต่าโฮมกันอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์เพื่อเข้าร่วมกองประชุมรัฐภาคีของสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM ขั้นทวิตและได้รับข้อเอาแถลงการและแผนปฏิบัติงานเวียงจันทน์ซึ่งเป็นเอกสารพื้นฐานที่สำคัญสำหรับองค์การญาติสากลเพื่อจัดตั้งผันขยายสนธิสัญญาดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมฉะนั้นการกลับคืนสู่นครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเฮาในครั้งนี้จึงมีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่งและแม่นความภาคภูมิใจของรัฐบาลและประชาชนลาวที่มีโอกาสต้อนรับคณะผู้แทนสากลสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกครั้งหนึ่งโดยภายใต้ความปรารถนาอันเดียวกันคือเพื่อสร้างโลกของพวกเฮาให้มีความปลอดภัยจากความเป็นอันตรายของระเบิดลูกวานการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสากลในครั้งนี้บ่เพียงแต่มีความหมายด้านประวัติศาสตร์สำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสให้พวกเฮาทบทวนขึ้นมาผลการจัดตั้งปฏิบัติพันขยายพันธะภายใต้สติสัญญาดังกล่าวเพื่อเป็นพื้นฐานในการกำหนดแผนปฏิบัติการที่เป็นบริมสิทธิ์และวางทิศทางในต่อหน้าเพื่อก้าวไปสู่การลึบล่างอาวุธไฮแห่งนี้ให้มดสิ้นใจอย่างถาวร
1: กองประชุมครั้งนี้จะมีการหับห้องเอกสารสำคัญ3ฉบับคือเอกสารทบทวนการปฏิบัติสนธิสัญญาแผนปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทน์2017-2032ซึ่งเป็นเข็มทิศยุทธศาสตร์ระดับโลกใน5ปีต่อหน้าและแถลงการการเมืองโดยอิงใส่เป้าหมายรวมของสนธิสัญญา CCM นักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงานจากหอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์
0: จบข่าวอัมไพวันวงอมทนอ่าน
3: ขอสื่อสาร ติดตามหาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออกขอสื่อสารรายการออกขอ MOIC สื่อสาร

0: สุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
1: สบายดีมิทักไปรายการทุกๆท่านพบกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์อังคารและก็วันพุธกับรายการ MOIC สื่อสารอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารหรือว่าอคสื่อสาร
0: เจ้าเฮามาพบกันในมื้อนี้เช่นเคยมีหลายข้อมูลข่าวสารอยากมาเว้ามาว่าต่อบัดทานหลังจากที่เมื่อวานนี้เฮาก็ได้เว้าไปเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่นักศึกษาใหม่ที่ต้องการอยากจะไปศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยการค้าในนี้ก็มีผู้ถามเข้ามาที่ให้ความสนใจหลายนะก็คือเกี่ยวกับการเรียนสายอีคอมเมิร์ซหรือว่าการค้าธุรกิจ
1: การค้าอิเล็กทรอนิกส์
0: การค้าอิเล็กทรอนิกส์การค้าอิเล็กทรอนิกส์มันเฮียน3ปีแต่ว่าการค้าธุรกิจเฮียน2ปีแต่ว่าตัวเฮียน2ปีนี่เฮียนอยู่แล้วแต่ว่าตัวที่เฮียน3ปีนี่มันไปเฮียนอยู่จีนปีนึงเฮียนอยู่ลาวปีนึงอีคอมเมิร์ซนี่เนาะเฮียนอยู่ลาวปีนึงเฮียนอยู่จีนปีนึงแล้วก็ฝึกงานอีก1ปีรวมแล้ว3ปี
1: ก็ถือว่าหลายคนให้ความสนใจได้เพิ่นก็บอกว่าเว้าข้อมูลสู่ฟังคืนอีกได้บ
0: ่เนื่องจากว่าเพิ่นเป็นผู้ติดตามแล้วเพิ่นว่าสนใจในการเปิดรับสมัครนักเรียนในเทอร์นี้นี้เนาะว่าสำคัญเลยแม่นว่าโอ้ย่านบ่ทันย่านยืนบ่ทันว่าเฮายังทันอยู่บ่ย่านสิเต็มก่อนแล้วบ่หรือว่าเพิ่นปิดรับสมัครแล้วบ่เนาะอันนี้เพิ่นจะปิดรับสมัครเป็นวันที่30กันยาแต่ว่าเดือนตุลาเริ่มหรือตุลาไปเพิ่นจะเปิดเรียนแล้วเน
1: า
0: ะเอาตัวนี้มาให้ข้อมูลเติมอีกอันนี้เมื่อว่าสนใจเดี๋ยวเขาก็จัดให้ตามคำขอเลยเนาะสำหรับวิทยาลัยการค้านี่เนาะวิทยาลัยการค้านี่เป็นขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเนาะสถาบันอุตสาหกรรมการค้าและพลังงานวิทยาลัยการค้าประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ในศกเฮียน2027-2028โดยจะได้รับใบประกาศ2ใบประกาศเนาะเปิดรับสมัครฮอดวันที่30กันยา2026และเปิดศกเฮียนใหม่เริ่มเดือนตุลา2026นี่เป็นต้นไปสั้นสูงสาขาวิชาธุรกิจการค้าธุรกิจการค้านี่เป็นเงื่อนไขผู้สมัครนี่เป็นต้องเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนที่จบม.จิตใหม่เนาะแล้วก็ระยะเวลาการเรียนแม่น2ปี2ปีนี่เริ่มเรียนแม่น 8:30 น. หา 16:40 น.
1: เป็นเอื้อนมาเรียน2คาบ
0: เรียน2คาบจันทาชุกเจ้าเนาะและภายหลังที่สำเร็จการเรียนแล้วแม่นสามารถประกอบธุรกิจได้ด้วยตัวเองเนาะแล้วก็สามารถเขียนแผนธุรกิจเพื่อเข้าถึงแหล่งทุนมีความรู้เกี่ยวกับแขนงการค้าและอุตสาหกรรมเช่นนำเข้าส่งออกขึ้นทะเบียนวิสาหกิจจดทรัพย์สินทางปัญญาและเวียกงานอุตสาหกรรมปรุงแต่งมีความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศเช่นว่าภาษาจีนและภาษาอังกฤษและอื่นๆอีกสามารถเชื่อมต่อและสอบเสียงเข้ามหาวิทยาลัยแห่งชาติและสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศในกรณีที่เฮาเรียนจบแล้วเนาะจบสั้นสูงแล้วเฮาต้องการอยากจะไปเชื่อมต
1: ่อ
0: ปริญญาตรีได้บ่ได้เนาะอันนี้แม่นเฉพาะสาขาวิชาธุรกิจการค้า
1: เจ้าวันนี้เฮามาเบิ่งสาขาการค้าอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีคอมเมิร์ซนั่นเองเนาะต้องฮู้และเขาจะได้โอกาสที่ดี
0: เจ้า
1: สำหรับหัวข้อนี้หรือว่าวิชาดังกล่าวนี้
0: เมื่อเว้าถึงว่าในจุดนี้บรรดาน้องๆ นักเรียนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้กำลังให้ความสนใจหลายนั่นก็คือการไปศึกษาหรือว่าการไปเรียนต่อที่ประเทศจีน
1: รุ่นน้องคนสกเองก็ยังบางเทื่อยังรู้ว่าบางงานโอ้คือเสียดายเน
0: า
1: ะอ
0: ยากไปเป็นบออ
1: ยากกลับคืนเวลาเป็นนักศึกษาจบใหม่แล้วอยากเข้าห่วมเพราะว่าเวียกงานอีคอมเมิร์ซนี่เป็นธุรกิจที่แบบว่าโอ้ยแพร่ขยายกว้างขวางแล้วมันก็เฮ็ดให้เสื่อมต่อการค้าบ่เฉพาะว่าภายในประเทศเด้มันสามารถเสื่อมต่อไปประเภทอื่นๆได้ที่เป็นเฮ็ดอีคอมเมิร์ซคือกันว่าซั่นเนาะวันนี้เฮามาเบิ่งว่าซั่นสาขาการค้าอิเล็กทรอนิกส์นี่แม่นซั่นใดเนาะระดับการศึกษาก็คือได้ซั่นสูงซั่นสูงนี่แม่นจะกวมเอา3ปีเนาะเงื่อนไขก็แม่นผู้สมัครที่จบม.7หาก็จบใหม่หรือว่าจบผ่านมา 2-3 ปีเพิ่นก็ยังรับ
0: ก็ได้อยู่
1: เนาะแล้วต้องผ่านการสอบสิ่งระดับภาษาจีนแม่นHSK 3หรือว่าระดับ3ระยะการเรียน3ปีคือดังอนุรักษ์แจ้งไปเกี่ยมภาษาจีนอยู่แล้วนี่เป็น1ปี
0: ต้องเกี่ยมก่อนเกี่ยมก่อน1ปีเพราะว่าระยะเวลาที่เฮาเกี่ยม1ปีนี่จะไปสิงเอานี่เด้ HSK 3นี่เด้
1: เจ้าและบัดนี้เรียนวีซ่าเฉพาะอยู่จีนเป็น1ปีก็คืออยู่ทั้งฉงชิ่งเนาะ1ปีแล้วก็ฝึกงานทดลองเวียกนี่เป็น1ปีอยู่สปป.ลาวหมายความว่าใช้เวลาทั้งหมดเป็น3ปีเงื่อนไขที่เฮาจะได้รับสำหรับสาขาการเรียนการค้าอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีคอมเมิร์ซนี้แม่น และเนี่ยการเฮียนที่ยูจีเนาะปีที่2ที่เฮาไปเฮียนยูจีนี่แม่นเพิ่นจะมีเบี้ยเลี้ยงให
0: ้
1: 600หยวนต่อเดือน
0: เ
1: นาะในมูลค่า600หยวนต่อเดือน
0: อันนี้เป็นเงินเดือนให้
1: เจ้าเป็นค่าใช้จ่ายอยู่ยูจีนเนาะแล้วเพิ่นจะมีเงินในการเดินทางไปเช่นว่าค่าใช้จ่ายค่าปี้ยนต์เนาะ
0: ซวยค่าปี้ยน
1: ต์
0: ค่
1: าวีซ่ารวมเป็น 1,500 หยวน
0: พอไปตกฮอดจีนปุ๊บ
1: ค่าที่พักค่าเฮียนค่าประกันภัยค่าน้ำค่าไฟเลยแม่นบ่มี
0: โอ้ฟรีเลย
1: เจ้า
0: เอ้านักศึกษาน้องใหม่เฮานักเรียนน้องใหม่เฮาต้องการไปเป็นนักศึกษาอยู่สปจีนเนาะในสาขาการค้าอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีคอมเมิร์ซที่หลายๆคนให้ความสนใจเน
1: า
0: ะเพิ่นประกาศรับสมัครแล้วเนาะจนฮอดเมื่อวันที่30กันยานี่สิปิดฉะนั้นตอนที่ฟังรายการอยู่หลังจากฟังรายการแล้วเอ้าเขียวให้ไปติดต่อเลย
1: เนา
0: ะไปติ ดต
1: ่อ
0: เพิ่นหรือว่าจะโทรไปสอบถามก่อนก็ได้ครับหมายเลขโทรศัพท์021417097
1: ไปได้สถานที่ตั้งแมนยูบ้านธงผ่านทองนครหลวงวิ่งจันทร์หรือว่าท่านยังบ่ฮู้ว่าอยู่บ่อนใดจุดใดอยากแนะนำให้น้องๆผู้ปกครองเข้าไปทาง Facebook ของวิทยาลัยการค้าแล้วจะมี QR Code เนาะให้เฮาสแกนหาแผนที่เพื่ออยากจะเข้าไปเอาแบบฟอร์มตัวจริงอยู่ทางวิทยาลัยเลยหรืออีกช่องทางนึงอาจจะสมัครออนไลน์ก่อนก็ได้เนาะแบบฟอร์มเฮาถูกคัดเลือกแล้วเฮาก็ต้องไปพบพันสถานที่จริงเนาะอันนี้ได้ทั้งแบบออนไลน์ออฟไลน์แล้วก็ได้สแกนหาโลเคชั่นเบื้องต้นก่อน
0: เจ้าเอาสมันให้ฟ้าให้ฮีพใจเนาะเขียวไปติดต่อพัวพันเบิงเนาะประกอบเอกสารไปยืนได้เลยบ่ว่าจนฮอดวันที่30กันยาเพิ่นจะปิดหับแล้วเน
1: า
0: ะเอาก็ขอเป็นกำลังใจให้ครับน้องๆลูกๆหลานๆเฮาที่สนใจอยากจะไปศึกษาต่อบ่ว่าอยู่จีนก็คืออยู่ภายในประเทศเน
1: า
0: ะทุกการศึกษาจะศึกษาอยู่ไสก็แล้วแต่ขอเพียงแต่ทานบ่ปาละการเรียนอันนี้เลยแม่นสำคัญที่สุดแล้วเนาะบ่อยากให้ปาละการเรียนเฮายังเห็นว่าในระยะหลังๆมานี่จะเห็นว่ามีบรรดาน้องๆลูกๆหลานๆนี่ก็แม่นปาละการเรียนก็ยังมีอยู่ยังมีปรากฏการณ์ตัวนี้อยู่บางคนก็เรียนบ่จบฮอดมัธยมต้นก็ออกโรงเรียนแล้วเนาะออกเรียนกลางคันนี่แต่ว่าเวลาการออกโรงเรียนกลางคันแบบนี้แล้วมันจะเป็นการปิดโอกาสเฮาได้แท้ใดเฮาอยากจะไปศึกษาต่อในอนาคตนี่ก็บ่สามารถไปได
1: ้
0: เพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วต้องจบในสายสามัญหมายความว่านักเรียนทุกคนต้องจบระดับการศึกษาพื้นฐานหมายว่าระดับวิสามัญสายสามัญนี่ต้องเป็นม.7ขึ้นไปจึงสามารถยืนต่อเอกสารเพื่อไปเรียนต
1: ่
0: อบ่ว่าจะเรียนต่ออยู่ภายในประเทศก็ดีหรือว่าจะเรียนต่ออยู่ต่างประเทศก็เช่นเดียวกันเน
1: า
0: ะถ้าว่าเฮาจบเพียงแต่ประถมจังซี่หรือว่ามัธยมต้นจังซี่เพิ่นบ่รับเลยส่วนใหญ่แล้วเพิ่นบ่รับ
1: ให้อดทนเนาะทั้งตนน้องๆนักเรียนเองก็ดีเนาะให้อดทนแม่นอยู่การเรียนบางครั้งมันอาจจะพบอุปสรรคมันจะยากแน่และเฮาจะมีบางช่วงเวลาว่าท้อเนาะแต่บ่ให้ถอยให้อดทนเรียนให้มันสุดกกสุดปลายคันผู้ที่เรียนม.ปลายอยู่ก็ให้จบม.ปลายซะก่อน
0: ยังไม่น้อยต้องเป็นพื้นฐานไว้ก่อนแหละจบม.ปลายซะก่อน
1: หรือว่าคันเฮาได้เข้าตัดสินใจเข้าเรียนมหาลัยในห้วงมหาลัยแล้วก็อยากให้จนจบปริญญาตรีก่อนเนาะคันสมมุติเรียนระดับปริญญาตรีหรือชั้นสูงก็ดีหมายความว่าเลือกเรียนแล้วอยากให้อดทนเพราะว่าอย่างมันจะเป็นใบเบิกทางให้เฮา
0: ในอ
1: ยู่ในเวลานี้เฮาคิดว่าเฮาหาเงินดีกว่าแล้วฮอบยุดไปเลยอาจจะบ่เหมาะสมแต่คันกรณีว่าอยากหาเงินแล้วอยากให้กลับไปเรียนต่อเฮายังมีโอกาสต่อได้แต่บ่อยากให้ไปเลยเพราะเห็นหลายๆคนนี่แม้แต่รุ่นเราเขาเดียวกับอนุรักษ์เองเพิ่นจนมีคลิปวิดีโอออกมาว่ามีโอกาสเรียนอยากให้น้องๆได้เรียนเพราะว่าในมื้อนึงเวลาเฮาเติบโตไปแล้วไปอยู่ในวงการธุรกิจแล้วนี่เขาจะไปเรียนคืนเวลานั้นเขามีความรับผิดชอบหลายแล้วได้
0: มันจะยากแล้ว
1: มันจะยากทางการบิแบงเวลาทั้งสมองเขามันกับบอยากหับแล้วง่ายๆซะตอนนี้น้องๆยังมีหน้าที่ของการเรียนให้อดทนในการเรียนให้จบก่อนเนาะอาจจะควบคู่กับการเฮ็ดเวียกไปได้แต่ว่าให้เอาการศึกษาเป็นที่หนึ่งก่
0: อ
1: นเนาะเรื่องการหารายได้เดี๋ยวเขาจบการศึกษาแล้วเขาจึงไปสร้างรายได้ยังทันยังได้
0: เจ้าอีกอันนึงที่อยากจะเบาข้อมูลเติมนั่นก็คือเรื่องของการเรียนเนี่ยคือว่าในสายสามัญอย่างหน่อยต้องจบม.7ขึ้นไปเน
1: า
0: ะถึงแม้นว่าเฮาจะบ่ไปศึกษาต่อบ่ไปเรียนต่อแต่ก็บ่เป็นหยังในการเฮ็ดเวียกในแต่ละบ่อนั่นที่เฮาไปยืนใบสมัครคันเพิ่นก็ยังถามเด้วุฒิการศึกษาจบขั้นใดอย่างหน่อยต้องเป็นจบมัธยมปลายนี่ก็เป็นการดีถ้าเว้าถึงว่าค่าแรงงานเนาะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่าแรงงานนี่ถ้าเฮาเป็นแรงงานดิบแรงงานที่บ่ผ่านการฝึกอบรมแรงงานที่บ่ผ่านการเรียนรู้นี่แม่นโอ้เฮาเสียเปรียบที่สุดเลย
1: เจ้าตกลงค่าตกลงเงินเดือนก็บ่ได้สูงเนาะอำนาจการตกลงก็อาจจะบ่หลายกันซั่นแล้วถ้าเฮาจบมาในวุฒิเริ่มตั้งแต่ม.ปลายหรือว่า สั้นสูงเนาะระดับวิชาชีพสั้นสูงหรือว่าปริญญาตรีปริญญาโทไปอย่างนี้มันก็จะเพิ่มความห่วยเฮาเอ้าอันนี้พวกเฮาก็อยากฟังให้น้องๆทุกคนเอาใจใส่ในการเรียนถ้าหากว่าพบอุปสรรคหรือว่ารู้สึกว่าท้อก็บ่เป็นหยังหยุดหน่อยนึงแล้วเฮาก็สู้ต่อเน
0: า
1: ะอันนี้จากใจคนที่อยากให้น้องๆทุกคนสืบโตให้สำเร็จการศึกษา
0: เจ้าเอาจากนี้ไปเจ้าประธานไปรับฟังสิ่งเพียงม้วนๆจากนั้นรายการก็นั่นแหละจากนั้นเรามาฟังข้อมูลเติมอีก
2: รายการออกคอ MOIC สื่อสาร

0: านกำลังติดตามหับฟังรายการออกโคสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ผ่านไปผลงานเพลงฮักแห้งเพลงหลาย
2: เพลงเด้อเนาะ
1: เพลงโคศกทั้งสองเด้อ
2: เจ้าที่เฮามาเป็นประจำทุกๆวันจันทร์อังคารและก็วันพุธเวลาก่อนอาหารเที่ยงของทุกท่าน 11:00 น. ถึง 12:00 น.ฟังข้อมูลข่าวสารจากทางพวกเฮาก็คือข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
1: เจ้าจุดประสงค์หลักของรายการพวกเฮาละแม่นรายการโอคอสื่อสารหรือว่า MOIC สื่อสารนี้แม่นพร้อมแล้วที่จะเป็นขั้วต่อพร้อมแล้วที่จะเป็นผู้ส่งต่อสำหรับข้อมูลข่าวสารจากทางเบื้องของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าให้ไปฮอดไปถึงบรรดาพ่อแม่ประชาชนก็เช่นเดียวกับหมดทุกคนที่รับชมรับฟังรายการพวกเฮาเน
2: า
1: ะและทุกความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดกับรายการของพวกเฮาในขณะที่บรรดาท่านที่รับชมรับฟังรายการอยู่แล้วถ้าหากว่าโอ้ยฮู้รู้สึกว่าเฮาถูกเอาลัดเอาเปรียบเรื่องของการสมไส้บรรดาผลิตภัณฑ์บอหรือว่าอื่นๆเนาะท่านก็สามารถแจ้งหาได้จึงง่ายๆสายด่วน1510โฆษกพยายามย้ำแล้วย้ำอีกเนาะเพื่อให้หลายๆท่านนั้นได้ปกป้องสิทธิ์ของตนเองยกตัวอย่างอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะมาเล่ากันยกตัวอย่างเพราะว่าทางเบื้องของหัวหน้ากรมการค้าภายในเนาะก่อนหน้านี้เพิ่นก็ได้มาให้สัมภาษณ์ในรายการในมื้อนั้นเพิ่นก็ได้เว้าถึงว่ากรณีการไปใส้บริการเกี่ยวกับบรรดาศูนย์คมงาม เพราะบางคนจะบ่ฮู้แน่นอนว่าเอ้าถ้าว่าเฮาไปใส้บริการศูนย์คมงามนี่แล้วเฮาไปเฮ็ดแล้วมันบ่ถูกดังใจเฮาสมมุติว่ากับการโฆษณาของเพิ่นที่เพิ่นโฆษณาไว้แต่ว่าเฮาไปเฮ็ดแล้วแล้วมัน1แม่นบ่งามบ่ถูกตามการโฆษณาและการที่2แม่นได้รับผลกระทบต่อกับเรื่องของสุขภาพอันนี้เฮาสามารถท่องเฮียนได้บ่ถามเพิ่นในมื้อที่เพิ่นมาให้สัมภาษณ์ในรายการเน
2: า
1: ะทางท่านสันติสุขเพิ่นก็ได้ย้ำแล้วว่าเฮาสามารถห้องเฮียนได้อันนี้เป็นการปกป้องผู้สมไส้เส้นเดียวกันเนาะเส้นว่าเฮาไปซีดไปซักไปเอียงต่างๆเนาะใส่หน้าใส่ตาใส่ห่างกายของเฮาแล้วถามว่ามันได้รับผลกระทบสมมุติว่าเนาะเกิดอันน่ะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพหรือว่าความงามที่มันผิดเพี้ยนไปนี่ท่านสามารถห้องฟ้องได้เพิ่นว่า
2: เจ้าบางเทื่อบางคลินิกนี้หลังจากที่จบบริการแล้วก็คือบ่มีความรับผิดชอบมันก็มีเกิดขึ้นมาหลาย
1: มัน
2: กลายเป็นว่าผู้ที่รับผลกระทบเต็มๆก็คือลูกค้าผู้ไปใช้บริการบางเทื่อบ่แม่นแต่สุขภาพร่างกายที่ได้รับผลกระทบได้มันงามันเพราะเรื่องสุขภาพจิตใจ
1: โอ้ทางจิตใจ
2: เพราะว่าอย่างเฮาคาดหวังว่าเฮาไปเสริมแล้วเฮาจะงามแต่ก็เงินค่ําเฮาไปเสริมมาแล้วเฮาเกิดการอักเสบซะสมมุติเนาะบางเทื่อไปดังบ่งามเนาะดังว่าภาษาชาวบ้านเฮาก็คือดังเบี้ยวเนาะหรือว่าตาที่ไปเฮ็ดตาสองสั้นกลายเป็นว่าตาที่รับบ่ได้มีผลกระทบทางเส้นประสาทตาอันนี้เฮาก็สามารถห้องเฮียนได้เนาะอาจจะเป็นการโอล้มเหมือนก่อนกับทางคลินิกก่อนคันหาว่าเพิ่นบ่มีความรับผิดชอบเลยบ่มีความแสดงความรับผิดชอบเลยก็จําเป็นต้องได้ห้องเฮียนเพื่ออย่างเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเฮาเนาะอันนี้พวกเฮาอยากฝากให้ครับทุกท่านบ่เฉพาะแต่เวียกงานเรื่องความสวยความงามทุกอันที่เป็นการค่าหรือว่าสินค้าเนาะการบริการนี่แม่นเฮาสามารถท่องเห็นได้จากทางเบอร์สายด่วนเลยเนาะโทรไปหาเบอร์สายด่วน1510ได้หรือว่าสมาคมปกป้องผู้สมไส้ติดตามเพิ่นไว้เพิ่นจะมีเอิ้นว่าทางให้คำปรึกษาแน่ว่าคันถ้าเกิดกรณีแบบนี้เฮาสิขอคำปรึกษาแนวใดสิหาแนวทางแนวใดเนาะอันนี้เฮาฝากถึงบรรดาผู้สมไส้ก็คือผู้บริโภคมีอีก1ข่าวจากทางข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าเป็นงานเกี่ยวกับเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญาทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่นได้มีการจัดงานสัปดาห์ทรัพย์สินทางปัญญา2026หรือว่า IPweek 2026อยู่ที่งานวางแสดงคุ้นค่าภูมิปัญญาลาวครั้งที่1อยู่ศูนย์การค้าลาวไอติกเอิ้นว่าเป็น2งานควบคู่กันไปงั้นคุ้นค่าภูมิปัญญาลาวนี่ก็จะส่งเสริมบรรดาสีไม้ลายมือคุ้นค่าความเป็นลาวอยู่ในงานนั้นเพิ่นก็เลยจัดงานดีๆนี่ก็คือให้ทุกท่านได้รู้ถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการจัดงานของทางกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาก็คืองานสัปดาห์ทรัพย์สินทางปัญญา2026ปีนี้แม่นภายใต้หัวข้อจากภูมิปัญญาลาวสู่ความหังมีด้วยทรัพย์สินทางปัญญาเนื่องในโอกาสของการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมและก็การนำใช้ระบบทรัพย์สินทางปัญญาในการพัฒนาเศรษฐกิจของลาวกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่นก็ได้จัดงานนี้ขึ้นมาโดยมีการรวบรวมเอากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านทรัพย์สินทางปัญญาเอิ้นว่าตลอดปีไว้ในหลากหลายเวทีที่แตกต่างกันเพิ่นมาจัดรวมตัวกันอยู่ในงานฮะเนาะ ซึ่งในวันที่9กันยาที่ผ่านมาศูนย์การค้าลาวไอติกตึก9กลุ่มทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจัดงานครั้งนี้ขึ้นมานี้คือดังที่อนุรักษ์ได้แจ้งไปปีนี้แม่นภายใต้หัวข้องานแม่นจากภูมิปัญญาลาวสู่ความหังมีด้วยทรัพย์สินทางปัญญาโดยมีผู้ต่างหน้าจากห้องการกรมสถาบันจากกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าต่างหน้าทางภาครัฐภาคธุรกิจพร้อมนักศึกษาสื่อมวลชนเข้าร่วมงานครั้งนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเพิ่นได้กำหนดหัวข้อที่อนุรักษ์เว้ามานี้เน้นให้ครับเน้นให้เห็นถึงบทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาในการเสื่อมโยงเข้ากับภูมิปัญญาลาวภูมิปัญญาไม่เป็นของคนลาวที่ประดิษฐ์คิดแต่งขึ้นมากันซั่นจึงอยากรักษาให้มันมีการจดทรัพย์สินทางปัญญามีสิทธิ์ของเฮาผู้ที่ก่อตั้งว่าซั่นซะเนาะแล้วก็เอิ้นว่านอกจากการเป็นการเสื่อมโยงภูมิเสื่อมโยงภูมิปัญญาแล้วก็มันเป็นการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจได้เนาะมันเสื่อมโยงกันเนาะโอกาสทางเศรษฐกิจกับนำไส้เครื่องมือหรือว่ากลไกด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้เหมาะสมจะช่วยเฮ็ดให้ชุมชนและกับผู้ประกอบการนี่สามารถปกป้องสร้างความแตกต่างดำเนินการค้าและก็เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ลาวตลอดฮอดการสร้างสรรค์ผลงานออกสู่สังคมซึ่งว่าแนวคิดดังกล่าวนี้ยังเป็นการหันการพัฒนาระบบนิเวศทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถนำไส้ได้จริงเปลี่ยนความมู่พื้นบ้านด้วยหากฐานวัฒนธรรมนี้ให้เป็นสินค้าเพราะว่าอย่างบางอันนี้มันเป็นสิ่งที่เขาคุ้นเคยติดพันกันมาในมือนึงมาเขาอยากเฮ็ดให้มันเกิดเป็นผลิตภัณฑ
1: ์
2: เขาอยากให้สังคมรับรู้เขาอยากส่งต่อแน่นอนเขาอยากสร้างมันขึ้นมานั่นคือจุดเริ่มต้นมันกลายเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใดผู้หนึ่งที่ผลิตคิดแต่งขึ้นมาเนาะคือเขาว่าอะไรทั้งสูตรอาหารก็ดี
1: โลโก้ก็ดี
2: โลโก้ก็ดีบทเพลงเสียงคับเสียงลำพวกนี้มันเป็นภูมิปัญญาแท้ๆได้เป็นผู้ที่สร้างขึ้นมาฉะนั้นจึงอยากให้ทุกคนเห็นความสำคัญเนาะการสร้างอนาคามสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นหรือว่าการสร้างเฮ็ดให้ธุรกิจนี่มีความยืนยงเอาอันนี้ก็เป็นเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญาที่เอามาอารมณ์สุขก็มีรายการฟังติดตามเพิ่นโดยกงได้เนาะเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญาทีมเข้ามากลุ่มทรัพย์สินทางปัญญา
1: เจ้าเอามันจะมีหลายช่องทางในการติดตามข้อมูลและส่วนใหญ่แล้วคนก็จะติดตามช่องทางออนไลน
2: ์
1: ผ่านทาง Facebook พิมพ์เป็นภาษาลาวเลยเนาะกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาจะเด้งขึ้นมาแล้วท่านก็ไปกดติดตามให้แล้วทุกข้อมูลที่เพิ่นมีการเคลื่อนไหวเนี่ยท่านจะบ่พลาดแน่นอนเพราะว่ามันจะแจ้งเตือนท่าน
2: เจ้าได้ฮู้อย่างลึกซึ้งว่าเออความสำคัญเป็นยังเอาจึงจดสิทธิบัตรเป็นยังเอาจึงจดทรัพย์สินทางปัญญาของเฮาไว
1: ้มันมีความหมายมีความสำคัญใดใดเนาะ
2: ช่วยเฮ็ดให้เฮานี่อานาบ่ให้มีการเฮียนแบบเอาของเฮาไป
1: เจ้า
2: ผู้เฮ็ดบ่ได้เป็นเจ้าของผู้เป็นเจ้าของบ่ได้เป็นผู้ริเริ่มในการสร้างอันนี้แหละมันเสียโอกาสเนาะจึงอยากให้ทุกท่านเห็นได้ความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา
1: เอาจากนี้ไปใจประธานไปรับฟังเสียงเพลงตื่มอีกเพราะว่าเมื่อกี้นี่ก็มีแฟนรายการเฮาเพิ่นก็ขอมาเช่นเดียวกันอยากขอฟังเพลงเกี่ยวกับ
2: ขอฟังเพลงอย่างมาสาวแลบ้านนาดีบ
1: ่ทางโคศกก็สายตาสิบ่ค่อยดีปานใดแลบ่ค่อยเห็นปานใดอ้าวสาวแลบ้านนาจัดให้ซั่นน่ะเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าได้มวนๆเนาะมื้อนี้กลางอาทิตย์เดมื้อที่2ของอาทิตย์นี่ก็เป็นกลางเดือนเด้เนาะให้ทันมวนซื่นกับเสียงเพลงจังหวะไวๆตื่มอีกแต่อย่าเฝ้าแค่เข้าเด้อ
1: ถ้าได้จูบเจ้าเฮาหั่นเอาประมาณว่าออกกําลังกายก่อนกินอาหารเที่ยงดีบ่เนาะ
2: มวนซื่นนึงเสียงเพลงเนาะสาวแลบ้านนาหรือว่าท่านผู้ฟังที่กําลังรับฟังเพลินๆอยู่ในตอนนี้อยากฟังเพลงใดฝากต้อนให้กับบรรดากลุ่มของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าหรือว่ากลุ่มใดที่รับฟังอยู่ตอนนี้เนาะเห็นแล้ว
1: ก็ทักทายหาโคศกเด้อ
2: เห็นหลายๆคนบอกว่าโอ้ยติดตามโคศกอยู่เด้อเขาจากกลุ่มนั่นกลุ่มนี้คันซะแล้วถ้าว่าท่านเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือสถาบันใดหรือว่ารัฐวิสาหกิจใดที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าขอเพลงมาตอนนี้ได้เพราะเขาจัดให้เลยนะเพลงนี้เน
1: า
2: ะ
1: หรือว่าขั้นท้าเพิ่นบอกขอโคศกก็สิจัดให้เนาะ
2: เจ้า
1: ดีบอเนาะเอิร์ดไอซีดีบอ
2: เออเอาซึ่งคันซันเอาสองเพลงเลยดีบอเนาะต่อยาวกันเลยเนาะมวนซื้อเลยมวนน้ำกันสองเสียงเพลงแล้วพวกเราจึงกลับมาโอ้ล้มกันกับรายการ MOIC สื่อสาร
0: รายการออกคอ MOIC สื่อสาร

0: หวังว่าจะมวนเนาะโคซุกกันยังมวนกับส่งเสียงเพลงเป็นจังหวะไวๆเลยเนาะก็หวังว่าจะมวนซื่นในการก้าเกี่ยมพระเข่าเทียงเด้อดันผู้ฟัง
1: เนาะเอาถ้าผู้ฟังเข้ามาพบกันในตอนนี้ณเวลานี้ก็ถือว่ายับย่อมอเข้ามาเวลากันไล่หลังพอสมควรแต่ว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากจะฟังเพลงใดหรือว่าอยากจะประกอบส่วนคำคิดคำเห็นก็ยังสามารถทักทายเข้ามาหาโคสุกได้เด้อนะถามมาทางโทรศัพท์ก็เป็น0305787052
0: เจ้าหรือว่าจะติดตามผ่านทางออนไลน์ก็แม่นสามารถเข้าไปทางเพจ FacebookMOIC สื่อสารได้เพื่อให้ท่านได้สื่อสารรับเอาข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าผ่านรายการของพวกเราในเวลานี้
1: เจ้าสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังอยู่ตอนนี้เอ้ายังบ่ทันได้เวไปบ่สำหรับงานทางเบื้องของศูนย์การค้าลาวไอเต็กเพิ่นมีงานได้อนุรักษ์เพิ่นมีงานอ๋อบ่ฮอดละเบิดละเมื่อวานนี้เบิด13เบิด13เมื่อวานเมื่อวานเมื่อก่อนนี
0: ้เห็นหลายๆคนที่เอาภาพวิดีโอลงมาแล้วก็เป็นงานที่เอิ้นว่าฮวบหวมเอาภูมิปัญญาคุณค่าภูมิปัญญาลาวเป็นสีไม้ลายมือแหละก็มีหลายอย่างหลักๆในนั้นก็เป็นที่เห็นโดดเด่นเลยก็เป็นเวียกงานหัตถกรรมงานหัตถกรรมนี่ก็เป็นเวียกงานที่อันน่ะฮวมเอาภูมิปัญญาสีไม้ลายมือของเอ้ยน้องแม่หญิงเนาะส่วนใหญ่ที่ติดพันกับการใช้ชีวิตประจำวันมาเป็นลายเป็นรูปภาพเนาะทั้งภาคเหนือทั้งภาคใต้หรือว่าทุกครบเขตทั่วประเทศเรานี่ก็จะมีลายเอกลักษณ์เฉพาะ
1: เจ้าถ้าผู้ฟังท่านไหนที่ได้ไปร่วมงานในระหว่างมื้อวันที่9หาวันที่13กันยายนที่ผ่านมาอาจจะแบ่งปันความรู้หรือว่าประสบการณ์ที่เข้าร่วมงานในงานนี้ให้กับทางโฆษกได้รับทราบได้ทางโฆษกพนักงานเองบ่มีโอกาสได้ไป
0: ไปบ่ทัน
1: ไปบ่ทัน
0: ก่อนวันปิดก่อนเป็นอาทิตย์ที่พวกเฮาคาเวียกเนาะบ่ได้ไปก็ได้ติดตามแต่ผ่านทางออนไลน์แล้วก็รู้สึกว่าโอ้งานนี้หลายคนก็ให้ความสนใจนึงในนั้นก็คือเพิ่นนะทางกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่นก็จัดงานสัปดาห์ทรัพย์สินทางปัญญาควบคู่กันไปเลยให้ทุกท่านได้เห็นคุณค่าเห็นความสำคัญของแนวคิดสร้างสรรค์
1: เจ้า
0: จุดเริ่มต้นจากเฮาก็ควรจะเป็นของเฮาที่เป็นเจ้าของให้อย่าลืมไปจดทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้สิ่งนั้นเป็นของเฮาเป็นภูมิปัญญาของเฮา
1: เจ้าเอาฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังอยู่แบบนี้แล้วเฮาต้องมาปกป้องสิทธิ์ของเฮาละได้เนาะถ้าว่าจือบ่ได้สายด่วนเป็นหยังขอส่งย้ําให้ตื่นอีกนึงก็คือ1510ท่านผู้ฟัง
0: เจ้าสามารถโทรไปได้ในจุดนี้เพื่อเฮาจะได้เสื่อมต่อเข้ากับบรรดาหลายๆเวียกงานเนาะที่ขึ้นกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านอกจากเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญานอกจากเวียกงานของทางกลุ่มการค้าภายในแล้วก็ยังมีเวียกงานเกี่ยวกับพลังงานเนาะหรือว่าธรณีแล้วก็เวียกงานอื่นๆหลายๆอย่างการค้าสกุลเดเนาะการร่วมมือว่าเรื่องเวียกแผนนโยบายบ่เนาะหรือว่าเวียกอื่นๆแหละทุกท่านสามารถติดตามได้ทางออนไลน์ของทางเพจ Facebook

0: นี่ทางรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขาไขอุดมไซเพิ่นได้มีการสืบต้นในการลงไปกวดการและก็ส่งแปลงระบบไฟฟ้าภาคจำหน่ายที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินั่นก็คืออยู่เขตเมืองไซแม้นได้มีการสำเร็จการส่งแปลงตาคายเขตบ้านหัวน้ำบากสามารถส่งไฟฟ้าเพิ่มให้2บ้านให้กับประชาชน2บ้านในนั้นก็มีประกอบมีบ้านหัวน้ำบากและก็บ้านยาวใหญ่มีผู้สมใช้ไฟฟ้าจำนวน364ลูกค้าเน
1: า
0: ะและก็สำเร็จการใส่เสาเล็กเนาะแทนเสาเล็กตั้งแทนเสาทีถึกล่มสัวขาว อันนี้เป็นพื้นลกไปแก้ไขก่อนเนาะหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมหั่นเนาะซึ่งมันได้ส่งผลกระทบต่อกับระบบของไฟฟ้าซึ่งในครั้งนี้ได้สำเร็จการใส่เสาเล็กตั้งแทนเสาทีมีการล่มไปเนี่ยการตั้งสัวขาวเนาะเพื่อส่งไฟให้เข้าบ้านก็คือบ้านวุ้นโดยมีผู้สมใช้ไฟในจำนวน81ลูกค้าปัจจุบันนี้เขตของเมืองไซมีไฟฟ้าสมใช้แล้วห้อยส่วนห้อยส่วนว่าเขตน้าหมอในเขตที่2นั้นเป็นเขตน้าหมอสำเร็จการใช้ตั้งเสาไม้และก็แก้ไขสัวขาวจำนวน1จุดก็คือเขตบ้านน้ำแดงเพื่อให้สามารถส่งไฟเข้าหาเขตบ้านภูสถิและบ้านปางสะบัดเนาะนอกจากนั้นก็ยังได้สำเร็จการขุดคุ้มและก็เทตีนพร้อมทั้งใส่สายจองจำนวน4จุดด้วยกันสำเร็จการเปลี่ยนค้อนสายหักจำนวน4โต๊ะเขตบ้านน้ำแดงพร้อมกันนี้ก็ได้สำเร็จการตั้งเสา8เมตรจำนวน1ต้นสำเร็จการกวดการระบบไฟในเฮือนให้กับพ่อแม่ปตสนอยู่ที่บ้านน้ำเงินห้อยส่วนห้อยหลังจากที่มีการส่งแปลงจุดต่างๆสำเร็จแล้วเฮ็ดให้สามารถส่งไฟฟ้าได้เพิ่มอีกจำนวน10บ้านโดยมีผู้สมใช้ทั้งหมดในจำนวน10บ้านนี้เป็น854ลูกค้าปัจจุบันนี้เขตเมืองน้ำหม่อแม่นยังมีอีกอยู่4บ้านในนี้ก็ประกอบมีบ้านน้ำย้อนบ้านวังแหวนเนาะบ้านวังแหวนแล้วก็บ้านห้วยลักบ้านหมู่ตึมเนาะที่ยังบ่ทันมีไฟฟ้าสมใส่เสื้ออยู่ในเขตดังกล่าวนี้มันมีลูกค้าจำนวน199ลูกค้าฉะนั้นในเขตจำนวน4บ้านที่ยังบ่ทันได้สำเร็จการลงไปช่วยเหลือนี่เพิ่นก็จะสืบต่อเนาะในการลงไปช่วยเหลือโดยทางบริษัทรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงอุดมไซนี่จะสืบต่อในการกวดการและก็เร่งแก้ไขบรรดาจุดที่ได้รับผลกระทบและก็สนองไฟคืนให้กับสังคมได้รับใช้ให้ไวที่สุดพร้อมเดียวกันนี้เพิ่นก็กราบขออภัยในความบ่สะดวกและก็ขอความเห็นใจนำพ่อแม่ประชาชนที่สมใช้ไฟในเขตดังกล่าวนี้ซึ่งเป็นว่าได้รับผลกระทบนี้เนาะและพร้อมเดียวกันนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังอยู่ในจุดนี้และถามว่าโอ้ต้องการอยากจะแจ้งหาเพิ่นในเขตที่เว้ามานี่เนาะยังอยากจะแจ้งข้อมูลเติมให้กับทางเบื้องของไฟฟ้าลาวสาขาทางแขวงอุดมไซนี่ท่านก็สามารถโทรไปแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0812125 30หรือว่าอีกสายหนึ่งสายด่วนเมน0811191ง่ายๆเลยเอา1191เลยสักสี่สมุนแจ้งเลย
1: สายด่วนเลยเนาะอันนี้ก็เป็นเบี้ยงานของทางไฟฟ้าลาวสาขาแขวงอุดมไซก็เป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานไอ้น้องที่เปิ้นอกโดยเฉพาะแมนผู้ที่ต้องได้ออกไปกวดบรรดาสายไฟ
0: ลงภาคสนามนี่แหละ
1: ภาคสนามนี้แมนเฮ็ดเวียกบ่มีกลางวันกลางคืนได้มีหน่วยงานประจำการแต่ละจุดแต่ละบ่อนเนาะก็ถึงยังไงก็ดีถ้าว่าหากเกิดความล่าช้าเพิ่นก็ขออภัยมานำเนาะบางจุดแน่นอน
0: มันมีความยุ่งยาก
1: มีความยุ่งยาก
0: บางจุดมันแม่นแหละบางจุดมันมีความยุ่งยากด้วยเรื่องเส้นทางเด
1: เ
0: พราะว่าทางเบื้องของอุดมไซทางหลวงน้ำท้านี่มันได้รับผลกระทบหลายเด้หลวงน้ำท้านี่มันได้รับผลกระทบหนักเลยบรรดาเส้นทางต่างๆนี่แม่นเส้นทาง4มีเป็นเส้นทางเส้นที่สำคัญนี่ก็ได้รับผลกระทบบางบ่อนนี่ก็เป็นสายทางนี่เป็นขาดเนาะก่อนหน้านี้เนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้เพิ่นก็พยายามปรับปรุงโปรแปลงให้สามารถพอเดินทางไปมาได้แต่ว่าในนั้นเองก็ยังบ่ทันได้อันสมเร็จแบบสมบูรณ์แบบเทื่อเนาะบ่ว่าจะเป็นบรรดาอันน่ะถนนหนทางขัวจังซี่เนาะรวมไปถึงบรรดาสายไฟเสาไฟต่างๆนี่แต่ละจุดนี่ยังมีจุดที่ได้รับผลกระทบอยู่แต่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่นก็พยายามในการลงไปช่วยเหลือนี่แหละคือว่าเพิ่นเว้านี่แหละว่าในจำนวน4บ้านที่เข้ามาก่อนหน้านี้ว่าบ่ทันได้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ได้แต่ว่าเพิ่นก็พยายามเร่งกับเวลาเติมอีกจะช่วยให้สามารถกลับคืนมาซ่อมไฟไฟฟ้าได้ในไวๆนี้
1: เอาอันนี้ก็ฝากเป็นแจ้งข่าวให้สังคมได้รับรู้เนาะโดยเฉพาะก็คือผู้ที่รอถ่าซ่อมไฟฟ้าอยู่ในจุด

0: ท่านท่านผู้ฟังที่ฮักแพงเบิ่งเวลาของทางรายการก็บ่เฮาก็ถือว่ามาฮอดตอนท้ายอีกแล้วเนาะโอ้ยเวลานี้ผ่านไปไวคือกับสายน้ําไหลไปบ่ท่าป่าเวลาบ่ท่าเฮามาฮู้เมื่ออีกครั้งนึงก็มาฮอดตอนท้ายของรายการแล้ว
1: ใครแต่โฆษกบ่บอกว่ามาฮอดมาฮู้เมื่ออีกครั้งนึงก็เป็นตอนหิวข้าวแล้วเพราะตอนนี้มงนี่เป็นมงเที่ยงแล้วเนาะใกล้ฮอดมงรับประทานอาหารแล้วก็เสื้อในว่าหลายท่านก็อาจจะรับประทานอาหารแล้วถ้าว่ารับประทานแล้วก็ขอใหบุญขึ้นมาฟังรายการพวกเขาได้เด้อเนาะก่อนเวลารายการพวกเขามาพบกับบรรณาธิการนี่เป็นทุกๆวันจันทร์แล้วนังคาแล้วก็วันพุธเวลา11โมงค่ะเวลา12โมงใกล้ๆแบบนี้แหละแต่ว่าท่านใดที่มาฟังตอนที่ออกอากาศสดอยู่บทหันบทเป็นอย่างสามารถฟังขึ้นหลังได้
0: เจ้าติดตามพวกเขาได้เนาะเพจ Facebook MOIC สื่อสารพวกเขาจะได้มีการเอิ้นว่าอัปโหลดวิดีโอคืนเกี่ยวกับการสนทนาของรายการของพวกเขาหรือว่าบันทึกไว้ให้ท่านนั้นได้เข้ามาเบิ่งข้อมูลขึ้นหลังหรือว่าฟังข้อมูลขึ้นหลังได้มื้อนี้ขอบใจกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารพวกเขาได้มาอุ้มก็คือผู้ให้การสนับสนุนรายการพวกเขาขอบใจมีรายการนั้นผู้ฟังทุกท่านให้เกียรติติดตามมาฟังและรับชมตั้งแต่ต้นรายการจนฮอดท้ายรายการ
1: เจ้ามาพบกันใหม่ในมื้อต่อไปสำหรับมื้อนี้โฆษกทั้ง2พร้อมกับทีมงานลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อน
0: สบายดี
1: สบายดี
2: ทันสมัยว่องไวและเชื่อถือได้นี่คือรายการอคสื่อสาร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้เมื่อที่2ของการดำเนินกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ที่ลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพสำเร็จการฝึกซ้อมรวมกองทัพลาวจีนภายใต้รหัสขบวนรถไฟสันติภาพ2026กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมแจ้งการสั่งโจผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการที่นำเข้าและนำใช้แรงงานสัญชาติบังกลาเทศในขอบเขตทั่วประเทศเวียดนามฝรั่งออกแถลงการห่วมสุกยู่คู่ห่วมมือยุทธศาสตร์บริกควรเป็นกำลังบุกเบิกของประเทศเขตโลกใต้ต่อไปมีรายละเอียดของข่าว
1: กองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3สืบต่อดำเนินไปภายใต้ภาคกองประชุมระดับสูงโดยเมนทานทองสวรรค์ภูมิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานซึ่งท่านได้แสดงความยินดีต้อนรับคณะผู้แทนยกให้เห็นจุดประสงค์และระดับคาดหมายของกองประชุมทบทวนครั้งนี้เพื่อกวดกาคืนความคืบหน้าผ่านมาและกำหนดทิศทางการหัวมือในอนาคตและเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกก็คือวงคณะญาติสากลเอาใจใส่ปฏิบัติสนธิสัญญาให้เกิดผลเป็นจริงเพิ่มทวีความสามัคคีถือเอาประชาชนและผู้รอดชีวิตเป็นใจกลางหลีกเลี่ยงการสร้างภาระเพิ่มให้ประเทศที่ได้รับผลกระทบเร่งรัดจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาเพิ่มทวีการบุกเบิกพื้นที่ให้การศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านระเบิดช่วยเหลือผู้ประสบข้อให้สุขยุ่งกันเข้าร่วมเป็นภาคีทั่วโลกเพิ่มทวีการร่วมมือและระดมทุนทอนจากสากลในภาคกองประชุมระดับสูงนี้ท่านนางอามิดาอาริสจาบานาห้องเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเลขาบริหารคณะกรรมการเศรษฐกิจสังคมองค์การสหประชาชาติประจำภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกท่านยิกลาวเบอร์ห้องประธานคณะกรรมการกระแดงสากลและผู้ต่างหน้าจากเครือข่ายเพื่อการเกิดห้ามระเบิดลูกวานได้ผัดเปลี่ยนกันกล่าวคำเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาและความคาดหวังต่อกองประชุมทบทวนครั้งนี้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนอันเสมอต้นเสมอปลายจากองค์การสากลต่อขบวนการของสนธิสัญญาสมเสริมความพยายามของลาวตลอดระยะ16ปีผ่านมานับแต่การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐภาคีครั้งที่1ในปี2010จากเป็นประเทศผู้ขอให้กลายเป็นประเทศที่นำพาการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาดังกล่าวอย่างตั้งหน้าท่านอนุภาพวงหน่อแก้วห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต่างหน้าคณะผู้แทนลาวกล่าวคำเห็นโดยย้ำคืนถึงผลกระทบของระเบิดบอทันแตกอยู่ลาวยังสืบต่อเป็นภัยอันตรายต่อชีวิตและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรัฐบาลลาวได้กำหนดเอาการแก้ไขปัญหาระเบิดบอทันแตกที่ตกข้างเป็นบุริมสิทธิ์ในยุทธศาสตร์ระยะยาวและหับห้องเอาเป้าหมายการพัฒนาทียินยงแห่งชาติที่18ชีวิตปลอดภัยจากระเบิดบอทันแตกท่านได้กล่าวถึงสิ่งท้าทายด้านงบประมาณที่ส่งผลกระทบต่อการเก็บกู้ระเบิดบอทันแตกที่ตกข้างอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้เรียกร้องให้มีการช่วยเหลือและความร่วมมือจากสากลอย่างต่อเนื่องย้ำคืนความหมายมั่นร่วมกันและเป้าหมายที่สำคัญในกองประชุมครั้งนี้เพื่อหับห้องเอาแผนปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทน์ปี2027ถึง2031เพื่อเป็นทิศทางการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาระเบิดลูกวานใน5ปีข้างหน้าต่อมาผู้แทนขั้นสูงจาก4ประเทศได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นกล่าวคำปราศัยประกอบมีท่านลีทูตรัฐมนตรีอาวุโสห้องประธานผู้ที่1ของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาระเบิดตกข้างและการช่วยเหลือผู้ถือข้อให้ราชอาณาจักรกัมพูชาท่านเบนดิโตดอสซานโตสฟีอิตารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศติมอร์สเตทนางเหงียนวังเวินห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามและทานซาลุนเจริญสุวรรณห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศไทยบรรดาผู้แทนได้แสดงความมุ่งมั่นต่อสนธิสัญญายกให้เห็นผลงานความสำคัญของการมือภาคพื้นและสากลเพื่อรับประกันการปฏิบัติสนธิสัญญาให้เกิดผลจริงในตอนค่ำเมื่อวานนี้ท่านทองสวรรค์ผู้วิหารได้ตั้งหน้าให้รัฐบาลลาวเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อต้อนรับบรรดาคณะผู้แทนที่เข้าร่วมกองประชุมงานดังกล่าวเป็นโอกาสอันดีให้บรรดาผู้แทนได้พบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในบรรยากาศบ่เป็นทางการพร้อมกันนั้นยังได้รับชมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของลาวอีกด้วย
0: มื่อนี้เป็นมื้อที่2กองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM รอบเวียนที่3ภายใต้หัวข้อสุกนูความคืบหน้าการจะตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาเพื่อสร้างโลกที่ปราศจากภัยข่มขู่จากระเบิดลูกวานรวมทั้งกองประชุมปิ่นอ้อมสำคัญจำนวนหนึ่งจัดขึ้นอยู่หอประชุมแห่งชาติภายใต้การเป็นประธานของท่านอนุภาพวงศ์หนอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมีผู้แทนสากลจากหลายกว่า100ประเทศเข้าร่วมเนื่องในการดำเนินกองประชุมมื้อนี้ส่วนใหญ่แม่นสุมใส่ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM ในระยะผ่านมาโดยเฉพาะการสืบต่อย้ำคืนความพยายามที่จะยุติภัยข่มขู่ที่เกิดจากระเบิดลูกวานอย่างถาวรของบรรดาประเทศลัทธิภาคีเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของสากลก็คือโลกภายหลังสนธิสัญญามีผลบังคับใช้มาแต่ปี2010ทบทวนคืนถึงสภาพการเข้าร่วมเป็นรัฐภาคีของบรรดาประเทศอยู่ในโลกพร้อมทางแลกเปลี่ยนบางปัญหาที่เห็นว่ามีความสนใจร่วมกันสำหรับลาวยั่งยืนอย่างนักแน่นในการจะตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาฉบับนี้และถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในความพยายามทำลายระเบิดลูกวานที่เป็นอันตรายต่อมวลมนุษย์เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติได้หับพ้องเอาโดยเฉพาะเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงแห่งชาติที่18ของลาวหรือSDG 18ชีวิตที่ปลอดภัยจากระเบิดบ่ทันแตกซึ่งเป็นเป้าหมายแห่งชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะและสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจต่อการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่ทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวกองประชุมในมื้อนี้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศฝุดฟื้นกงไปกงมาและมีลักษณะสร้างสรรค์สำหรับภาคส่วนต่างๆที่รับใช้เวียกงานปิ่นอ้อมกองประชุมได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างแข็งแรงโดยเฉพาะกำลังตำรวจจราจรได้สืบต่อระบายรถตามเส้นทางสายสำคัญต่างๆที่มีคณะผู้แทนกองประชุมผ่านพิเศษอยู่ต่อหน้าหอประชุมแห่งชาติเพื่อลดพรสภาพรถแออัดและลดพรการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนพันโทคอนสวรรค์จันทวงศ์หัวหน้าแผนกจัดกำลังป้องกันและเปิดทางกรมตำรวจจราจรกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบให้สัมภาษณ์ว่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ดำเนินไปด้วยผลสำเร็จแผนกจัดกำลังป้องกันและเปิดทางได้จัดวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอยู่จุดด้านหน้าหอประชุมแห่งชาติและจุดอื่นๆโดยได้บรรจุกำลังเข้าประจำการนับแต่วันที่11กันยายนเป็นต้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้คณะผู้แทนที่เดินทางมาเข้าร่วมกองประชุม CCM มีความสะดวกสบายทันเวลาและได้ตั้งหน้าปฏิบัติเวียกวีซ่าเฉพาะด้วยความรับผิดชอบสูงนอกจากนั้นยังได้จัดกำลังลงประจำอยู่ตามจุดสำคัญต่างๆเพื่อระบายการสัญจรอำนวยความสะดวกและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเดินทางของผู้แทนและแขกที่เข้าร่วมกองประชุม
2: พระแนกของข้าพเจ้าได้เตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่เตรียมพร้อมปฏิบัติมติคำสั่งของคณะพักของคณะบัญชาและก็ได้มีการประสานสมทบทุกๆภาคส่วนที่มาเข้าในงานป้องกันในสู้นี้พระแนกของข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่จุดลักและมี2เวียกเวียกที่1เวียกงานเปิดทางเปิดทางนำพาขบวนผู้แทนตั้งประเทศผู้แทนภายในได้นำพาขบวนจากโรงแรมมาหอประชุมถือว่าให้มีความปลอดภัยและมีความสะดวกเวียกที่2เวียกงานจัดระเบียบเวียกงานจัดระเบียบพวกเขาได้วางกำลังแต่ละจุดแต่ละโรงแรมเพื่อระบายรถการสัญจรเข้าออกของคณะผู้แทนเฉพาะมันบนจุดหอประชุมแห่งชาตินี้พวกเราก็ได้วางกำลังหลายจุดเพื่อจัดระเบียบความเป็นระเบียบความห้อยรถที่มาห้อมกองประชุมนี้เป็นต้นเป็นการจอดรถเป็น VIP เป็น1เป็น2เป็น3เป็น4พวกเราก็ได้มีการจัดสรรเพื่อความเป็นระเบียบความห้อย
0: พันโทคอนสวรรค์จันทวงศ์ได้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนรวมทั้งประชาชนชาวนครหลวงจันทน์ก็คือนักขับขี่จงปฏิบัติกฎระเบียบจราจรให้การร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพื่อพร้อมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเฮ็ดให้กองประชุมสากลครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีผลสำเร็จอย่างจบงาม
1: พิธีปิดการฝึกซ้อมร่วม2กองทัพลาวจีนภายใต้รหัสขบวนรถไฟสันติภาพ2016เพื่อช่วยเหลือมนุษยธรรมและการบริการด้านการแพทย์จัดขึ้นในเมื่อวานนี้อยู่สนามฝึกซ้อมจำลองสถานีเปลี่ยนทายสินค้าเวียงจันทน์ใต้บ้านนาขวยใต้เมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของพลโทสายใจกรมสิทธิ์กรรมการศูนย์กลางผักห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศร ัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพท่านนางฟางหงเอกอัครราชทูตจีนประจำลาวพลตีจันดีสุริวงศักดิ์หัวหน้ากรมใหญ่พระราชการกองทัพหัวหน้าคณะสี่นำการฝึกซ้อมห่วม2กองทัพลาวจีนภายใต้รหัสขบวนรถไฟสันติภาพ2016พลตีหรูซินหัวห้องหัวหน้ากรมพระราชการกองทัพบกกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนพันเอกเซินซุนหนิงห้องหัวหน้ากรมเสนาหักกรมหับประกันพระราชการคณะกรรมการทหารศูนย์กลางกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนพลจัตวาคำแพงภูมิมาแก้วหัวหน้ากรมศิลหักกรมใหญ่พระราชการกองทัพพร้อมด้วยคณะนำกระทรวงป้องกันประเทศคณะนำกรมใหญ่ห้องว่าการกระทรวงองค์การปกครองท้องถิ่นคณะสี่นำการฝึกซ้อมห่วม2กองทัพลาวจีนภายใต้รหัสขบวนรถไฟสันติภาพ2016บรรดาคณะอนุกรรมการกำลังฮัดแอบจาก2กองทัพลาวจีนและแขกรับเชิญเข้าร่วมในพิธีคณะสี่นำทั้ง2ฝ่ายได้รายงานผลสำเร็จการฝึกซ้อมโดยพลจัตวาคำแพงภูมาแก้วรายงานว่าจุดประสงค์การฝึกซ้อมครั้งนี้เพื่อเพิ่มทวีการประเมินด้านการแพทย์ทหารลาวจีนให้มีคุณภาพและนับมือเข้าสู่เหลืองเหลืองเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและทักษะกอบกู้ภัยพิบัติแก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉินให้ทันเวลาเพื่อเฮ็ดให้ขบวนรถไฟสันติภาพกลายเป็นกลไกสัญลักษณ์หนึ่งแห่งสันติภาพมิตรภาพและการร่วมมือของ2ชาติ2กองทัพลาวจีนเว้าเฉพาะแม้น2กองเหล่าหบเสนาหักพลัดการกองทัพลาวจีนให้นับมือแน่นแฟ้นการฝึกซ้อมครั้งนี้มี2เนื้อในหลักคือการฝึกซ้อมบรรษา3ขั้นและการฝึกซ้อมกอบกู้คนเจ็บโดยจะตั้งเป็น4ขั้นปินปัวคือซอกคนและฟื้นฟูขั้นต้นอยู่สถานที่เกิดเหตุคัดแยกปินปัวคนเจ็บยุ้งหมอขั้น2ปินปัวคนเจ็บยุ้งหมอรถไฟและส่งไปห้องหมอแนวหลังการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้ยกระดับขีดความสามารถขึ้นอีกบัด91ซึ่งแตกต่างกับการฝึกซ้อมแต่ละครั้งผ่านมาและนำใส่อุปกรณ์อัศริยะหุ่นยนต์นำใส่โดรนเข้าในการซอกคนนำใส่รถที่บ่มีคนขับส่งคนเจ็บได้เป็นโอกาสที่ดีสร้างเงินไขให้พนักงานแพทย์หมอกองทัพประชาชนลาวเข้าถึงนวัตกรรมใหม่การฝึกซ้อมครั้งนี้ได้นำใส่กำลังทั้ง2ฝ่าย710สหายในนั้นฝ่ายจีนมี150สหายนำใส่พาหนะ65คันนอกนั้นยังมีโดรนอุปกรณ์อัศริยะหุ่นยนต์และขบวนรถไฟเสนาหัก19ตู้ผลสำเร็จครั้งนี้ย้อนการนำของ2กระทรวงป้องกันประเทศลาวจีนให้ความสำคัญเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและอำนวยความสะดวกคณะสินำอนุกรรมการและแพทย์หมอทั้งลาวและจีนมีความรับผิดชอบสูงเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ตามการมอบหมายพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือด้านวัตถุและปัจจัยจากบรรดากรมกององค์การปกครองท้องถิ่นและบริษัททางการต่างในโอกาสนี้พลโทสายใจกรมสิทธิ์ได้แสดงความสุ่มเสยต่อทุกภาคส่วนที่สำเร็จการฝึกซ้อมครั้งนี้และตีราคาสูงต่อการห่วมฝึกซ้อมช่วยเหลือมนุษยธรรมด้านการแพทย์ขบวนรถไฟสันติภาพ2016ของ2กองทัพลาวจีนเห็นได้ถึงความสามัคคีพิเศษระหว่าง2รัฐบาลก็คือ2กองทัพลาวจีนที่ได้ร่วมกันเซ็นสัญญาแผนแม่บทว่าด้วยความสตากรรมรอบด้านลาวจีนเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการกอบกู้ช่วยเหลือและแก้ไขเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติร่วมกันระหว่าง2ระบบเสนาหัก
0: เมื่อวานนิทานบุญเทิงดวงสวรรค์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงอัตตปือพร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของแขวงและเมืองสนามไซได้ลงพบปะโอลมประชาชนบ้านสมองไม้ปีนดงก่อนการเบิกจ่ายเงินสดเสยรายการที่6ซึ่งเป็นรายการสุดท้ายให้ผู้ประสบภัยเหตุการณ์สันคูกันน้ำดีเขื่อนไฟฟ้าเซเปลี่ยนเซน้ำน้อยแตกในวันที่23กรกฎาคม2018อยู่เมืองสนามไซว่าตั้งหน้าให้คณะพรรคและองค์การปกครองแขวงอัตตปือพร้อมด้วยคณะรับผิดชอบขันแขวงมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้พบปะโอล้มและเยี่ยมยามถามข่าวประชาชนบรรดาเผ่าพวกเขายังจื้อจำได้ดีถึงเหตุการณ์อันหนักหน่วงในปี2018อุบัติเหตุคู่กันน้ำดีของโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกเซเปลี่ยนเซน้ำน้อยแตกพังในครั้งนั้นแม่นภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่บ่มีไผคาดคิดและบ่มีไผอยากให้เกิดขึ้นได้สร้างความสูญเสียและความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสให้ชีวิตทรัพย์สินเงินทรัพย์ที่ดินทำมาหากินและสัตว์เลี้ยงของประชาชนอยู่6บ้านและ1คุ้มอย่างหนักหน่วงที่สุดความทุกข์ยากลำบากในค่ำคืนนั้นและความเป็นห่วงเป็นใยในอนาคตได้กลายเป็นบาดแผลทั้งใจของพวกเราทุกคนความเอาใจใส่และความพยายามแก้ไขปัญหาแต่ละระยะของภาครัฐ ท่ามกลางความทุกข์ยากและวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นอยากให้ประชาชนทุกคนเชื่อมั่นว่าพรรคและรัฐบาลคณะพรรคและองค์การปกครองแขวงอัตตปือบ่เคยปะละหรือปะปล่อยจักวินาทีนับตั้งแต่เมื่อเกิดเหตุจนถึงปัจจุบันพรรครัฐได้ทุ่มเททุกกำลังแฮงและสติปัญญาเขาในการแก้ไขปัญหาในแต่ละระยะอย่างเป็นขั้นตอนภาครัฐและบริษัท PNPC ได้บรรลุขอตกลงร่วมกันอย่างสมบูรณ์ในการสำระเงินสดเสยรายการที่6ซึ่งเป็นรายการสุดท้ายถูกนำไปเบิกจ่ายโดยกงให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนักมีทั้งหมด968ครัวเรือนอยู่6บ้านและ1คุ้มอย่างทั่วถึงตั้งหน้าให้คณะพรรคและองค์การปกครองแขวงอัตตปือแสดงความขอบใจและย่องยอสมเสยประชาชนทุกคนที่มีความอดทนเสียสละให้ความหัวมือและเชื่อมั่นต่อการนำพาของพรรคและรัฐบาลตลอดระยะเวลาแห่งความยากลำบากความสามัคคีของพวกเขาในมื้อนี้จะเป็นแห่งสุขยู่ให้เมืองสนามไซนับมือเติบใหญ่ขยายตัวและฮุ่งเฮือนสีวิไลขึ้นเรื่อยๆ
1: เมื่อวานนี้ท่านไซสนาโคตรภูธรเลขาพรรคแขวงขมวนได้โอลมคณะกรรมการปกครองตาแสง44ตาแสงโทแขวงว่าคณะกรรมการปกครองตาแสงให้สืบต่อประสานสนทบกับแขนงการที่เกี่ยวข้องของเมืองเพื่อปรับปรุงการจัดตั้งตาแสงให้เพียงพอและมีความเข้มแข็งเป็นเจ้าการนำพาประชาชนแก้ไขความทุกข์ยากมีแผนการช่วยเหลือบรรดาครอบครัวทุกข์ยากให้กลายเป็นครอบครัวพัฒนาและครอบครัวตัวแบบด้านการผลิตการผลิตอุตสาหกรรมปรุงแต่งและส่งเสริมอาชีพที่มั่นคงจัดตั้งปฏิบัติโครงการตัวจริงที่ประชาชนสามารถเฮ็ดได้ส่งเสริมการผลิตปลูกไม้ให้มากไม้อุตสาหกรรมโดยอิงใส่เงื่อนไขตัวจริงและสร้างตลาดห้องหับสินค้าในท้องถิ่นพร้อมนี้ให้สุขยู่ส่งเสริมและรับประกันให้ลูกหลานในเกณฑ์อายุได้เข้าโรงเรียนอย่างเป็นปกติมีการกำหนดระเบียบการแบ่งขั้นคุ้มครองรายรับรายจ่ายอยู่ขั้นตาแสงให้ชัดเจนและสอดคล้องกับความเป็นจริงสืบต่อหันมติต่างๆของผักลงสู่บ้านและตาแสงให้มีผลสำเร็จเป็นรูปธรรมท่านไซสนาโคตรภูธรฮู้ตื่นว่าการสร้างตั้งตาแสงบ่แม่นการสร้างตั้งขึ้นใหม่แต่เป็นการปรับปรุงคืนเพื่อให้สอดคล้องกับระยะใหม่เป็นการพันขยายแนวทางยุทธศาสตร์ในระยะใหม่ของผักจากทฤษฎีให้เข้าสู่พฤติกรรมตัวจริงเป็นความเป็นข้องต้องการอันจำเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้มีความเข้มแข็งและยืนยงฉะนั้นคณะกรรมการปกครองตาแสงจงสืบต่อเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานจุดสุ่มที่สำคัญเป็นต้นให้เอาใจใส่ศึกษาอบรมประชาชนทุกเผ่าให้มีความสามัคคีปองดองพร้อมทั้งรักษาและเสริมขยายมูลเสื้อวัฒนธรรมอันดีงามภายใต้ระเบียบกฎหมายเอาใจใส่เวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบเฮ็ดให้ทั่วตาแสงมีความสงบนักแน่นสร้างทุกกลอุบายที่หวังบางเพียทำลายความสมคีพร้อมทั้งสร้างตาแสงให้เป็นเขตที่ปลอดภัยและน่าอยู
0: ่วันที่9กันยานี้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้ออกแจ้งการเลขที่3076ทับหสสเรื่องการนำเข้าและนำใช้แรงงานต่างประเทศสัญชาติบังกลาเทศเพื่อเฮ็ดให้การคุ้มครองแรงงานต่างประเทศโดยเฉพาะแม่นสัญชาติบังกลาเทศเข้าสู่กฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องของลาวในใส่แก้ไขปัญหาการลักลอบเข้ามาเฮ็ดเวียกแบบบ่ถูกต้องกำจัดการนำเข้าเพื่อมาแจกย้ายการปล่อยปละเลยที่บ่มีความรับผิดชอบของผู้นำเข้าการนำใส่นายหน้าที่บ่เป็นทางการผู้นำใส่แรงงานบรรดาหัวหน่วยแรงงานโครงการก่อสร้างต่างๆทั้งเป็นการรับประกันความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมในขอบเขตทั่วประเทศรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกแจ้งการดังนี้1. ให้โจ๊ะสัวขาวการพิจารณาการอนุมัติแผนนำไส้การนำเข้าและออกบัตรอนุญาตเฮ็ดเวียกให้แก้แรงงานต่างประเทศสัญชาติบังกลาเทศในขอบเขตทั่วประเทศนับตั้งแต่วันที่1กันยายน2026หา31ธันวาคม2026สำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่เป็นบุริมสิทธิ์ของรัฐบาลซึ่งมีกำหนดเวลาหรือสัญญาก่อสร้างแม้นให้มีการพิจารณาร่วมกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเป็นอันเฉพาะ2ให้กรมการจัดหางานกรมคุ้มครองแรงงานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงป้องกันความสงบกรมตำรวจกวดคนเข้าออกเมืองกรมคุ้มครองคนต่างประเทศเพื่อเพิ่มทวีความเข้มงวดในการติดตามกฎกาเลือกเฟ้นการอนุญาตให้เข้าเมืองและการพักอาศัยของคนต่างประเทศสัญชาติบังกลาเทศเพื่อบ่ให้เข้ามาในรูปแบบแอบแฝงและเข้ามาในรูปแบบที่ผิดกฎหมายเพื่อจุดประสงค์ออกแรงงานและให้ประสานสมทบกระทรวงการต่างประเทศกรมกงสุล เพื่อให้มีการเลือกเฟ้นในการออกวีซ่าประเภทแรงงาน LAB2 ตามที่ได้กำหนดเวลาไว้ในข้อ1และเสนอให้ทั้ง2ภาคส่วนแจ้งไปยังสายตั้งของตนในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติ 3. ห้ามบุคคลนิติบุคคลผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการรับเอาและนำใช้แรงงานสัญชาติบังกลาเทศที่บ่แม่นตนเองเป็นผู้ขออนุญาตนำเข้ามาให้มาเฮ็ดเวียกนำตนอย่างเด็ดขาด 4. ให้เจ้าหน้าที่กวดกาแรงงานสมทบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มทวีการลงติดตามกวดกาหัวหน่วยแรงงานที่เสนอขอนำเข้าและสถานที่เฮ็ดเวียกที่มีการนำใช้แรงงานต่างประเทศสัญชาติบังกลาเทศโดยเฉพาะหัวหน่วยแรงงานที่สงสัยหรือมีพฤติกรรมว่าเป็นการนำเข้ามาเพื่อแจกจ่ายให้หัวหน่วยแรงงานอื่น 5. ถ้าพบเห็นบุคคลนิติบุคคลผู้ใช้แรงงานผู้ประกอบการที่นำเข้าแบบบ่ถูกต้องนำเข้าเพื่อแจกย้ายรับเอาและนำใช้แรงงานต่างประเทศสัญชาติบังกลาเทศแบบบ่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการของลาวแม้นให้ดำเนินมาตรการที่เด็ดขาดดังนี้หาจำหนึ่งนำเข้าและนำใช้โดยบ่ได้รับอนุญาตจากองค์การคุ้มครองแรงงานจะถูกปรับใหม่2,500,000กีบต่อคนต่อครั้งหาจำ2นำเข้าเพื่อแจกย้ายให้หัวหน่วยแรงงานอื่นจะถูกปรับใหม่2,500,000กีบต่อคนต่อครั้ง5.3 นำไส้และหรือหับเอาผู้ออกแรงงานต่างประเทศเฮ็ดเวียกบ่ถูกกับสื่อหัวหน่วยแรงงานที่ขอนำเข้าตามที่กำหนดไว้ในบัตรอนุญาตเฮ็ดเวียกจะถูกปรับใหม่2,000,000กีบต่อคนต่อครั้ง5.4 ผู้ออกแรงงานต่างประเทศที่เฮ็ดเวียกบ่ถูกสถานที่เคลื่อนย้ายไปเฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยแรงงานอื่นโดยบ่ได้รับอนุญาตแม้นจะถูกปรับใหม่10,000,000กีบต่อคนต่อครั้งพร้อมทั้งผลักดันให้กลับคืนประเทศต้นทางภายใน30วัน 5.5 การนำเข้าและนำใส้โดยบ่ถูกต้องตามกฎหมายแม้นให้เจ้าหน้าที่กวดกาแรงงานใส่มาตรการปรับใหม่ตามข้อที่5จำ1 5.2 5.3 5.4 ที่ได้กำหนดไว้และกฎหมายระเบียบการอื่นที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการคุ้มตัวหรือกักขังถ้ามีการพักดันให้แรงงานต่างประเทศกลับคืนประเทศต้นทางให้รับผิดชอบค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งหมดโดยบ่มีข้อยกเว้นในกรณีกวดพบเห็นมีการละเมิดครั้งที่2แม้นจะถูกปรับใหม่3เท่าของค่าปรับใหม่และส่งให้เจ้าหน้าที่ของภาคส่วนเกี่ยวข้องดำเนินคดี 5.6 ในกรณีผู้ใช้แรงงานผู้ประกอบการและผู้ออกแรงงานต่างประเทศบ่ปฏิบัติและบ่ให้การร่วมมือจัดตั้งปฏิบัติมาตรการที่ระบุไว้ให้เจ้าหน้าที่กวดกาแรงงานเสนอถึงคะแนนการเกี่ยวข้องเพื่อโจ๊ะการดำเนินธุรกิจการผลิตสัวขาวถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจและส่งให้ศาลดำเนินคดีตามกฎหมาย 6. ให้กรมการจัดหางานกลุ่มคุ้มครองแรงงานจัดกองประชุมร่วมกับแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อปรึกษาหรือรับฟังการรายงานสภาพการคุ้มครองแรงงานต่างประเทศโดยเฉพาะแรงงานสัญชาติบังกลาเทศที่เข้ามาเฮ็ดเวียกอยู่ลาวแล้วรายงานให้คณะนำกระทรวงรับทราบเป็นตระระยะ 7.ให้แผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงนครหลวงสมทบกับโครงการแรงงานและสวัสดิการสังคมเมืองนครเก็บกำข้อมูลติดตามกฎกาการนำใช้แรงงานต่างประเทศสัญชาติบังกลาเทศถ้าหากพบความยุ่งยากในการจัดตั้งปฏิบัติแม้นให้รายงานถึงกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรับทราบเพื่อหาทางแก้ไขในเวลาอันควร 8. มอบให้กลุ่มคุ้มครองแรงงานกลุ่มจัดหางานแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมขันแขวงนครหลวงเวียงจันทน์ผู้ใช้แรงงานผู้ประกอบการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจงพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติแจ้งการฉบับนี้อย่างเข้มงวด 9. แจ้งการฉบับนี้มีผลบังคับใช้นับแต่วันลงลายเซ็นเป็นต้นไปดังนั้นจึงแจ้งมายังท่านเพื่อทราบและจะตั้งปฏิบัติตามแจ้งการฉบับนี้อย่างเข้มงวดเซ็นแทนรัฐมนตรีพงไสยศักดิ์อินทาราช
1: เมืองสารวันเกี่ยมความพร้อมจัดงานบุญทรงเหือประจำปี2026ในระหว่างวันที่25-26กันยานี้ในโอกาสบุญห่อข้าวสลากคาดว่าจะมีเหือส่วงเข้าร่วมแข่งขันหลายกว่า40ลำท่านข่าวผู้ใสห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสารวันต่างหน้าคณะรับผิดชอบจัดการบุญทรงเหือประจำปี2026ที่เมืองสารวันให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อสืบสานฮีตของประเพณีอันดีงามของชาติและของท้องถิ่นเมืองสารวันเพื่ออนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมให้ยืนยงบุญห่อข้าวสลากและงานบุญทรงเหือเป็นวัฒนธรรมหนึ่งที่ต้องโฮมความสามัคคีให้เป็นปึกแผ่นเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ
3: สำหรับปีนี้จะได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่โดยเน้นถึงความเป็นวัฒนธรรมเอกลักษณ์เฉพาะและประเพณีอันดีงามของชาวเมืองสารวันคาดว่าจะแบ่งการแข่งขันเพื่อออกเป็น2วันมีทั้ง3ประเภทคือเครือ12สีพายสายยิ่งเครือประเภทเสาหาฮัสเก่าสีพายสายยิ่งและเครือประเภท35สีพายสายเปิดกว้างซึ่งคาดว่าจะมีเครือช่วงเขาห่วมมาจากบรรดาบ้านตะแสงเมืองแข็งอ้อมขางบรรดาหัวหน่วยธุรกิจทั้งภายในและต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดประมาณ42คณะรายการขึ้นไปการเคลื่อนไหวบุญแมนได้กำหนดเอาแต่วันที่15หา26กันยา2026
1: ท่านข่าวโพไซของประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสารวันได้เชิญชวนประชาชนบรรดาเผ่านักท่องเที่ยวภาคส่วนธุรกิจและผู้ประกอบการเข้ามาร่วมสมหวมเสียและเที่ยวงานบุญสงเหือประจำปี2026อยู่เมืองสารวันด้วยบรรยากาศคือคลื่นมวลซื่นและร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีรักษาความเป็นระเบียบความสงบความสะอาดและความปลอดภัย
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามในโอกาสเยี่ยมยามฝรั่งยามเป็นทางการของท่านเตอร์เลิมเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามตามคำเสื้อเสริญของท่านเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งสองฝ่ายได้ออกแถลงการร่วมเกี่ยวกับการสุกยู่การพันขยายขอบเขตคู่มือยุทธศาสตร์อย่างหอบด้านระหว่างเวียดนามฝรั่งเกี่ยวกับการร่วมมือสากลในภาคพื้นเวียดนามและฝรั่งได้ยั่งยืนคืนเกี่ยวกับการทำมือกันฟื้นฟูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโลกให้เป็นปกติและวัฒนธรรมเคารพกฎหมายสากลและกฎบัตรสหประชาชาติอย่างครบถ้วนสนับสนุนการปฏิรูประบอบระเบียบการขององค์การสหประชาชาติเพิ่มทวีการทำมือระหว่างอาเซียนและยุโรปเพิ่มทวีการทำมือในขอบเขตองค์การฟรังโกโฟนีเวียดนามและฝรั่งยังได้เพิ่มทวีการทำมือในของเขตป้องกันชาติในนั้นได้ให้บุริมสิทธิ์เกี่ยวกับการทำมืออุตสาหกรรมป้องกันชาติและเทคโนโลยีป้องกันชาติเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายสุขยู่การทำมือและบำรุงสร้างการป้องกันและต้านอาชญากรรมที่มีการจัดตั้งข้ามชาติสองฝ่ายยังสืบต่อสุขยู่การทำมือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เครื่องสักน้ำไฟฟ้าหรือแพนซิปเทคนิคดิจิตอลเทคโนโลยีชีวศาสตร์และอื่นๆ
0: ตามข่าวต่างประเทศตอนบ่ายวันที่12กันยายนทันสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนได้เข้าร่วมกองประชุมสุดยอดบริกส์ครั้งที่18และระยะที่1จัดขึ้นอยู่นครหลวงนิวเดลีประเทศอินเดียและได้กล่าวคำปราศรัยสำคัญในหัวข้อร่วมกันแบกหาบความรับผิดชอบแห่งยุคสมัยและกล้าเป็นผู้บุกเบิกคำปราศรัยดังกล่าวมีหัวข้อที่จะแจ้งโดยประเสริฐหน้ากับลัทธิฝ่ายเดียวการเมืองมหาอำนาจและสภาพการเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนอยู่ในโลกปัจจุบันบรรดาประเทศสมาชิกบริกควรหัวมือกันแบกหับความรับผิดชอบแห่งยุคสมัยและกล้าเป็นผู้บุกเบิกควรเป็นผู้บุกเบิกในการสุกยู่การพัฒนาที่มีการประดิษฐ์สร้างและเพิ่มทวีการหัวมือด้านปัญญาประดิษฐ์ควรเป็นผู้บุกเบิกในการปกปักรักษาสันติภาพและเสถียรภาพคัดค้านแนวคิดสงครามเย็นและการเป็นปรปักษ์กันระหว่างฝ่ายเข้าร่วมการแก้ไขปัญหาที่เป็นจุดสุ่มอย่างสร้างสรรค์ควรเป็นผู้บุกเบิกในการสุกยู่การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนกันระหว่างอารยธรรมต่างๆลงลึกการหัวมือด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาและอื่นๆควรเป็นผู้บุกเบิกในการปฏิรูปและปรับปรุงการบริหารทั่วโลกปกปักรักษาอำนาจขององค์การสหประชาชาติสนับสนุนโครงประกอบการค้าหลายฝ่ายและยกสูงสิทธิ์ประกอบคำเห็นของบรรดาประเทศเขตโลกใต้ในระยะ20ปีผ่านมาประเทศสมาชิกบริกส์ได้หับผลสำเร็จด้านการพัฒนาที่อุดมสมบูรณ์แสดงให้เห็นว่ากลไกบริกส์มีลักษณะเป็นตัวแทนที่กว้างขวางและมีกำลังแห่งบ่มซ่อนอันใหญ่หลวงในการพัฒนาฝ่ายต่างๆควรยึดมั่นจิตใจของบริกส์ลงเลิกการหัวมือในโครงเขตต่างๆเพิ่มทวีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสุกยู่ให้สร้างระเบียบสากลที่ยุติธรรมและกลมรวมหลายขั้วเก่าสร้างโลกหลายขั้วที่มีความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวพักนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยศิษฐ์และอัมไพวันวอมทรอ่าน
4: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลยที่ FM-Swift เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
4: แท้วะอีลีวะ
5: อืมยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรห่วมกันได
4: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลหุ้มบ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแนนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
1: แบ่งกันใส่แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
4: แท้วะอีลีวะ
5: อืมยิ้ม
6: ไอ้มื้อนี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นคนติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
7: โอ้ยน้องไปอยู่ไสมาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเทียบเท่ากรมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
6: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะไอ
7: ้สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
6: อ๋อแม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะไอ
7: ้สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
6: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
7: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทร์
8: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
9: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
10: เงินขีบเงินตระกูลของเราอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
11: ใช้เงินขีบทั่วทั้งซ่าทักษาค่าบทบาทเงินขีบลาวสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำประทานเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารและการนี้มีท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 12:30 หาเวลา 13:00 กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และมาพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในเวลาพักเที่ยงมื้อนี้ทางรายการพวกเฮากับมีข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆนำมาฝากประทานโดย30นาทีนี้จะให้ท่านได้รับฟังบรรดานิติกรรมต่างๆที่ปินอ้อมเวียงงานหลักทรัพย์นอกจากนั้นจะมาบอกสองทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนการตลาดทุนสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนตลาดทุนนี้ก็สามารถติดต่อพัวพันได้เบอร์โทรแม่น021-217-770และพัวพันเวียงงานการธนาคารก็สามารถสอบถามได้เนาะ บอร์โทรแมน021-260-283ถามว่าทานใดทีมีความสนใจอยากหัวบริษัทที่สักส่วนให้เข้าไปได้ดมทืนได้เคลื่อนไหวถูกต้องตามวัตถุประสงค์และได้รับการคุ้มครองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือบอทานสามารถโทรสอบถามได้เนาะเพราะว่ามีเบอร์สายด่วนหมายเลข1602เป็นเบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ติดต่อสอบถามได้ในโมงเวลาราชการจะบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอากฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มานำเสนอให้ประธานได้รับฟังเคียงคู่กันนั้นก็มีสารณะฮู้สลับสเปียนเสียงเพลงมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการก่อน
12: เดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได้ค่ะ
13: ว้าเป็นได้เลยล่ะ
12: กันยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
13: ตามเชื่อหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหาประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
12: เอาแล้วเขาจะติดตามได้ไหนแบบนี
13: ้รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.lawหรือติดต่อสอบถามกับบริษัทรักษาทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองทรัพย์เขารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
12: ว้าวถูกต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนาะ
13: แม่นแล้วถ้าตัวจะรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
12: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-217770
14: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
9: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
11: ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารได้รับฟังข้อมูลสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปแล้วท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์ติดต่อสอบถามได้เนาะเบอร์สายด่วน1602นอกจากนั้นก็ยังสามารถติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารผ่านทางหน้าเพจ Facebook เนาะเสิร์ชเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์อันดับต่อไปนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอากฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มานำเสนอให้ประธานได้รับฟังมื้อนี้นำเสนอในมาตรา5เว้าถึงหลักการเคลื่อนไหวเวียกงานหลักทรัพย์การเคลื่อนไหวเวียกงานหลักทรัพย์ให้ปฏิบัติตามหลักการคือดังนี้1สอดคล้องกับแนวทางนโยบายยุทธศาสตร์กฎหมายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ2คุ้มครองอย่างรวมศูนย์และเป็นเอกภาพในขอบเขตทั่วประเทศ3ปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันซอบทำของผู้ลงทุน4ว่องไวทันสมัยมีประสิทธิภาพโปร่งใสยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้5ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อระบบการเงินและมาตรา6ก็ได้เว้าเกี่ยวกับการปกป้องท่านผู้ฟังพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติเวียกงานหลักทรัพย์และผู้เข้าร่วมเวียกงานดังกล่าวเป็นต้นแมนผู้รายงานผู้สนองข้อมูลพยาบาลผู้เสียวสารและครอบครัวของพวกเกี่ยวจะได้รับการปกป้องทางด้านกฎหมายจากการแก้แค้นข่มขู่ต่อชีวิตสุขภาพอิสรภาพและเกียรติศักดิ์ศรีสื่อเสียงหรือทรัพย์สมบัติส่วนตัวและในมาตรา7ก็ได้เว้าเกี่ยวกับขอบเขตการนำใช้กฎหมายกฎหมายฉบับนี้นำใช้สำหรับบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งทางภายในและต่างประเทศที่เคลื่อนไหวเวียกงานเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์อยู่ภายในสปป.ลาวเฮาท่านผู้ฟังตอนนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนระยะต่อไปพวกเฮาก็ได้นำเอากฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มานำเสนอให้ประธานได้รับฟังเต็มอี

0: เออเสี่ยวเขาทำตัวนี่ดู
1: นี่อย่างน
0: ้อได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอ่ะตัวน่าสนใจป
1: ่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: เอ้าเป็นอย่างมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั้นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมใจคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นน่ะ
0: แม่นว่าฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆแล้วสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
1: เอาฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์โทคตลกทจำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้รับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปแล้วกับเข้ามาสู่ในระยะนี้มีรายการทานใดทีกำลังรับฟังรายการพวกเราอยู่ท่ามกลางบรรยากาศเวลาพักเที่ยงมื้อนี้ท่านผู้ฟังกันเดินทางกันไปกันมาสำหรับทานใดทีว่านำไส้ยานพาหนะก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำการคอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันหรือว่าท่านใดที่กำลังเดินทางไปกินข้าวเที่ยงเนาะในตอนเที่ยงแบบนี้บางคนนี่ก็รับประทานอาหารเที่ยงกันแล้วกำลังติดตามรับฟังรายการอยู่กำลังสืบต่อในการก้าวเข้าสู่ประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานของแต่ละคนบ่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่เวียกงานใดก็ดีทางรายการเพื่อนธนาคารก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกคนก็แล้วกันอันดับต่อไปนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอากฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มานำเสนอให้ประธานได้รับฟังมื้อนี้นำเสนอในภาคที่2เว้าเกี่ยวกับการออกจำหน่ายหุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาลและการเคลื่อนไหวของบริษัทออกจำหน่ายหุ้นกู้และบริษัทจดทะเบียนสืบต่อในมาตราที่8เว้าถึงการออกจำหน่ายหุ้นการออกจำหน่ายหุ้นแม่นการนำเอาหุ้นของบริษัทออกจำหน่ายให้แก่ผู้ลงทุนเพื่อเป้าหมายใดหนึ่งหรือทั้งหมดคือ 1. เพิ่มทุนหรือระดมทุนเพื่อขยายกิจการ2. เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น3. ปันผลหรือให้เป็นรางวัล 4. เป้าหมายอื่นตามการกำหนดของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์สำหรับการออกจำหน่ายหุ้นเพื่อปันผลหรือให้เป็นรางวัลได้กำหนดไว้ในระเบียบการต่างหากและมาตรา9ก็ได้เว้าเกี่ยวกับรูปแบบการออกจำหน่ายหุ้นการออกจำหน่ายหุ้นประกอบด้วย3รูปแบบคือ 1. ให้แก่มวลชน 2. ในวงจำกัด 3. ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและสืบต่อในมาตรา10ท่านผู้ฟังเว้าถึงการออกจำหน่ายหุ้นให้แก่มวลชนสำหรับการออกจำหน่ายหุ้นให้แก่มวลชนแม่นการออกจำหน่ายหุ้นครั้งทำอิฐหรือออกเพิ่มที่มีการโฆษณาเผยแพร่ผ่านทางสื่อมวลชนในวงกว้างบ่มีการกำหนดประเภทหรือกลุ่มผู้ลงทุนเฉพาะใดหนึ่งที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นนำเสนอกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ให้มิตรรายการได้รับฟังตอนนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังนั้นได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

ใส่เงินกีบถอดดังซ่านทักษาคาบทบาทเงินกีบแล้วขณะนี้ทันพรมพับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และการนี้มีทันได้รับฟังเป็นประจำเนาะวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 12:30 หาเวลา 13:30 นาทีนี้พวกเขาได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารสารานหู้เคียงคู่กันนั้นก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอให้มิตรรายการได้รับฟังซึ่งระยะนี้ท่านผู้ฟังเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการเป็นระยะที่3เนาะพวกเราก็มีสารานาหู้จากทางรายการพวกเขามานำเสนอให้ประธานได้รับฟังโดยเฉพาะมีรายการทานใดที่ว่าเป็นเจ้าของรถเป็นโซเฟอร์รถเนาะมียานพาหนะครอบครองมื้อนี้อยากแนะนำเทคนิคการขับรถให้ประหยัดน้ำมันท่านผู้ฟังคือ1บ่ขับรถไวการที่เฮาขับรถไวจะเฮ็ดให้เครื่องจักรเฮ็ดเวียกหนักหลายขึ้นซึ่งมันเป็นการเผาผลาญน้ำมันหลายเกินไปท่านผู้ฟัง2กับบ่ควรอุ่นจักรถไว้เดินเกินไปเด้อเมื่อที่อุ่นจักรถในตอนเช้าท่านผู้ฟังบางคนนี่ก็จะติดจักรไว้เดินโดนเนาะถามว่าเป็นไปได้ก็ขอให้ทุกคนอุ่นจักรถไว้จักน้อยหนึ่งก่อนเนาะแล้วก็บ่ควรติดจักรไว้ดุนหลายเกินไปเด้อ3ก็คือบ่บรรทุกเครื่องหนักการที่เฮาเห็นรถบรรทุกเครื่องหนักนั้นท่านผู้ฟังจะเฮ็ดให้จักรนี้ได้ใช้แฮงในการลากบ่ว่าจะเป็นการขนเครื่องถ้าว่าเฮาเพิ่มสิ่งของวัตถุหนักใส่บรรทุกหนักหลายเกินไปก็จะเฮ็ดให้มีการสิ้นเปลืองน้ำมันได้เส้นเดียวกัน4ก็คือดับรถเมื่อต้องจอดท่านผู้ฟังเวลาที่เฮาจะหยุดจะจอดรถโดนๆนี่เนาะก็ควรดับจักรก่อนท่านผู้ฟังเพื่อว่าในจุดนี้จะสวยประหยัดน้ำมันได้หลายขึ้น5ก็คือมันกวดสภาพเทคนิคของรถจะสวยเฮ็ดให้สามารถประหยัดน้ำมันได้ถึง10ส่วนห้อยต่อปีและถ้าว่าไปทางเดียวกันนี่กะเพื่อเป็นการลดพรค่าใช้จ่ายก็ควรไปน้ำกันท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นในครอบครัวหันมาใช้รถคันเดียวกันเพราะว่าทางที่เฮาจะนำใช้นี่เป็นจุดหมายไปทางเส้นเดียวกันท่านผู้ฟังเพราะว่าการเดินทางการใช้รถใช้ถนนในแต่ละมื้อท่านผู้ฟังบางคนนี่กะเดินทางไปในจุดหมายเส้นทางเดียวกันเนาะก็ขอให้ไปน้ำกันท่านผู้ฟังโดยเฉพาะเฮือนหลังใดที่ว่าไปส่งลูกส่งน้องส่งเอื้อยเนาะไปกับครอบครัวนี้ท่านผู้ฟังจะเป็นการสวยประหยัดหลายจ่ายประหยัดน้ำมันและนี่ก็คือเทคนิคในการขับรถท่านผู้ฟังให้ประหยัดน้ำมันมิตรและการทานใดที่ได้รับฟังผ่านไปแล้วก็ลองนำไปปฏิบัติเบิ่งเนาะฝ่าถ้าว่าได้รับผลดีหรือว่าตอบโจทย์แล้วใดก็สามารถแจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเขาได้เติมแต่ว่ามื้อนี้เบิ่งเวลานาทีจากทางรายการก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วเวลานี้ผ่านไปไวไวดำเนินรายการ30นาทีบืดเดียวก็ขอบใจอีกทีนึงกับผู้ให้การสนับสนุนรายการธนาคารแห่งสปป.ลาวและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ปิดท้ายรายการให้ท่านผู้ฟังนั้นได้รับฟังเสียงเพลงหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มือมันเป็นไปได้วะ
1: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่เสริมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
0: ้
1: อ
0: แท้วะอีหลีวะ
1: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
0: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
1: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแนนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: รายการ Colorful Music
4: Welcome to Colorful Music
3: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
4: The program updates one music trend for you.

สบายดีมีรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz พบพ้องกันอีกแล้วมื้อนี้กับ 13 โมงเป็นต้นไปงานเพลงสากลรับหน้าที่ดำเนินรายการโดยกิ่งไม้อ่ะการเดินทางพร้อมกันกับเพลงเก่าๆที่พวกเราหยิบมาให้มีรายการได้ฟังธีมของรายการก็คือนำเพลงเก่าฮวนคืนอดีตเอาใจผู้ใดมาเพลงเก่าๆก็สามารถแนะนำกันเข้ามาผ่าน32ทางเด้ออันนึงก็เป็น0305787052และอีกตึมเบอร์1เป็นเบอร์ตั้งโต021224173หลายคนก็ลมกันนะนะว่าฝนคือสิเสาแล้วปลายฝนต้นหน้าแมนบ่ก็คงจะให้คำตอบบ่ได้เถื่อเพราะว่ายังเห็นฝนซื้อต่อตกอยู่หลายคนก็ว่าลงเกียมดินวานกาประเภทที่หมักปูกหมักฟางนะอยู่แถวบ้านนั้นบ้านค่อยบ้านเจ้าสลายก็จะหมักมีส่วนน้อยอ่ะพอได้แหงฉะนั้นก็จะลงกันเรื่องนี้รู้สึกว่ายังบ่ไว้ใจเด้อเมื่อวานนี้ก็เอาแท้เอาหวานนั้นเดี๋ยวนี้ก็ยังมืดคึ้มกันอยู่ก็รักษาสุขภาพนั่นล่ะอากาศเปลี่ยนแปลงแน่มีรายการปีนี้เพิ่นว่าฤดูฝนจะมาฮอดไวก็ติดตามไปนำกันนะกับงานเพลงเก่าๆอ่ะมักเพลงแบบใดก็สามารถสื่อสารกันได้ตอนนี้พวกเราเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมซึ่งรายละเอียดต่างๆโปรโมชั่นพวกเราหยิบมาปล่อยหยิบมาเว้าทุกมือแต่ว่าก่อนจะเข้ารายละเอียดนั้นเข้ามาฟังเพลงทักทายกันก่อน

0: การยีเพลงนี้มาทักทายให้มีรายการได้ฟังเป็นผลงานของ Three Doors Down ซึ่งเป็นวงร็อกแบนด์จากอเมริกาใส่ชื่อว่า Three Doors Down บ่ค่อยจะคุ้นกับชื่อพวกเกี่ยวแม่นบ่เพลงนี้ใส่ชื่อว่า Here Without You ซึ่งพวกเกี่ยวปล่อยเดือน7 2003ซาวปลายปีมิดรายการกับอัลบั้มที่กับซิงเกิลที่สร้างกันอยู่ในสตูดิโออัลบั้มโปเกียวใส่ชื่อว่า Away From The Sun ซึ่งเพลงก็ย้ำว่า I'm here without you baby but you are still in my lonely mindและก็ย้ำว่า I dream about you all the time You are still with me in my dreams ยั่งยืนเลือกเกินว่ายั่งยืนกับความคิดฮอตคิดเทิงอะเนาะกับคนที่ตัวเองหักอยากจะอยู่ใกล้สิทธิ์อะเน้นก็คือความคิดเทิงแบบโบลดหลักบอกว่า you need I'm here without you you need โดยที่บ่มีเจ้าอยู่เคียงข้างประมาณนั้นแต่อยากจะบอกว่า you still on my lonely mind แต่อยากจะบอกว่าเจ้านั้นยังอยู่ไหนความคืดยึดใครก็ว่าเป็นเงาตามตัวแล้วก็ยั่งยืนว่า I dream about you all the timeเจ้ามาบุยูกับฟันเห็นตลอดว่าสั้นแล้วก็ยังยืนตืมอันหนึ่งว่า You are still with me in my dream ฟันเห็นทุกมือประมาณนั้นก็ยังดีเนาะที่ว่าฟันเห็นบางคนไปแล้วไปรับฟันบ่ฟันเห็นอันใดก็บ่มีประมาณนั้นยังขี้ร้ายฟันเห็นก็อย่างเห็นให้เฮานั้นมีหอยยิ้มอ่ะกับคนที่เฮาอยากพบอยากพอประมาณนั้นขอบใจเด้อที่ทูนินมาติดตามรายการกับมื้อวันอังคารเนาะคาลิฟอร์เนียนำเพลงค่อนข้างจะเก่าๆอ่ะมาให้มีรายการได้ฟังเมื่อกี้ก็สาวปลายปีแต่ถึงว่าเก่าแท้เก่าว่าบ่กะบ่ถือว่าเป็นถือตามธีมของมื้อนี้ละฉะนั้นมีรายการอยากจะแนะนำเพลงเน้นเป็นเก่าๆนะผ่านทาง021-224173หรือจะผ่าน030-578-7052ลาวโทรคมแจ็คโซกมิดรายการก็ขอบใจที่เพิ่นให้การสนับสนุนรักเนาะในรายการนี้แจ็คโซคมฮอบสร้างตังค์30ปีตอนนั้นเพิ่นแจ้งมาในซ่อง3เดือนลวดกันละเดือนนี้ก็จะแจ้งออกไปหอยล้านเพียงแต่พ่อแม่พี่น้องพวกเฮาเวลาตื้มเงินตื้มแพ็กเกจได้กันแล้วแต่ในเครือข่ายเราโทรคมต้องแน่ใจว่าบ่หลุด 100,000 เด้อถ้าครบ 100,000 เพื่อเบอร์เฮานั้นจะเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนดอมมื้อนี้ก็ครึ่งเดือนแล้วเด้ฉะนั้นพวกเขายังปฏิบัติเงื่อนไขที่เพิ่นระบุไว้ได้อยู่นะกันลุ้นไปนำกันแล้วสามารถติดตามผลของการแรนดอมผ่านทาง Facebook ของลาวเทเลคอมมีรายการสามารถติดตามผ่านสองทางนั้นทีมงานพวกเขาก็มีแต่หยิบเรื่องราวต่างๆโปรโมชั่นต่างๆมาว่ามาว่าส่วนพ่อแม่พี่น้องพวกเขาเมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้วการลุ้นรางวัลติดตามผ่านทาง Facebook ของเราเทเลคอมเด้อส่วนบริการต่างๆมีรายการมีคำถามอยากจะถามพวกเราก็มีไลน์ช่องทางให้มีรายการได้ติดต่อเซ็นสอบถามเกี่ยวกับมือถือบริการมือถือก็กดไป101เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ากจะได้ Wi-Fi เข้ายาวเข้าเหงือนหรือว่ามีปัญหาต่างๆก็สามารถสอบถามไปอย่าง131อยากจะได้เบอร์ตั้งโต๊ะเข้ายาวเข้าเหงือนเข้าสำนักงานก็สอบถามไปอย่าง175178แล้วพอเฮายังมีอีกตึม2ทาง1นั่นก็คือ5858สายด่วนบริการเสริมพวกเขาซ้ําสิเอาคะแนนแลกมูลค่าโทรคะแนนแลก Data หรือว่าสมัครแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตต่างๆสามารถใช้บริการนี้ได
1: ้ขณะนี้ท่านกําลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: ตลองเหลาชลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
2: You are listening to colorful music. Enjoy.
4: เออนี่ตุนคู่บัววาตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้โอ
4: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
5: โอ
4: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
5: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
4: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music The Best Radio in Town
6: สนับสนุนโดย
7: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: ทานหู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งหับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำไส้ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำไส้ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มไส้แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

กับตอนนี้มีรายการยังเดินทางพร้อมทางคาร์ลฟุนอยู่จริงไหมครับนักที่ดำเนินรายการยากจะสื่อสารยากจะใช้ช่องทางนี้เป็นบอนป้อนข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้า10นาทีตอนต้นยังได้อยู่สามารถติดต่อทีมงานพวกเขาขณะจะทำรายการ030578705หรืออีกตึมเบอร์1021224173ปะเบอร์ไว้เดี๋ยวทีมงานพวกเขาติดต่อกลับนะตอนต้นรายการยังใดมือนี้นอกจะเป็นเพลงซ่าเพลงไหวเน้นเป็นเพลงเก่าๆอ่ะยังจะฟังก็สามารถแนะนำกันเข้ามาใส่เมื่อกี้เพิ่นว่าข้อเพลง The Reason Reason ก็มีนักฮ้องหลายคนเลยมาฮ้องแล้วก็เวอร์ชันก็ต่างกันทำนองก็ต่างกันแต่ว่ากิ่งไม้หยิบตัวนี้เด้อหยิบผลงานของโฮบาสแตงใส่ว่า The Reason มาฟังเบิ่งว่าจะถูกใจหรือบ่

0: ึ้งได้ใจอยู่ผลงานของโฮบัสตันซึ่งพวกเกี่ยวของเพลงนี้ใส่ซื้อว่า The Reason บ่ฮู้ว่ามีรายการจะหมายถึงวงนี้บ่นะซึ่งปล่อยเดือน12 2003ซิงเกิลตัวนี้ปล่อยอีลี่มันเดือน1พฤศจิกายน2004แต่ว่าเป็นอัลบั้มแล้วปล่อยห้องปากห้องคอกันไปมันกลางเดือน12ว่าซั่นจ้ะกับโฮบัสแตงนั่นก็เป็นนักศิลปินจากอะคูราฮิลส์ซึ่งเป็นสานเมืองอะเนาะจากในแถวแคลิฟอร์เนียแอนด์ LA พวกเกี่ยวหมาหวมกันเป็นวง1994แล้วมีเสียงเพลงนี้มีซิงเกิลตัวนี้ Say What The Reasonsเหตุผลต่างๆอธิบายถึงเหตุผล so ที่จำเป็นต้องไปเหตุผลต่างๆอยู่ในเนื้อในเพลงซึ่งยากจะอธิบายออกมาเป็นเพลงประมาณนั้นเก่าแท้เก่าว่าบอกะบอกะเก่าอยู่คือตามธีมของรายการแล้วเด้ก็หยิบมาให้มีรายการได้ฟังเนาะอยากจะฟังเพลงอื่นได้ก็สามารถกิ้งกังกันเข้ามาลำพังกิ้งไม้บางเทื่อปล่อยไปบ่ทึกใจก็มีก็ขอบใจเด้อที่บอกซื้อมาว่า The Reason หวังว่าคงทึกใจกันไปเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมมิดรายการตอนนี้สามารถเปลี่ยนมาไซส์แพ็กเกจ 5G ซัมซีลินเน็ตบ่ว่าจะเป็นทางอันผ่านทางเบิ่งนั่งฟังเพลงผ่านทาง YouTube YouTube Facebook Facebook สินะช่องทางต่างๆมิดรายการสามารถสมัครไซส์แพ็กเกจ 5G ในเครือข่ายเราโทรคมเป็นเบอร์ตืมเงินเบอร์รายเดือนก็สามารถสมัครได้เด้อมี4แพ็กเกจด้วยกันแต่ละแพ็กเกจนั้นใช้ได้1เดือนจะเป็นเบอร์รายเดือนเบอร์ตืมเงินก็สามารถสมัครแบบเดียวกันแพ็กเกจ1แสนกิกมี30กิกให้ใช้รหัสแพ็กเกจแม่น512เด้ออีกตืมแพ็กเกจตัวหนึ่ง 150,000 มี70กิกแพ็กเกจเป็น513พวกเรายังมี 250,000 แพ็กเกจตัวนี้มีดาตาให้ถึง125กิก515แพ็กเกจนะส่วน 500,000 นั้นก็เป็นแพ็กเกจที่ใหญ่สุดมีดาตาถึง250กิกแล้วรหัสแพ็กเกจเป็น514จื้อรหัสแพ็กเกจแล้ววิธีสมัครแบบเดียวกันเด้อกดผ่านหน้าจอกดดาว559เครื่องไม้ดาวใส่รหัสแพ็กเกจที่เราต้องการเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกคุ้มเกินคุ้มเลยล่ะกับเราโทรคม 5G นะสำหรับบริการ Wi-Fi เขายาวเขาเหือนมีรายการก็สามารถเลือกเลยส่งแบบพ่อแม่พี่น้องอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็สามารถเลือกตัวนัดแห่งทั่วทุกห้องภายในเหือนเอิ้นว่าบริการ FTTR นะ FTTR นี้ย่อมาจากคำว่า Fiber to the Roomเพิ่นมีให้พ่อแม่พี่น้องนครหลวงเวียงจันทน์ได้ซ้ายก็มีเป็นแพ็กเกจ3เดือน 1,500,000 มีความไวถึง50เมกก็ถือว่าเน้นความแห่งทุกแจมมุมอ่ะของเหือนนั่นล่ะผู้ใดนำไซส์ใหม่ค่าติดตั้งและโมเด็มให้ฟรีส่วนอยู่ต่างแขวงเนาะอยากจะใช้บริการ Wi-Fi ของเราโทรคม มีรายการใช้บริการตัวนี้เด้อ FTTH ตัวนี้นี่มันย่อมาจาก Fiber to the Home ก็มีไลน์แพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกปกติแพ็กเกจพื้นฐาน35เมกราคา 165,000 กีบจ่ายเป็นปีจ่ายเป็นครึ่งปีสิเพิ่นก็มีเดือนนำไซแทมให้อ่ะแล้วถ้าเขาต้องการคอมไวไลน์กว่านั้นมีรายการก็สามารถอัพจาก35เมกมาเป็น55มี70ก็มี80 120 160 180 300 303 400ก็เลือกเอาตามความเหมาะสมเนาะเดือนได้ที่เขาใช้ไลน์เนี่ยเขาก็สมัครแพ็กเกจไลน์เอาแบบนั้นก็ได้นะมันคือความสะดวกเอาตัวนี้เข้าใส่อาเข้าเดียวแล้วก็จบมีรายการนะกับบริการ FTTH หรือว่า FTTR มีรายการสามารถสอบถามอีกตื่ม131สามารถสอบถามได้หรือได้เลข5เบอร์ตั้งโต๊ะ021219385 5พนักงานค่ายพวกเฮาได้เลยเบอร์นี้5965-4289 5965-5693 5580-4053หรืออีกตึงเบอร์1556-0083โต๊ะก็ทราบมาสอบถามเพิ่นได้มิดรายการบอกว่าต่อไปเอาเพลงผู้หญิงโอ้ยผู้หญิงมีหลายผู้ว่าผู้ว่านี่ก็ได้ได้ข้อเพลงเพิ่นก็ได้อยู่
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัลหนึ่งห้อยล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มือนี่เกี่ยมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: You are listening to colorful music. Enjoy.
4: เอ้อนี่ตุนห
5: ือ
4: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้โอ
4: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจคุณใด
5: โอ
4: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
5: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
4: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music The Best Radio in Town
6: สนับสนุนโดย ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: เป็นจังได้มีรายการปล่อยเพลงนี้ไปวอยกับละบ่คึกคืนคึกคืนกันเนาะเจนนิเฟอร์ลูเปสห้องเพลงนี้ไว้แต่2002ในอัลบั้มชื่อเป็นอัลบั้มพระบิดใส่ซื้อว่า On The Six ซึ่งมี Let's Get Loud แล้วก็มี Feel So Good อย่างต่างๆนะกับเพลงนี้การย้ำว่าLet's get loud คันท่าว่าเฮาอยากจะมวนซื่นกับปล่อยเสียงเพลงออกมาให้มันดังประมาณนั้น Turn the music to hear that sound เปิดเสียงเพลงให้มันแหงขึ้นเพื่อจะได้ฮู้ว่าเสียงเป็นแบบใดถึกใจหรือบ่ยังกับ Colorful นี่ละเนาะคันท่าว่าอยากจะติดตามอยากจะฟังกระทุนอินมาติดตามผ่านห้อยสามหรือ94หรือถังเว็บไซต์พวกเขาแล้วก็เปิดเสียงเพลงขึ้นเพื่อจะได้ฮู้ว่ามื้อนี้ผู้ใดมาทำหน้าที่และมีเสียงเพลงใดๆที่พวกเขาปล่อยออกไปส่วนห้างหันได้สนใจอยากจะใช้ช่องทางนี้ในการสนับสนุนพวกเขานะหรือว่าปอนข้อมูลข่าวสารเป็นอย่างลูกค้าก็เขายังมีเวลาบล็อกไว้ให้อยู่10นาทีตอนต้นอย่างใดนอกจากนั้นพวกเขาก็เดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคมบอกแล้วบอกอีกว่าตอนนี้เพิ่นแจกรางวัลครบรอบ30ปีแห่งการสร้างต่างบอกว่ามีรายการจะใช้บริการใดก็สามารถเข้าไปลุ้นรางวัลเพียงแต่ปฏิบัติเงื่อนไขดังนี้เวลาเฮาตื้มแพ็กเกจอ่ะเฮาไซส์แพ็กเกจที่เฮาสมัครหมดแล้วเวลาเฮาตื้มนี่เฮาต้องแน่ใจว่าตื้มให้ครบ 100,000 เด้อ 100,000 เพื่อว่าเบอร์เฮานั้นจะเข้าไปลุ้นรางวัลเพิ่นแจกมานี่3 4เดือนแล้วเดือนนี้ท้ายเดือนกว่าจะแจกออกไป100ล้านอีกฉะนั้นก็ลุ้นไปนำกันสามารถติดตามผลของการแรนเดิมผ่านทาง Facebook ของลาวเทเลคอมท้ายเดือนเพิ่นแรนเดิมนะคุณได้แจกไปหมดปีแล้วท้ายปีนี้ถือว่าเป็นรางวัลใหญ่โมใสเส้นว่าเงินสด 1.4 เตื้อแล้วเป็นคำมูลค่า300ปลายล้านเพิ่นจะแจกในท้ายปีฉะนั้นก่อนจะถึงรางวัลใหญ่พวกเขามาสิงรางวัลน้อยๆเล็กๆน้อยๆกันไปก่อนเนาะเป็นมอบไปเดือนละห้อยล้านเด้ลุ้นไปนำกันดังที่บ้องไว้นะพอเขาสามารถซื้อสั้นกันได้ขนาดจะทำรายการมักเพียงสามเพียงใหม่ก็สามารถกินกลางเงินเข้ามา My heart will go on เนี่ยก็เอาเสียงไม่ยิงแล้วเด้เมื่อกี้เลื่อว่าเป็นเพลง Boy Band นะ Backstreet Boy เด้อสั้นเดี๋ยวกินไหมสองเบิ่งเฮาเนาะก็ขอบใจที่ฟีดแบคมาเฮามาเว้าเรื่องพญาติอาฮิวามูแอฟริกาซึ่งเอิ้นภาษาอังกฤษว่า African Swine Fever หรือว่า ASF ซึ่งได้ระบาดอยู่แขวงสยามบุรีซึ่งริเริ่มการระบาดนั้นมันอยู่6เมืองนะตั้งแต่เดือนมิถุนาอันนี้เป็นข้อมูลจากอำนาจการปกครองท้องถิ่นฉะนั้นพญาติมูอาฮิวาแอฟริกันนี้มันได้เหตุให้มูตายหรือว่าต้องทำลายมู 5,400 ตัวแล้วแล้วได้สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจประมาณ14ล้าน9แสน14,900 ล้านกีบเอาแบบนั้นประมาณ600,000ปลายดอลลาร์สหรัฐได้แต่ว่า14ล้าน900,000คือว่ามูต้องว่า 5,000-6,000 ครับจริงไหมเว้าผิดไปต้องขออภัย ฉะนั้นมาฮอดมันกลางเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนาะเพิ่นบอกว่าจากอันน่ะ6เมืองอ่ะเดี๋ยวนี้แพร่ระบาดไปหลายกว่า11เมืองแล้วซึ่งได้ส่งผลกระทบอย่างลวงลายให้กับครอบครัวที่เลี้ยงหมูลายห้อยครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องอยู่เมืองมีสายเมืองเงินห้องซ่าเมืองคอบและเมืองเพียงก็ถือว่าเป็นไวรัสที่หุนแหงและแพร่ระบาดได้ง่ายโดยเฉพาะมันส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงหมูแล้วว่าหมูเลี้ยงนั่นล่ะตัวหมูที่เขาเลี้ยงและก็หมูป่าตามข้อมูลจากองค์การสุขภาพสัตว์โลกอ่ะพยาธินี้มีอัตราการตายสูงถึง 100% เพิ่นได้คันถ้าว่าหมูได้ติดพยาธิเนี่ยถึงว่าไวรัสนี้จะสร้างความเสียหายหายแห่งต่อฟุ้งหมูและเศรษฐกิจเลี้ยงหมูแต่เพิ่นก็บอกว่าพยาธินี้บ่ได้ติดต่อสู่คนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนเฮานี้นะสามารถเป็นพาหนะนำเสื้อไปสู่หมู่ใดโดยผ่านเสื้อผ้าอุปกรณ์อาหารหรือวัตถุอื่นๆสิ่งปนเปื้อนฉะนั้นการลักลอบนำเข้าการเคลื่อนย้ายหมู่ผลิตภัณฑ์จากหมู่โดยบ่มีการควบคุมถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่เฮ็ดให้พยาธินี้แพร่เพิ่นบอกว่าสาวเลี้ยงหมูบางส่วนยังทำการลักลอบขายซีนขายราคาถูกเพื่อลีกเลี่ยงการคาดถึงฉะนั้นเจ้าหน้าที่มันก็เตือนได้ว่าการกระทำดังกล่าวนี้เป็นการขัดขวางมาตรการควบคุมพยาธิและอาจเห็นให้พยาธิแพร่ระบาดหนักขึ้นคันยูออมแอมวงเบียนแข้งนั้นเนาะกับพยายามกำจัดและก็ควบคุมให้ได้อะบ่แพ้ไปแข้งอื่นห้องว่าการนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้แจ้งด่วนได้วันที่10ที่ผ่านมาให้สืบต่อกวดกาติดตามอย่างเคร่งครัดนั่นละการเคลื่อนย้ายหมู่และซีนหมู่ระวางแข้งละวางเมืองพร้อมทั้งห้ามอย่างเข้มงวดการนำเข้าผลิตภัณฑ์หมูจากต่างประเทศตลอดระยะที่มีการระบาดองค์การปกครองแขวงนะองค์การปกครองแขวงเมืองก็ได้สั่งห้ามการซื้อการขายการเคลื่อนย้ายหมูภายในโดยเฉพาะแขวงสยามบุรีแล้วเพิ่นได้จัดจุดกวดถึง19จุดด้วยกันตามสายแดนต่างๆตามด้านชายแดนท้องถิ่นและสากลเส้นทางระหว่างเมืองและเขตชายแดนระหว่างแขวงเพื่อบังคับบ่ให้มีการลักลอบปฏิบัติตามการแจ้งการเนาะข้องห้องว่าการนายกรัฐมนตรีนั่นล่ะทีมงานเนาะเพิ่นลงไปกวดนอกจากจะกำจัดและควบคุมเพิ่นยังแจกยาฆ่าเสือเนาะนำยาฆ่าเสือยาทายพยาธิยาฆ่าแมงไม้และอื่นๆให้แก่ฟาร์มหมูเพื่อป้องกันฉะนั้นระยะนี้ยุคแข่งอื่นๆเนาะไปยามพี่ยามน้องผลิตภัณฑ์ได้ที่เป็นซีนมั่วเพิ่นก็ห้ามเคลื่อนย้ายเพื่อป้องกันบ่ให้ระบาดเนาะฉะนั้นพวกเฮาก็หัวไม้หัวมือกันคันถ้าว่าเกิดอยู่บนใดสิแหละผลเสียหายอย่างใหญ่หลวงเลย500,000ป่า US dollars บ่ได้น้อย หัวไม้หัวมือกันมีรายการเราเป็นห่วงเป็นใหญ่ก็หยิบมาว้าวขอบใจเราโทรคมที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเฮามีรายการอยากจะฟังเพลงแบบใดเน้นเก่าๆเด้อมื้อนี้สามารถกิ่งกังกันเข้ามาผ่าน0305787052อีกตื่มเบอร์1 02122 4173
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: สลองเหลาชลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอ

0: โลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัตรนี่ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
0: มี3แพ็คเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็คเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
0: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็คเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัตรนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัตรใดเสียบัตรนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคม

ซึ่ง inconsolable นั้นหมายถึงความรู้สึกที่โศกเศร้าเสียใจโดยที่5อันเปรียบบ่ได้อ่ะภายหลังที่สูญเสียคนหักไปประมาณนั้นรู้สึกว่าตัวเองนั้นสูญเสียจุดยืนไปประมาณนั้นล่ะเนาะก็เป็นเพลงเก่าแล้วหยิบมาให้มีรายการได้ฟังทึกตำติ้งของวันอังคารวังบ่คงทึกใจมีรายการเวลายังซ่องนาทีก็ขอบใจทุกคนที่ทุนอินมาติดตามผ่านซองทางนี้อย่าลืมมืออื่นโมงเก่าอ่ะ13โมงเป็นต้นไปก็มาพร้อมทีมงานพวกเขาอีกตื่มมือนี้ข้อกล่าวคำว่าบายบาย see you tomorrow

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญทานฟังข่าวต้นสมงเมื่อที่9กันยานี้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้ออกแจ้งการเลขที่3076/HSS เรื่องการนําเข้าและนําใช้แรงงานต่างประเทศสัญชาติบังกลาเทศเพื่อเฮ็ดให้การคุ้มครองแรงงานต่างประเทศโดยเฉพาะแม่นสัญชาติบังกลาเทศเข้าสู่กฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องของลาวแนใส่แก้ไขปัญหาการลักลอบเข้ามาเฮ็ดเวียกแบบบ่ถูกต้องกำจัดการนำเข้าเพื่อมาแจกย้ายการปล่อยปละเลยที่บ่มีความรับผิดชอบของผู้นำเข้าการนำใส่นายหน้าที่บ่เป็นทางการผู้นำใส่แรงงานบรรดาหัวหน่วยแรงงานโครงการก่อสร้างต่างๆทั้งเป็นการรับประกันความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมในขอบเขตทั่วประเทศรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกแจ้งการดังนี้1ให้โจ๊ะสั่วคราวการพิจารณาการอนุมัติแผนนำใส่การนำเข้าและออกบัตรอนุญาตเฮ็ดเวียกให้แก้แรงงานต่างประเทศสัญชาติบังกลาเทศในขอบเขตทั่วประเทศนับตั้งแต่วันที่1กันยา2026หา31ธันวา2026สำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่เป็นบุริมสิทธิ์ของรัฐบาลซึ่งมีกำหนดเวลาหรือสัญญาก่อสร้างแม้นให้มีการพิจารณาร่วมกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเป็นอันเฉพาะ2ให้กลุ่มการจัดหางานกลุ่มคุ้มครองแรงงานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงป้องกันความสงบกรมตำรวจกวดค้นเข้าออกเมืองกรมคุ้มครองคนต่างประเทศเพื่อเพิ่มทวีความเข้มงวดในการติดตามกฎกาเลือกเฟ้นการอนุญาตให้เข้าเมืองและการพักอาศัยของคนต่างประเทศสัญชาติบังกลาเทศเพื่อบ่ให้เข้ามาในรูปแบบแอบแฝงและเข้ามาในรูปแบบที่ผิดกฎหมายเพื่อจุดประสงค์ออกแรงงานและให้ประสานสมทบกระทรวงการต่างประเทศกรมกงสุลเพื่อให้มีการเลือกเฟ้นในการออกวีซ่าประเภทแรงงานโดยให้โจ๊สั่วคราวกันออกวีซ่าประเภทแรงงาน LAB2 ตามที่ได้กำหนดเวลาไว้ในข้อ1และเสนอให้ทั้ง2ภาคส่วนแจ้งไปยังสายตั้งของตนในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อความเป็นเอกภาพในการจะตั้งปฏิบัติ3ห้ามบุคคลนิติบุคคลผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการรับเอาและนำใช้แรงงานสัญชาติบังกลาเทศทีบอแม่นตนเองเป็นผู้ขออนุญาตนำเข้ามาให้มาเฮ็ดเวียกนำตนอย่างเด็ดขาด4ให้เจ้าหน้าที่กวดกาแห่งงานสมทบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มทวีการลงติดตามกวดกาหัวหน่วยแห่งงานที่เสนอขอนำเข้าและสถานที่เฮ็ดเวียกที่มีการนำใส่แห่งงานต่างประเทศสัญชาติบังกลาเทศโดยเฉพาะหัวหน่วยแห่งงานที่สงสัยหรือมีพฤติกรรมว่าเป็นการนำเข้ามาเพื่อแจกย้ายให้หัวหน่วยแห่งงานอื่น5ถ้าพบเห็นบุคคลนิติบุคคลผู้ใช้แรงงานผู้ประกอบการที่นำเข้าแบบบ่ถูกต้องนำเข้าเพื่อแจกย้ายรับเอาและนำใช้แรงงานต่างประเทศสัญชาติบังกลาเทศแบบบ่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการของลาวแม่นให้ดำเนินมาตรการที่เด็ดขาดดังนี้1นำเข้าและนำใช้โดยบ่ได้รับอนุญาตจากองค์การคุ้มครองแรงงานจะถูกปรับใหม่2,500,000กีบต่อคนต่อครั้ง2นำเข้าเพื่อแจกย้ายให้หัวหน่วยแรงงานอื่นจะถูกปรับใหม่2,500,000กีบต่อคนต่อครั้ง3นำใส่หรือรับเอาผู้ออกแรงงานต่างประเทศเฮ็ดเวียกบ่ถูกกับสื่อหัวหน่วยแรงงานที่ขอนำเข้าตามที่กำหนดไว้ในบัตรอนุญาตเฮ็ดเวียกจะถูกปรับใหม่2,000,000กีบต่อคนต่อครั้ง4ผู้ออกแรงงานต่างประเทศที่เฮ็ดเวียกบ่ถูกสถานที่เคลื่อนย้ายไปเฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยแรงงานอื่นโดยบ่ได้รับอนุญาตแม้นจะถูกปรับใหม่1,000,000กีบต่อคนต่อครั้งพร้อมทั้งผลักดันให้กลับคืนประเทศต้นทางภายใน30วัน5การนำเข้าและนำใส่โดยบ่ถูกต้องตามกฎหมายแม้นให้เจ้าหน้าที่กวดกาแรงงานใช้มาตรการปรับใหม่ตามข้อที่5จำ1 5จำ2 5จำ3 5จำ4ที่ได้กำหนดไว้และกฎหมายระเบียบการอื่นที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการคุ้มตัวหรือกักขังถ้ามีการผลักดันให้แรงงานต่างประเทศกลับคืนประเทศต้นทางให้รับผิดชอบค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งหมดโดยบ่มีข้อยกเว้นในกรณีกวดพบเห็นมีการละเมิดครั้งที่2แม้นจะถูกปรับใหม่3เท่าของค่าปรับใหม่และส่งให้เจ้าหน้าที่ของภาคส่วนเกี่ยวข้องดำเนินคดี 5.6 ในกรณีผู้ใช้แรงงานผู้ประกอบการและผู้ออกแรงงานต่างประเทศบ่ปฏิบัติและบ่ให้การร่วมมือ จัดตั้งปฏิบัติมาตรการที่ระบุไว้ให้เจ้าหน้าที่กวดกาแห่งงานเสนอถึงคะแนนการเกี่ยวข้องเพื่อโจ๊ะการดําเนินธุรกิจการผลิตสัวขาวถอนใบอนุญาตดําเนินธุรกิจและส่งให้ศาลดําเนินคดีตามกฎหมาย6ให้กรมการจัดหางานกรมคุ้มครองแห่งงานจัดกองประชุมร่วมกับแผนกแห่งงานและสวัสดิการสังคมแขวงนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อปรึกษาหรือรับฟังการรายงานสภาพการคุ้มครองแรงงานต่างประเทศโดยเฉพาะแรงงานสัญชาติบังกลาเทศที่เข้ามาเฮ็ดเวียกอยู่ลาวแล้วรายงานให้คณะนํากระทรวงรับทราบเป็นตะละระยะ7ให้แผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงนครหลวงสมทบกับโครงการแรงงานและสวัสดิการสังคมเมืองนครเก็บกําข้อมูลติดตามกฎกาการนําใช้แรงงานต่างประเทศสัญชาติบังกลาเทศถ้าหากพบความยุ่งยากในการจะตั้งปฏิบัติแม้นให้รายงานถึงกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรับทราบเพื่อหาทางแก้ไขในเวลาอันควร8มอบให้กลุ่มคุ้มครองแรงงานกลุ่มจัดหางานแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมขันแขวงนครหลวงเวียงจันทน์ผู้ใช้แรงงานผู้ประกอบการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจงพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติแจ้งการสบับนี้อย่างเข้มงวด9แจ้งการสบับนี้มีผลบังคับใช้นับแต่วันลงลายเซ็นเป็นต้นไปดังนั้นจึงแจ้งมายังทานเพื่อทราบและจะตั้งปฏิบัติตามแจ้งการสบับนี้อย่างเข้มงวดเซ็นแทนรัฐมนตรีพงไสยศักดิ์อินทาราชจบข่าวอัมไพวันวอมทอนอ่าน
2: เพิ่มทวีบทบาทการนำพาของผักในทุกของเขตเวียกงานแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นเสื้อสูความศักดิ์สิทธิ์แห่งการคุ้มครองหลัดคือเงื่อนไขหับประกันให้แก้การเปลี่ยนแปลงใหม่ให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามแนวทางและยุทธศาสตร์ของผักเพื่อเสริมขยายกำลังของชาติสมทบกับกำลังแห้งของยุคสมัย

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันเจ้าเห็นลูกเขาบอกเหื
1: ้อบอกผมไม่เห็นได
0: ้ตายแล้วบุแมนมันไปยิงที่หนทางคุณวะดังเหื
1: ้อโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่เนาะอีกอย่างจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตากถนนทางจะคือเพื่อเบิ่งบ่แยกเอาลูกแดงขันท่าขบมีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกจะติดนอนนอนนอนลูกเอ้ยจะเห็นแล้วบอกพวกหนูมาหนีบนทางกันยังมาอยู่ไอ้เนื
2: ้อบอกวันป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลักใบก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

สุขีมั่นเสมอมันคือเก่าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีสบายดีพี่น้องกองป่ายหมดสุผู้สุคนสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่เคารพและห่างแผงทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจอื่นๆหลายอย่างบวบทาจากำลังประกอบอาชีพใดอยู่ก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเป็นทำรับฟังรายการของพวกเขาเป็นนำได้บางท่านนี่ก็อาจจะกำลังก้มๆเงยๆปลูกฟังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนหรือว่าเฮ็ดการเกษตรกรรมอยู่ตามท้องไร่ท้องนาส่วนท่านที่อยู่ตามห้องล้างห้องการเป็นรัฐกรเอกชนประจำการเฮ็ดเวียกเฮ็ดการอยู่ในห้องล้างห้องการนี่ก็สามารถที่จะที่ตามรับฟังรายการของพวกเขาไปนำแล้วก็พักผ่อนไปนำสำหรับท่านที่มีเวลาได้พักผ่อนในยามบ่ายแบบนี้แต่ว่าสำหรับท่านที่บ่ได้พักผ่อนต้องได้สืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานก็บ่เป็นหยังเฮ็ดเวียกไปนำแล้วก็รับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้ทางความรู้ได้ทางความบันเทิงไปพร้อมกันและแน่นอนกลับคืนมาพบกันกับมิตรรายการท่านผู้ฟังในมื้อนี้กะต้นกล้วยนำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่ฟังอีกเช่นเคยพร้อมกันนั้นกะนำเอาความบันเทิงจากเสียงเพลงนี่แหละมามอบให้คันทับอิฐกะมอบความสดชื่นด้วยเสียงเพลงให้ทุกท่านได้เบิกบานจิตใจซะก่อนหลังจากนั้นแล้วพวกเขาจะค่อยกลับคืนเข้าสู่รายละเอียดต่อไปของรายการนำกันตื้อ

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

รรคประชาชนปฏิวัติลาวประกอบด้วยบุคคลที่ตื่นตัวห้าวหันปฏิวัติยอมเสียสละเพื่อชาติเพื่อประชาชนได้รับการไว้วางใจกว่าหมู่ในชนชั้นกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานปัญญาชนปฏิวัติซึ่งได้ผ่านการทดสอบในขบวนการเวียกงานตัวจริงพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมั่นยืน

สิบไม่แหลมบ่อท่อเหล็กปูสิบผู้ฮู้บ่อท่อผู้เคยขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่มิตรรายการฟังอยู่เป็นเพื่อนมิตรรายการในเวลาดีๆแบบนี้เวลายามบ่ายบางท่านอาจจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนหนทางว่าถามเขาแซวผู้บ่าวมิตรรายการบางท่านก็กำลังขายเครื่องขายของหรือว่าอาจจะกำลังแต่งยู่ครัวกินยู่ก็แล้วแต่บ่ว่าประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของพวกเขาไปนำกับเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำได้สภาพอากาศปัจจุบันนี้ก็ยังฮ้อนยังเอาอยู่หลายท่านอาจจะสังเกตได้ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาถ้าผู้ฟังเวลาบ่ายเริ่มแล้วละตั้งแต่เช้าฮันบ่ปานใดตะเวนขึ้นมาแต่ว่าพอแต่บ่ายปุ๊บนี่ฮ้อนเอาอยู่บ่ได้กลางแจ้งนี่ถ้าว่ามีรายการท่านใดที่ประกอบอาชีพหรือว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่กลางแจ้งต้องได้ระมัดระวังจังหวะนั่งสิถามข้าวนำเป็นไปได้ก็ให้หลีกเลี่ยงกลางแจ้งบนที่มีแสงแดดฮ้อนอบเอาถ้าหลีกเลี่ยงบ่ได้จำเป็นต้องได้เฮ็ดเวียกกลางแจ้งแท้ๆก็อย่าลืมมั่นดื่มน้ำเป็นประจำเติมความชุ่มชื้นหรือว่าเติมน้ำให้ร่างกายบ่ให้ร่างกายนั้นขาดน้ำท่านผู้ฟังทั้งป่านั่งสิทำทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ย้อนความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพลงยามบ่ายและก็ได้เบิกบานมนต์ซื่นกับเสียงเพลงและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาอยู่ในขณะนี้

ผู้ฟังที่เคารพการดื่มน้ำนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นการเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายบ่ให้ขาดน้ำแต่ว่าน้ำนั้นก็ต้องมีคุณภาพถ้าว่าเป็นน้ำที่มีการเจือปนหรือว่าแต่งเติมบ่ว่าจะเป็นรสชาติหรือว่าสีลงไปเนี่ยอันนี้ก็บ่ค่อยดีปานใดโดยเฉพาะแล้วก็แม่นประเภทที่เป็นน้ำอัดลมภาษาต่างประเทศเพิ่นเอิ้นว่าซอฟต์ดริงก์แต่ว่าเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปแล้วก็แม่นน้ำอัดลมเนื่องจากว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีการอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถือว่าเป็นส่วนประกอบหลักคล้ายคือกันกับโซดาถ้าผู้ฟังมีรสหวานด้วยสารให้ความหวานแล้วก็มีการแต่งสีแต่งกลิ่นให้สีสันงดงามล่อหูล่อตาแล้วก็กลิ่นหอมก็ถือว่าเป็นเวลาดนนานมาแล้วน้ำอัดลมนี่เป็นเครื่องดื่มยอดนิยมช่วยให้ผู้ที่ดื่มนี่รู้สึกว่าสดชื่นโดยเฉพาะแม่นยามที่อากาศร้อนอบอ้าวช่วยดับกระหายแต่ว่าหลายคนก็อาจจะยังบ่ฮู้ว่านอกจากเป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงแล้วก็ยังมีแคลอรี่ในปริมาณที่หลายถ้าว่าดื่มน้ำอัดลมหลายเกินไปก็จะเฮ็ดให้กระดูกนั้นผุได้ท่านผู้ฟังนอกจากจะเฮ็ดให้กระดูกคนเฮาผุพ่อยแล้วการดื่มน้ำอัดลมหลายก็จะส่งผลให้ร่างกายขาดสารอาหารกระดูกแข็งผุพ่อยระบบการย่อยอาหารก็เฮ็ดเวียกได้บ่ดีเฮ็ดให้นอนหลับได้ยากเสี่ยงต่อพยาธิอื่นๆที่จะเกิดการแทรกซ้อนตามมาได้การดื่มน้ำอัดลมจะเฮ็ดให้ความหนาแน่นของมวลกระดูกน้อยลงเนื่องจากว่าน้ำอัดลมนั้นมีกรดที่เอิ้นว่าฟอสฟอร์เป็นส่วนประกอบจำนวนหลายก็เป็นกรดที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ที่มีลักษณะใสมีสีมีกลิ่นเป็นการแต่งเติมให้มีรสชาติมีสีสันที่ส่วนให้ผู้ที่เห็นและอยากกินอยากดื่มแต่ว่าเวลาดื่มเข้าไปแล้วรู้สึกสดชื่นอยู่แต่ว่าพิษภัยในระยะยาวหลายกลัวอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเฮ็ดให้เกิดการสูญเสียหรือว่าแคลเซียมในเลือดนั้นเสื่อมลงเนื่องจากมีการที่จะไปขัดขวางการดูดซึมธาตุอาหารต่างๆโดยเฉพาะก็แม่นแคลเซียมก็เฮ็ดให้เกิดการสูญเสียมวลกระดูกนั่นแหละท่านผู้ฟังซึ่งว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดพยาธิกระดูกบางและก็กระดูกพ่อยโดยที่สารที่มีความเกี่ยวข้องกับพยาธิกระดูกพ่อยในน้ำอัดลมก็มีอยู่หลักๆ2ชนิดก็คือกรดฟอสฟอร์และก็สารที่มีชื่อว่ากาเฟอีนตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนไปเบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงเบิดนึงหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนับกันตื่น

0: ตั้งหน้าพระปุ่งก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
1: ผักปัสสนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาถูกไสยชนะของการปฏิวัติลาวมั่นเยิน

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เซียวเหือนตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบดหากบดทางอู้แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีคุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ่ห
1: ือ
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอาเฮาจะจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้แหละเสียวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: อกครับผมเหร
1: อบอกผมไม่เห็นนะ
0: ตายแล้วบ่แม่นมันไปลิงอยู่หนทางคุณว่าดังเหร
1: อโอ้ยลูกไผนอกบ่ได้เนาะอีหยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจังซี่คือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกคันถ้าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกก็สิเป็นสิพี่น้องนอนลูกเอ้ยจะมีนะบอกบ่เห็นมันลิงหนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เหื้อ
2: บอกวนป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

คันว่าได้ดีแล้วอย่าลืมคุณพ่อแม่เพิ่นได้เลี้ยงแต่น้อยถนอมให้ใหญ่สูงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์มานำเสนอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังพร้อมกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆสร้างสีสันบรรยากาศไปพร้อมกันในยามบ่ายในเวลาดีๆแบบนี้บอกว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกงานไปนำและก็รับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้และก็ได้เปิดบานมนต์ซึนกับเสียงเพลงสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วก็มองไปเป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาอยู่ในขณะนี้ปัจจุบันนี้ภายในประเทศเราก็มีการนำเข้าพืชพันธุ์ธัญญาหารหลากหลายชนิดบ่ว่าจะเป็นผักหรือว่าหมากไม้รวมไปถึงอาหารแปรรูปต่างๆโดยเฉพาะแล้วก็แม่นหมากไม้เนี่ยถ้าผู้ฟังถ้าว่าเราเลือกกินที่มีประโยชน์มันก็สิสร้างประโยชน์ให้แก่ร่างกายถ้าว่าเลือกกินผิดเวลานี่ก็เป็นโทษได้หมากไม้นี่ถ้าว่าเรากินหลังจากกินข้าวแล้วนี้บ่ค่อยดีปานใดเพราะว่ามันมาหมากไม้นี่มันจะไปเป็นสิ่งที่บ่สมควรที่จะเฮ็ดให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายหลายกว่าที่บางคนเข้าใจการที่กินหมากไม้เป็นส่วนหนึ่งของการเบิ่งแยงสุขภาพอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าหลายคนอาจจะยังบ่ทันรู้ว่าการกินหมากไม้ที่ให้ประโยชน์สูงสุดถ้าว่าเฮากินอยู่ในระดับที่เหมาะสมและกินถึกเวลาจะได้คุณประโยชน์หลายกว่าการที่เฮากินหมากไม้ตามใจปากของเฮาอาจจะบ่แม่นทางเลือกที่ดีท่านผู้ฟังถึงว่าหมากไม้จะมีประโยชน์ต่อร่างกายเฮาก็เรื่องเคยกับการกินหมากไม้หลังอาหารคิดว่ากินของคาวแล้วกินหมากไม้เป็นของหวานล่างปากปิดท้ายว่าซั่นการที่กินหมากไม้ให้ถูกวิธีก็มันจะเฮ็ดให้ร่างกายนี้ได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่และก็เกิดประสิทธิภาพอาหารและก็หมากไม้นี้ผสมปนกันในกระเพาะมันจะเกิดเป็นอาหารแล้วก็ตามด้วยหมากไม้โดยทั่วไปนี่เพิ่นกินอาหารคาวก่อนดิและจ้อยังค่อยมากินหมากไม้ตามหลังเนื่องจากว่าหมากไม้ที่เฮากินเข้าไปนี่มีกากใยหรือว่ามีเส้นใยสูงเป็นจำพวกไฟเบอร์มันจะลงไปเปิดทางก่อนเพิ่นว่าทางผู้เชี่ยวชาญเพิ่นแนะนำมาถ้าจังซั่นแล้วก็เฮากินหมากไม้ลงไปก่อนให้หมากไม้ลงไปห้องท้องอยู่ในกระเพาะอาหารในระหว่างนั้นมันจะไปกระตุ้นให้ลำไส้ตื่นโตเฮ็ดให้เกิดการกระตุ้นการย่อยอาหารในขั้นทับอิฐเกิดการหมักอยู่ในกระเพาะการที่อาหารและกระบอกไม้ปนกันอยู่ในกระเพาะเป็นเวลาดนก็จะเฮ็ดให้เกิดกระบวนการหมักหรือว่าเฟอร์เมนต์เฮ็ดให้เกิดกรดอยู่ในกระเพาะอาหารถ้าว่ากินหมักไม้กับอาหารปนกันลงไปมันจะเฮ็ดให้หมักไม้บ่สามารถที่จะผ่านไปฮอดลำไส้น้อยเพื่อย่อยได้ทันทีเนื่องจากว่าอาหารที่เฮากินเข้าไปก่อนหน้านั้นยังอยู่ในกระเพาะเกิดมีแก๊สเกิดขึ้นในกระเพาะเห็นให้ท้องอืดท่านผู้ฟังเกิดอาการจุกเสียดแน่นย้อนว่าเกิดลมลายอยู่ในกระเพาะเหตุให้การดูดซึมอาหารเป็นไปย่างบ่เต็มที่หลุดพ้นการดูดซึมอาหารขาดสารอาหารได้เนื่องจากว่าหมากไม้ย่อยผ่านกระเพาะไปสู่ลำไส้ไวกว่าอาหารชนิดอื่นๆเป็นอย่างเขาต้องกินหมากไม้ตอนที่ท้องว่างก็ย้อนว่าดูดซึมอาหารได้ดีที่สุดและ การกินหมากไม้ตอนท้องว่างนี่จะเห็นให้ร่างกายดูดซึมเอาวิตามินแร่ธาตุรวมทั้งใยอาหารจากหมากไม้ได้อย่างเต็มที่ช่วยระบบขับถ่ายให้ใยอาหารอยู่ในหมากไม้นั้นไปกระตุ้นการเฮ็ดเวียกของลำไส้เฮ็ดให้ระบบการขับถ่ายเฮ็ดเวียกได้ดีขึ้นให้พลังงานหมากไม้ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีช่วยให้ร่างกายสดชื่นเหมาะสำหรับผู้ที่ควบคุมน้ำหนักหมากไม้นี่ก็มีปริมาณแคลอรี่ต่ำกว่าถาดแป้งพร้อมถ้าผู้ฟังก็เฮ็ดให้ใยอาหารสูงช่วยรู้สึกอิ่มได้ดลตอนเช้าถือว่าเป็นเวลาที่ร่างกายพร้อมที่จะดูดซึมสารอาหารจากหมากไม้ดีที่สุดส่วนตอนแล้งการกินหมากไม้เป็นอาหารว่างก็จะช่วยเฮ็ดให้ระดับน้ำตาลในเลือดนั้นคงที่บ่ขึ้นสูงหลายอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของการรับประทานหมากไม้ก่อนการรับประทานอาหารคาวถ้าผู้ฟังพักฟังเสียงเพลงม่วนๆกันบึดหนึ่งก้อนแล้วหลังจากนั้นจึงกลับขึ้นเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการน้ำกระตือม

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: ทนใจบ่วางเฮ็ดสร้างหากินก็บ่คล่องใจบ่ใส่ทอกคล้องตีใดก็บ่ดังขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่าย
1: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
2: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสถานฟังข่าวต้นสมงกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานห้องเวียนที่3ในตอนบ่ายมื้อนี้ที่หอประชุมแห่งชาติณ ขนงวิจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านอนุภาพวงศ์หน่อแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศรายละเอียดข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีรายงาน
3: สำหรับวาระกองประชุมในตอนบ่ายมื้อนี้แม่นสืบต่อย้ำคืนความพยายามที่จะยุติภัยคุ้มครูที่เกิดจากระเบิดลูกวานอย่างถาวรการทําลายสร้างเก็บเมี่ยนระเบิดการเก็บกู้และทําลายระเบิดลูกวานที่ตกค้างการโฆษณาเพื่อลดพรความเสี่ยงภัยจากระเบิดบ่ทันแตกในโอกาสเข้าร่วมวางแสดงผลงานการกวดกู้ระเบิดลูกวานที่ตกค้างอยู่ลาวในกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานห้องเวียนที่3จัดขึ้นอยู่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์ในระหว่างวันที่14-18กันยานี้พันโทไซพรอภัญราชห้องหัวหน้าการเมืองกองพันกวดกู้ระเบิดเพื่อมนุษยธรรม0523ได้สัมภาษณ์ต้นข่าวว่ากองพันกวดกู้ระเบิดเพื่อมนุษยธรรม0523ได้ถูกสั่งตั้งขึ้นในปี2013โดยมีพลบทบาทและหน้าที่หลักในการสำรวจและเก็บกู้ระเบิดทางด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ทำการผลิตและปลูกฝังของประชาชนอยู่2แขวงเป้าหมายคือแขวงบุรีคำไซและแขวงเวียงจันทน์สำหรับแผนการเคลื่อนไหวประกอบมีหาหน้าเวียกและกิจกรรมหลักคือเวียกงานโฆษณาความเสี่ยงภัยจากระเบิดบ่ทันแตกเวียกงานสำรวจด้านวิชาการเวียกงานการทำลายเคลื่อนที่หรือทำลายซุกเซินเวียกงานกวดกู้เพื่อปลดปล่อยพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากระเบิดลูกวานปัจจุบันกองพันได้จัดตั้งทีมงานประจำการอยู่เมืองกาสีแขวงวิจันทน์จำนวน1ทีมและเมืองคำเกิดแขวงบุรีคำไซจำนวน1ทีมนอกจากการปฏิบัติงานใน2แขวงเป้าหมายแล้วยังได้เคลื่อนไหวไปทำลายและแก้ไขระเบิดซุกเซินตามการแจ้งของประชาชนในขอบเขตทั่วประเทศเซนการลงแก้ไขยุคแปลงเสียงบุรีการกวดกู้บ่มใหญ่อยู่บ้านนาว่าเมืองทุรคมแปลงเวียงจันทน์และบ้านน้ำพาวเมืองคำเกิดแขวงบุรีคำไซให้ได้ห้อยสนห้อย
4: การจัดตั้งปฏิบัติปัจจุบันนี้ทีมงานที่เฮาแม่นได้ประจำอยู่2แขวงก็คือแขวงเวียงจันทน์มันประจำอยู่1ทีมอยู่เมืองกาสีแขวงบุรีคำไซมันประจำอยู่เมืองคำเกิดมีจำนวน1ทีมเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกในช่วงไตรมาส3นี้จะตั้งปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตต่อหน้าที่เฮาจะได้ประกอบทีมแล้วก็สืบต่อตามแผนบุรีมสิทธิ์ที่ทางเมืองแขวงได้จัดส่งให้เคลื่อนไหวแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกและการเคลื่อนไหวตาม5กิจกรรมที่เฮาได้รายงานมาเบื้องต้นนั้นก็คือได้ลงเฮ็ดอีกสืบต่อเป็นไตรมาส4ของปี2026นี้แล้วก็จะได้สืบต่อ2027และก็ได้สืบต่อการแก้ไขปัญหาระเบิดช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนที่แจ้งเส้นบ่มใหญ่ที่ยังตกค้างอยู่บ้านนาว่าเมืองทุรคมนี้ให้มีความปลอดภัย 100% อันนี้เป็นหน้าเวียกเราต้องได้สืบต่อได้แก้ไขบ่มใหญ่ที่ประชาชนพบเห็นที่มีความเป็นอันตรายที่ใกล้กับงานประชาชนอยู่บ้านน้ำพาวเมืองคำเกิดแขวงบุรีคำไซที่อันนี้เราจะได้ร่วมมือกับองค์การปฏิบัติงานคือองค์การคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติขึ้นที่ว่าเพิ่นช่วยเหลือก็คือเป็นองค์การปวยก้าของดอกเกาหลี
3: พันโทไซพรอภัญราชได้เน้นเติมว่าการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่ทันแตกแม่นเวียกงานบุรีมสิทธิ์ที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งการเข้าร่วมวางแสดงผลงานในกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นเสียงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทัพในการสุมใส่เหตุให้พื้นที่ทำการผลิตของประชาชนลาวในเขตห่างไกลซอกลีกปลอดภัยจากระเบิดบ่ทันแตกอย่างสิ้นเชิงและให้ได้ห้อยสนห้อยในอนาคตนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน
2: ์จบข่าวเพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์อ่าน
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติร่วมกับศูนย์กลางแนวรับสังสาสน์เสนอรายการเมืองลาวคนลาว

สบายดีท่านผู้ฟังที่คิดฮอดคิดถึงทุกๆท่านขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการเมืองลาวคนลาวซึ่งแม่นศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติเป็นผู้จัดทำรายการขึ้นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของทุกๆวันอังคารซึ่งเริ่มแต่เวลา 15:05 น. หา 15:30 น.มื้อนี้ดวงมณีหัตถจักรับหน้าที่ดำเนินรายการท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ก็แม่นวันอังคารวันที่15กันยาปี2026คงกับปีมะเมียขึ้น4ค่ำเดือน10พุทธศักราช2569และมาพบกันในอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์กลางๆของเดือนกันยาปี2026กันแล้วท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ทางรายการของพวกเขาก็จะได้นำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆของแนวลาวสร้างชาติซึ่งระยะที่1จะให้บรรดาท่านได้รับฟังสหายของประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติเข้าพบปะเยี่ยมยามสหายเลขาคณะบริหารงานพรรคแข่งบริคำไซศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติสำเร็จในการฝึกอบรมการนำใช้ AIและเทคโนโลยีเข้าในเวียกงานแนวลาวสร้างชาติและระยะที่2จะให้บรรดาทานได้รับฟังบริจาคเลือดภายใต้หัวข้อให้เลือดช่วยชีวิตพิธีมอบรับเครื่องช่วยเหลือมีเนื้อในรายละเอียดกันเป็นคือแนวใดเอาเป็นว่าเฮาไปรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงแล้วเฮาจึงกลับมาพบกันต่อ

0: ประธานศูนย์กลางในลาวสังซาพร้อมด้วยคณะรวมเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่แขวงบริคำไซโอกาสนี้ได้เข้าพบปะเยี่ยมยามสหายสวนธนูธรรมวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงบริคำไซพร้อมทางแจ้งจุดประสงค์โดยย่อการรวมเคลื่อนไหวครั้งนี้ซึ่งจะได้เข้าร่วมเป็นประธานของประชุมฟื้นฟูสร้างความเข้มแข็งเรื่องงานโครงการให้พนักงานหลักแหล่งศูนย์กลางในลาวสังซาและในลาวสังซาขั้นเมืองประจําปี2025แต่ได้แลกเปลี่ยนคําคิดคําเห็นเกี่ยวกับเรื่องงานในลาวสังซาการปรับปรุงกงจากการจัดตั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นในอาทิตย์ผ่านมานี้อยู่สโมสรปกครองแขวงบริคำไซในโอกาสดังกล่าวสหายสอนธนูธรรมวงศ์ได้แสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นและรายงานโดยย่อสภาพรวมของแขวงบุรีคำไซให้สหายของประธานศูนย์กลางในลาวสังซาทราบทราบและอวยพรไซอันประเสริฐให้สหายพร้อมด้วยคณะจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานของสหาย
1: และต่อไปจะให้บรรดาท่านได้รับฟัง
0: ศูนย์กลางในลาวสังซาสำเร็จในการฝึกอบรมนำไซ AIและเทคโนโลยีเข้าในเวียกงานในลาวสังซาห้องการศูนย์กลางในลาวสังซาร่วมกับในลาวสังซาบริคำไซสำเร็จการจัดสุดฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งเวียกงานห้องการประจำปี2026อย่างจบงามกองประชุมได้ดำเนินเป็นเวลา2วันวันที่3หาวันที่4กันยา2026ที่ห้องประชุมในลาวสังซาแขวงบริคำไซภายใต้การเปลี่ยนประธานของทานางบุษดีธานะเมืองกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องประธานศูนย์กลางในลาวสังซาดมีทานวันเลินปุ้ยมณีคณะประจำพรรคแขวงประธานในลาวสังซาดแขวงบริคำไซปิดประธานร่วมมีสัมมนากรจากศูนย์กลางในลาวสังซาดและสัมมนากรจาก7เมืองของแขวงบริคำไซเข้าร่วมทั้งหมด25ทานหญิง13ทานพร้อมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงการเงินและกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารกองประชุมครั้งนี้สุดที่มีความหมายสําคัญหลายตลอดระยะฟื้นฟูผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนบทเรียนอย่างกงไปกงมาใน3หัวข้อหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฮ็ดเวียกประกอบมี1เวียกงานพิธีการและมารยาททางการความหมายของพิธีการพิธีการในการถามการทักทายสบายดีการเข้าร่วมกองประชุมงานเลี้ยงและงานชุมนุมอย่างเป็นมืออาชีพ 2. การบริหารโครงการรัฐเทคนิคการเขียนบทเสนอโครงการลงทุนของรัฐการประเมินผลโครงการสืบต่อแนวทางการประกอบแบบฟอร์มและมาตรฐานการประเมินให้ถูกต้องตามระเบียบการ 3. การนำใช้เทคโนโลยีและ AI เข้าในเวียกงานเทคนิคขั้นพื้นฐานการนำใช้คอมพิวเตอร์การคุ้มครองระบบอีเมลรัฐการและการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI เข้าในการบริหารและห้างเอกสารเพื่อเพิ่มความไวและความแน่นอนซึ่งผลสำเร็จดังกล่าวนี้เฮ็ดให้พนักงานก็คือสัมมนากรทุกคนได้มีความรู้ความสามารถต่อกับเวียกงานดังกล่าวอีกบัดเก้าหนึ่งในตอนท้ายท่านประธานของประชุมได้กล่าวแสดงความย่องยอสมเชยและขอบใจต่อความตั้งใจของสัมมนากรทุกท่านที่ได้เอาใจใส่เก็บกำเอาความรู้จากวิทยากรอย่างเต็มที่พร้อมทั้งเน้นหนักให้นำเอาบทเรียนเทคนิคและนวัตกรรมใหม่ๆเหล่านี้ไปพัฒนาและนำใช้เข้าในเวียกงานตัวจริงให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด
1: ท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็เป็นมื้อเฮ็ดเวียกเฮ็ดการของหลายๆท่านที่ยังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่และบางท่านอาจพาลูกหลานไปลิ่นไปเที่ยวจังใดก็ดีก็ขอให้มีสติระวังตัวโดยเฉพาะเป็นการขับขี่ยานพาหนะก็ขอให้คอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพกฎจราจรเพื่อบ่ให้เกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนและอีกอย่างนึงอยากฝากไว้นั่นก็คือก่อนออกจากบ้านจากเฮือนก็ขอให้กดกาหมดไฟกันก่อนก่อนออกจากเฮือนเพื่อช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าและป้องกันบ่ให้เกิดอัคคีภัยท่านผู้ฟังเนื้อในจากทางรายการยังบ่หมดเพียงเท่านี้แต่ตอนนี้เฮาไปพักฟังสปอตโฆษณากันก่อนหลังจากนั้นจึงกลับมาติดตามรับฟังเนื้อในจากทางรายการกันต่อ

ยาเสพติดมีผลร้ายที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทางกายและชีวิตของผู้เสพเฮ็ดให้เสียบทบาทเสียเกียรติศักดิ์ศรีและอนาคตของตนตกต่ำสมองถูกทำลายกลายเป็นคนบ้าเสียจิตใช้ความหุนแหงทำลายชีวิตของตนและผู้อื่นด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากคณะประจำศูนย์กลางยาลาวสังสารคณะกรรมการควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดระดับ

0: ท่านผู้ฟังมาพบกันในระยะนี้ก็เป็นระยะที่2ของทางรายการกันแล้วซึ่งว่ามีอย่างนั้นเอาเป็นว่าเฮาไปติดตามรับฟัง
1: บริจาคเลือดภายใต้หัวข้อให้เลือดช่วยชีวิตเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งแนวร้าวสั่งสารคุ้มฮอด76ปีอนุกรรมการเนื้อในโฆษณาขบวนการและย่องยอ76ปีแนวร้าวสั่งสารร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวศูนย์เลือดแห่งชาติได้จัดกิจกรรมรับบริจาคเลือดภายใต้หัวข้อให้เลือดช่วยชีวิตโดยการให้เกียรติเข้าร่วมของทานสุริปัญญารักษาสมบัติรองประธานศูนย์การเนื้อร้าวสั่งสารห้องหัวหน้าอนุกรรมการเนื้อในโฆษณาขบวนการและย่องยอ76ปีของเนื้อร้าวสั่งสารท่านดร.จันทราสุขสาครรองประธานองค์การกระแดงแห่งชาติลาวมีคณะประจำศูนย์กลางเนื้อร้าวสั่งสารแขกถึงเชิญคณะหาพิสอบและพนักงานรัฐกรศูนย์กลางเนื้อร้าวสั่งสารเข้าร่วมอย่างสุดซึ้งในอาทิตย์พันมานี้ที่ศูนย์กลางเนื้อร้าวสั่งสารท่านดร.จันทราสุขสาครขึ้นมีคำเห็นต่อกิจกรรมรับบริจาคเลือดเพื่อเป็นการสร้างขบวนการคำนับสุ่มเสยและรับตอนวันสำคัญต่างๆของภาคของชาติเป็นต้นวันสั่งตั้งในแล้วสั่งชาติคุ้มครอบ76ปี13สิงหาคม2550ถึง13สิงหาคม2026และเพื่อเป็นการสืบต่อเสริมขยายมูลเสื้อสามัคคีเป็นปึกแผ่นของแนวร้าวอิสระและแนวร้าวหักชาติในเมื่อก่อนในการต่อสู้กู้ชาติก็คือแนวร้าวสังชาติปัจจุบันในการตั้งวงความสามัคคีเพื่อพร้อมกันปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญศรีวิไลเถื่อละก้าวกิจกรรมรับบริจาคเลือดเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญในการประกอบส่วนช่วยเหลือคนเจ็บที่นอนปินปัวตามห้องหมอทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องนับแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นกิจกรรมบริจาคเลือดดังกล่าวเป็นการแสดงถึงความเอาใจใส่ของคณะน้ำศูนย์กลางในแล้วสั่งซาดในแต่ละขั้นที่เห็นความสำคัญในการให้เลือดให้ชีวิตได้กลายเป็นตัวแบบให้แก่หน่วยงานอื่นๆในสังคมในการประกอบส่วนปุกระดมรับบริจาคเลือดเพื่อรับประกันให้มีเลือดตอบสนองให้คนเจ็บที่นอนปินปัวอยู่ตามห้องหมอทั่วประเทศในโอกาสนี้ท่านรองประธานศูนย์กลางในลาวสั่งซาดได้มีคำเห็นต่อพิธีเปิดซึ่งได้กล่าวหวังตอนว่าแสดงความชมเชยคณะนำของศูนย์กลางในลาวสั่งซาดที่ได้มีทิศที่นำให้สร้างกิจกรรมที่มีความหมายสำคัญนี้ขึ้นซึ่งเป็นการเชิดชูคุณงามความดีของอดีตการนำของในลาวสั่งซาดที่ได้เป็นแบบอย่างให้พวกเฮาในการเสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมและสังคมขอบใจองค์การกระแดงลาวเจ้าหน้าที่ศูนย์บริจาคเลือดและคณะแพทย์หมอที่ได้อำนวยความสะดวกและให้การร่วมมืออย่างเอาใจใส่และขอบใจเป็นพิเศษด้วยความจริงใจต่อบรรดาอาสาสมัครและผู้บริจาคเลือดทุกท่านที่ได้สละเลือดเนื้อของตนด้วยความเต็มใจเพื่อส่วนรวมเฮ็ดให้ขบวนการรับบริจาคเลือดช่วยชีวิตในครั้งนี้ได้จัดตั้งปฏิบัติการบริจาคเลือดครั้งนี้ได้30ถุงพร้อมเดียวกันนี้ยังได้มอบหับไปย่องยอให้ผู้ที่อาสาสมัครและผู้บริจาคเลือดที่ได้ประกอบส่วนเข้าในกิจกรรมครั้งนี้ตื่มอี
0: และระยะสุดท้ายนี้จะให้บรรดาทานได้รับฟัง
1: พิธีมอบหับเครื่องช่วยเหลือด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากบรรดาการจัดตั้งศาสนาต่อชีวิตการเป็นอยู่และความปลอดภัยของประชาชนลาวบรรดาเผ่าที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงจากภัยธรรมชาติในระยะฤดูฝนนี้และเพื่อการช่วยเหลือแก้ไขแบ่งเบาความทุกข์ของประชาชนในวันที่7กันยายน2026นี้ที่สำนักงานศูนย์กลางในลาวสั่งซาดได้รับเงินสดจากศาสนาคาทอลิกจำนวน 38,200,000 กีบรับเครื่องช่วยเหลือประเภทเครื่องนุ่งห่มจากศาสนาคริสตจักรข่าวประเสริฐมูลค่า42ล้านกีบและได้รับเครื่องช่วยเหลือจากสมาคมหัวมือหัวใจประกอบมีเครื่องนุ่งห่มและเงินสดจำนวน1รวมเป็นมูลค่า15ล้านกีบซึ่งรวมทั้งหมดเป็นมูลค่า95ล้านกว่ากีบเป็นเกียรติต่างหน้ามอบโดยคุณพ่อเกียรติศักดิ์สุวรรณมณีอธิการโบสถ์คาทอลิกเก้ายอดท่านแสงดาวชมพูนุชรองประธานศูนย์รวมคริสตจักรข่าวประเสริฐท่านสมบูรณ์คานกรรมการศูนย์กลางในลาวสังสารเป็นเกียรติเก่ารับโดยท่านวันดีจันสมบัติคณะประจำหัวหน้าองค์การศูนย์กลางในลาวสังสารพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวของเข้าร่วมในโอกาสนี้ท่านหัวหน้าองค์การศูนย์กลางในลาวสังสารได้ต่างหน้าคณะประจำศูนย์กลางในลาวสังสารและประชาชนลาวบรรดาเฮาแสดงความขอบใจต่อสองการจัดตั้งศาสนาและสมาคมหัวมือหัวใจที่ได้นำเอาน้ำใจมามอบให้ศูนย์กลางในลาวสังสารในครั้งนี้ซึ่งบ่เพียงแต่เป็นการช่วยเหลือทางด้านวัตถุเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจอันใหญ่หลวงให้แก่ผู้ประสบภัยความยุ่งยากให้สามารถผ่านภาวิกฤตการในครั้งนี้เป็นการประกอบส่วนอันสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนลาวบรรดาเผ่าพร้อมทั้งยืนยันว่าจะนำเอาเงินสดและเครื่องช่วยเหลือจำนวนดังกล่าวไปแจกจ่ายให้ถึงมือประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงและทันการพร้อมกันนี้ท่านหัวหน้าโครงการก็ได้มอบใบย่องยอสรรเสริญคุณงามความดีให้แก่ส่งการจัดตั้งศาสนาและสมาคมหัวมือหัวใจเพื่อแสดงการย่องยอและรับรู้ถึงคุณงามความดีจากการร่วมประกอบส่วนวัตถุปัจจัยและมีน้ำใจช่วยเหลือสังคมตลอดมา
0: ท่านผู้ฟังที่บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังผ่านไปทั้งหมดนั้นก็คือผลงานการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวเล้าสังสาดที่ทางรายการของพวกเฮานำมาเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังกันในอาทิตย์นี้และมาเบิ่งเวลานาทีก็ใกล้จะหมดลงแล้วถ้าหากบรรดาท่านใดยังมีความสนใจหรืออยากตำหนิติชมต่างๆก็สามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข020-5500-4501แฟกซ์20121-8966ทางรายการของพวกเฮายินดีเอาคำตำหนิที่ส้มของบรรดาทานมาปรับปรุงรายการของพวกเฮาให้ดีขึ้นพร้อมเดียวกันนี้ท่านสามารถติดตามการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวเล้าสังสาดได้จากเว็บไซต์ของศูนย์กลางแนวเล้าสังสาด www.lfnd.co.la พร้อมเดียวกันนั้นก็มีทาง Facebook ก็คือข่าวสารแนวโฮมและแอปพลิเคชัน LFNDสำหรับมื้อนี้ผู้จัดทำรายการต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าลาก่อน

การเป็นป่วยสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการเป็นป่วยสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบื้องแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

ประกันสังคมสะสมเทนคืนความสุขชีวิตมั่นคงสบายดีท่านผู้ฟังต้อนรับอเมริกันเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 5:40 ต้นแรงในทุกๆมื้อและนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางขึ้นวิทยุนครหลวงวิ่งจันทร์ FM ห้อย 5.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ในพักเช้าเวลา 8:00 น 5:00 น 1ชั่วโมงเต็มทางขึ้น FM ห้อย 5.5 เมกะเฮิรตซ์ก็ฝากให้กับมิตรการได้ติดตามรายการของพวกเขาเพื่อท่านจะได้รับรู้สิทธิ์และผลประโยชน์ของตนเองในการเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมเพื่อป้องกันปัญหาการตกสิทธิ์เสียสิทธิ์ผลประโยชน์เนื่องจากว่าบ่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารนำประกันสังคมนั่นเองและนอกจากท่านจะสามารถรับฟังรายการประกันสังคมผ่านทางคลื่นวิทยุแล้วท่านยังสามารถรับชมย้อนหลังนะสำหรับเพจสถานีวิทยุนครหลวงวิ่งจันทร์นะเขียนเป็นภาษาลาวเนาะสถานีวิทยุนครหลวงวิ่งจันทร์รายการประกันสังคมวันเสาร์วันอาทิตย์ย้อนหลังได้นะผ่านทางเพจดังกล่าวนะสำหรับท่านใดที่อาจจะตื่นนอนบ่ทันนะเนื่องจากว่าเป็นมือพักผ่อนหรืออาจจะพลาดนอนย้อนว่าติดภารกิจก็สามารถกลับไปเบิ่งย้อนหลังผ่านทางเพจดังกล่าวได้เนาะว่าแต่ละอาทิตย์ทีมงานโฆษกของพวกเฮานำเอาหัวข้อใดมาโอ้มาลมให้มีรายการได้รับฟังนะก็จะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกันรายการในมื้อนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่สันติภาพจะนำมาโอลมให้มีรายการได้รับฟังก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่ผู้ประกันตนนะรู้สึกว่าเสียสิทธิผลประโยชน์พอสมควรในกรณีดังกล่าวนี้เนื่องจากว่ายังบ่เข้าใจระเบียบการประกันสังคมก็คือระเบียบการของทางห้องหมอที่เพิ่นได้มีการวางออกในการคุ้มครองในกรณีสัตว์กัดเนาะมีเสื้อว่อเนาะสัตว์ที่มีเสื้อว่อบ่ว่าจะเป็นหมาเป็นแมวเนาะหรือว่าสัตว์อื่นๆเนาะที่อาจจะก่อให้เกิดนะมีเสื้อว่อหรือเสื้อเตตนุชอย่างต่างๆเนาะอันนี้แมนเป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้รับฟังในหัวข้อนี้เพราะว่ากรณีสัตว์ที่มีเสื้อวอกกัดนี้เนาะมีทั้งกรณีที่ได้รับการคุ้มครองและกรณีที่บ่ได้รับการคุ้มครองเพราะฉะนั้นแล้วถ้าว่าเฮาบ่ฮู้ระเบียบเนาะเฮาก็อาจจะเป็นคนคนหนึ่งเวลาที่ถูกสัตว์กัดแล้วบ่ได้รับการคุ้มครองก็เป็นไปได้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่สำคัญนั่นแหละมาโอมาลมให้มีริการได้รับฟังในมื้อนี้เนาะก็จะมาเว้าเลยกรณีว่าเรื่องของการคุ้มครองกรณีสัตว์กัดโดยส่วนหลายแล้วเนาะกับพ่อก็คือแม่นผู้ประกันตนเกิดนะหมากัดแมวกัดแมวขูดหมาขูดเนาะก็ต้องได้ไปซักยาอ๋อกันบาดทะยัดเนาะกันเสื้อว่อสิมันบ่อันนี้เฮาก็เพื่อความปลอดภัยของเฮาเพื่อความปลอดภัยของเฮาเพราะฉะนั้นแล้วเนาะการที่กรณีสัตว์กัดนี้ประกันสังคมคุ้มครองคือแนวใดเฉพาะสัตว์ที่มีเสื้อว่อมันซั่นซะเนาะประกันสังคมคุ้มครองคือแนวใดก็คือคุ้มครองในกรณีสัตว์ที่บ่มีเจ้าของเนาะสัตว์ที่บ่มีเจ้าของตามระบบประกันสังคมก็คือแม่นจ่ายสวย50ส่วนห้อยหรือ 50% ของมูลค่าที่มูลค่ายาที่ไปซักเนาะกันว่อดังกล่าวแต่จะคุ้มครองในกรณีที่สัตว์บ่มีเจ้าของสัตว์บ่มีเจ้าของแม่นสัตว์กลุ่มใดบ่มีเจ้าของก็คือสัตว์ที่บ่มีไผเลี้ยงนะสัตว์นำเอิ้นว่าสัตว์จรจัดนั่นแหละเนาะบ่มีไผเลี้ยงปล่อยปะสะทรายตามถนนหนทาง
วัดว่าอาหามเห็นป่าวตลาดตะลีโดยสัตว์ดังกล่าวนี้บ่ได้มีเจ้าของแต่บังเอิญเนาะเกิดมีอันน่ะเอิ้นว่าซกให้เนาะถูกสัตว์ดังกล่าวหันกัดเนาะก็ถือว่าประกันสังคมคุ้มครอง50ส่วนห้อยหรือว่า 50% ก็หมายความว่าเฮาไปซักเนาะไปซักก็คือแม่นไปซักอยู่ห้องหมอเนาะโดยส่วนหลายแล้วห้องหมอก็คือเป็นห้องหมอเมืองเนาะไปซักอยู่ห้องหมอเมืองถ้าว่าเป็นคลินิกเอกชนอันนี้เพิ่นก็จะบ่คุ้มครองส่วนหลายแล้วก็คือมันจะไปซักอยู่ห้องหมอเมืองนะห้องหมอเมืองเมื่อซักนะท่านก็สามารถเอาใบบินไปถอนเงินคืนอยู่ใส่ไปถอนเงินคืนอยู่ห้องหมอที่ท่านเลือกหรืออยู่ห้องการนะประกันสุขภาพแห่งชาตินะที่เพิ่นรับผิดชอบในปัจจุบันนี้นะอย่ามาณปัจจุบันนี้แต่ว่าในอนาคตถ้าว่าเปลี่ยนความรับผิดชอบมาคืนให้ทางประกันสังคมก็คือแม่นงบประมาณนั้นก็คือจะได้มาเคลมนำประกันสังคมแต่ว่าปัจจุบันก็คือแม่นเคลมนำห้องการประกันสุขภาพแห่งชาติเนาะอันนี้แม่นกรณีที่สัตว์บ่มีเจ้าของแต่ถ้าสัตว์นั้นเป็นสัตว์เลี้ยงของเขาเองเป็นสัตว์เลี้ยงของเขาเองก็หมายความว่าประกันสังคมจะบ่ได้รับผิดชอบเนาะทานจะต้องได้รับผิดชอบเองด้วยตัวเองนะมาเฮากัดเฮาเฮาก็ต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองเนาะในการปิ่นปัวหรือมาค้นข้างบ้านเนาะมาค้นข้างบ้านก็หมายความว่าสัตว์มีเจ้าของนะเนาะเจ้าของก็คือเพื่อนบ้านเว้าง่ายๆถ้าว่าสัตว์ดังกล่าวมีเจ้าของก็คือจะบ่ได้รับผิดชอบก็คือท่านก็จะต้องได้ไปพัวพันกับเจ้าของสัตว์เนาะให้เจ้าของสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบแทนนะหมายความว่าการคุ้มครองในกรณีสัตว์เป็นว่อสัตว์ที่มีเสื้อว่อกัดก็คือจะคุ้มครองกรณีที่สัตว์บ่มีเจ้าของเท่านั้นในระบบประกันสังคมที่คุ้มครองณปัจจุบันนี้เนาะบัดนี้ถ้าว่าอยู่ในเงื่อนไขเป็นสัตว์ที่บ่มีเจ้าของกัดเฮาแน่นอนเนาะตัวนี้เนาะระเบียบเพิ่นก็คือแม่นให้โทรแจ้งสายด่วนอยู่บัตรประกันสังคมของท่านภายใน3วันหลังจากที่มีการเอิ้นว่ากัดเนาะหลังจากที่มีอันน่ะเหตุการณ์ที่สัตว์กัดต้องโทรแจ้งสายด่วนอยู่บัตรประกันสังคมของท่านภายใน3วันหรือว่า72ชั่วโมงเนาะแจ้งว่าเฮาได้ถูกสัตว์กัดนะและเพิ่นก็จะแนะนำให้ไปซักยาคันว่าเอิ้นว่าเป็นสัตว์บ่มีเจ้าของเนาะก็แม่นแจ้งให้เฮาไปซักยานะอยู่เมืองห้องหมอเมืองเพิ่นจะเป็นผู้อันน่ะเอิ้นว่าฮับผิดชอบในเรื่องนี้เขาก็ไปซักซักแล้วก็คือแม่นภายในเดือนก็คือไปถอนเงินอยู่อันนั้นห้องการประกันสุขภาพแห่งชาติที่เพิ่นฮับผิดชอบปัจจุบันได้50ส่วนห้อยหรือว่า 50% ของมูลค่าที่เขาได้ซักทั้งหมดเนาะทั้งหมดก็คือบางคนก็ซัก3เข็มกันเตตานอสบ่กันบาดทะยัดบางคนก็ซักปกติคันว่าเสื้อว่อก็แม่น5เข็มผู้ใดเนาะแล้วก็ไปถอนเงินได้50ส่วนห้อยอยู่ภาคส่วนเกี่ยวของที่รับผิดชอบก็คือแม่นห้องการประกันสุขภาพแห่งชาติเนาะอยู่กระทรวงสาธารณสุขหรือว่าถอนอยู่ห้องหมอที่เฮาเลือกอันนั้นแม่นการคุ้มครองในกรณีสัตว์กัดที่มีเสื้อว่อเนาะก็แจ้งให้บริการได้รับฟังแบบนั้นสำคัญก็คือมันต้องได้โท
รแจ้งภายใน3วันหลังจากที่สัตว์กัดท่านเนาะได้กัดเฮาเนาะหลังจากนั้นก็นะไปสักนะกันบ่แล้วก็ไปถอนเงินได้50ส่วนห้อยนําภาคส่วนดังกล่าวบัดนี้กรณีสัตว์กัดอันอื่นเด้บ่ว่าจะเป็นแม่งอดแม่เงาหั่นน่ะสัตว์ที่มีพิษงูกัดตัวอย่างตัวนี้แม่นสามารถไปใส่บัตรปิ้นปัวอยู่ห้องหมอที่ท่านเลือกได้ 100% เนาะกรณีสัตว์เป็นมีพิษกัดตัวนี้แม่นคุ้มครอง 100% แต่ก็ต้องได้มีการแจ้งภายใน3วันป้องกันเนาะเพื่อให้เพิ่นรับรู้เพราะว่าหยังเพราะว่าบางเทื่อไปห้องหมอที่เฮาเลือกอาจจะบ่มีคะแนนการปิ้นปัวกรณีงูกัดเนาะตัวอย่างคันว่าแมงงอดขี้เข็บกัดเนาะอย่างเอิ้นว่าเป็นสัตว์น้อยกัดตัวนี้ส่วนหลายก็สิแม่นสามารถปิ้นปัวได้แต่กรณีงูกัดผ่านมาสันติภาพเห็นแต่ห้องหมออันน่ะเศรษฐาธิราชเศรษฐาธิราชที่เพิ่นมีเซรั่มสำหรับปิ้นปัวผู้ที่ถูกงูกัดเนาะผู้ที่ถูกงูกัดมันนี่กรณีงูกัดนี่ก็คือได้ว่าไปเนาะสันติภาพก็ว่าไปแล้วก็คือเป็นคุ้มครอง 100% สมมุติว่าเฮาไปห้องหมอที่เฮาบ่ได้เลือกสมมุติว่าเฮาไปห้องหมอที่เฮาเลือกแล้วมันบ่มีคะแนนนี่เนาะเขาก็จำเป็นต้องได้ไปห้องหมอที่มีคะแนนดังกล่าวเนาะก็คือเป็นการปิ้นปัวกรณีแบบงูกัดเนาะทางห้องหมออาจจะเฮ็ดใบน้ำส้มหรือกรณีถือว่าเป็นสุกเสริญก็พาได้หั่นแหละเนาะก็แม่นไปห้องหมอที่คะแนนเฉพาะอันเลยแต่สำคัญต้องได้โทรแจ้งภายใน3วันหลังจากงูกัดให้คนในครอบครัวแจ้งก็ได้เนาะให้การจะตั้งแจ้งให้ก็ได้เพื่อเป็นปอนอิงเนาะถ้าว่าได้จ่ายเงินไปแล้วก็คือสามารถถอนได้ในห้องหมอที่ท่านเลือกเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกรณีนะที่เอิ้นว่าเกี่ยวข้องกับสัตว์ที่มีเสือบ่อหรือสัตว์ที่มีพิษกัดอันนี้มันเป็นความรู้เนาะให้กับมีรายการเพิ่มเติมก่อนละนี้ที่งูกัดนี่นะเนาะสำคัญหลายงูกัดนี่งูกัดให้พยายามเนาะอันนี้บ่ได้เกี่ยวข้องกับอันนั้นละอันน่ะการใส่บัตรซะหยังละเนาะอันนี้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการปิ้นปัวเด้เนาะเพื่อให้มันว่องไวท่วงทันแล้วก็อันน่ะการรักษามันถูกต้องกับพิษงูดังกล่าวเนาะอันนี้แม่นสิ่งที่เราควรรู้กรณีงูกัดเราต้องถ่ายรูปงูชนิดนั้นไว้อันที่1ถ่ายบ่ถ่ายทันอันที่2เนาะคันว่าถ่ายบ่ทันเฮ็ดแนวใดก็ได้ให้ได้รู้ว่างูตัวนั้นแม่นงูชนิดใดเนาะต้องได้จับมัดใส่ถุงอย่างคักแน่หรือว่าจานความปลอดภัยก็ถ่ายรูปถ่ายรูปไว้ให้รู้ว่าเป็นงูชนิดนี้เวลาเฮาไปปิ้นปัวกรณีงูกัดเนาะอันนี้เป็นความรู้ให้กับท่านผู้ฟังเพราะว่าอย่างเพราะว่าเซรั่มการปิ้นปัวกรณีงูกัดนี่หมายความว่าบ่สามารถเอาชนิดอันเดียวมาปัวพิษงูทุกชนิดได้เนาะหมายความว่าต้องหู้สนิทของงูเนาะต้องหู้สนิทของงูเด้เวลาที่จะซักเซรั่มนะเข้าปิ้นปัวคนเจ็บใหม่ความว่าเอาพิษแก้พิษเนาะเอาพิษนะงูนี่ละเซรั่มก็มาจากพิษงูที่เพิ่นเอาไปนะเข้าสู่ขบวนการผลิตมาเป็นยาเนาะเพื่อปิ้นปัวงูสนิทแต่ละสนิทก็จะมียาสนิทที่แตกต่างกันมีเซรั่มสนิทที่แตกต่างกันอิงใส่ว่าพิษของงูแต่ละสนิทมันบ่คือกันเพราะฉะนั้นแล้วเนาะ
ถ้าว่าเฮาบ่มีรูปหรือจับงูตัวนั้นบ่ได้นะก็จะเฮ็ดให้ขั้นตอนการปิ้นปัวอันน่ะซ่าขึ้นยุ่งยากขึ้นเนาะต้องได้ใช้เวลาก็คือแพทย์นี่ต้องได้เจาะเลือดผู้เกี่ยวเนาะไปวิเคราะห์สัวผลจะออกมาก็คือว่าเป็นพิษของงูชนิดใดอันนี้มีอันน่ะเอิ้นว่าเฮ็ดให้อันน่ะขั้นตอนการปิ้นปัวนี่ซ่าขึ้นฉันที่คันว่าฮู้ชนิดของงูก็สามารถเอาเซรั่มตัวที่ถูกกับชนิดนั้นมาซักให้เนาะแล้วก็มีโอกาสที่จะปลอดภัยได้สูงเนาะปลอดภัยได้สูงแต่คันว่าเฮาบ่ฮู้ชนิดงูแล้วเวลาเฮาไปปิ้นปัวนี้เนาะก็จะเฮ็ดให้การขั้นตอนการปิ้นปัวนี้ซ่าขึ้นกว่าเก่าท่านหมอต้องเอาเลือดเฮาไปวิเคราะห์เนาะก็บ่แม่นง่ายเนาะรู้สึกว่าจะเป็นมือหรือบ่เนาะผ่านมาตัวจริงเนาะสันติภาพก็เคยมีคนรู้จักคนใกล้เคียงที่ว่าเกิดมีการอันน่ะงูกัดโดยที่บ่รู้ว่าสายพันธุ์หยังชนิดใดเนาะเพราะว่าอันน่ะไปให้น้าหัวส่วนตอนกลางคืนนี่แหละเนาะแล้วก็เกิดงูกัดในตอนกลางคืนทำอิดกับบุหงสามว่างูกัดเนาะจนในที่สุดก็รู้สึกว่าอันน่ะห่างกายก็เริ่มเจ็บปวดเนาะรู้สึกว่ามีอาการเริ่มหุนแหงขึ้นจึงไปจึงหัวเป็นงูกัดเนาะก็ส่วนสิฮู้ผลว่างูชนิดใดกัดส่วนสิได้เข้าสู่ขั้นตอนการปิ้นปัวก็เฮ็ดให้ซ่าขึ้นเนาะถ้าว่าเฮามีรูปภาพของงูชนิดนั้นที่กัดถ่ายไว้หรือเอางูชนิดนั้นมานำกันโตบ่ใหญ่หลายพยายามแหละหาวิธีทางเพื่อให้แพทย์เพิ่นได้รู้ว่างูชนิดใดที่กัดเฮาแล้วเพิ่นจะเอาเซรั่มที่มันถูกมันโกงกันมันแมทกันมาซักปิ่นปัวคนเจ็บแล้วมันก็จะเซาไวมันก็ห่างกายมันก็จะดีขึ้นไวเนาะอันนี้ก็เป็นความรู้ให้กับบรรดาท่านเนาะเกี่ยวข้องกับกรณีงูกัดนี่แม่นเนาะก็เป็นสิ่งที่อันตรายหลายเนาะคันว่าซ่าแล้วก็อาจจะส่งผลต่อชีวิตก็เป็นไปได้เนาะอาจจะให้พวกเฮามาโอ้ล้มกระเติมเนาะกรณีสัตว์กัดนะที่มีความเสี่ยงเป็นวอเนาะในหัวข้อในมื้อนี้แล้วก็อีกกรณีนึงก็คือแม่นสัตว์มีพิษมาโอลบให้มีด้วยกันได้ฟังระยะต่อไปนะพวกเขากันยังมีข้อมูลดีๆที่เอิ้นว่าติดพันกับหัวข้อทั้ง9เรามาโอลบให้มีด้วยกันได้ฟังกันตื่มแต่ว่าตอนนี้ไปฟังหนึ่งเพลงจากทางรายการ

กับเข้าสู่รายการประกันสังคมอยู่กับสันติภาพนะนำเอาหัวข้อสวัสดิการนะที่ติดพันกับบรรดาท่านผู้ฟังนะที่นะเป็นสมาชิกนะก็ได้มีโอกาสโทรมาสอบถามในหลายๆหัวข้อนะกรณีนี้ก็ถือว่าเป็นอีกกรณีนึงจะว่ามีเรื่อยบ่ก็ถือว่ามีมาปกตินะในกรณีที่ว่าสัตว์กัดโดยเฉพาะแม่นหมากัดแมวกัดมาขูดแมวขูดเพิ่นก็ไปรับการบริการไปซักจ๋าจากนั้นเพิ่นก็ถามมาเนาะว่าคุ้มครองบ่ประกันสังคมกรณีหมากัดแมวกัดหมาขูดแมวขูดเนาะก็ได้แจ้งไปว่าคุ้มครองแม่น50ส่วนห้อยแต่ต้องแม่นกรณีสัตว์บ่มีเจ้าของแต่คันว่าเฮาเป็นเจ้าของของสัตว์เจ้าของมาเจ้าของแมวตัวนี้แมนเขาจะต้องได้รับผิดชอบเอง 100% นะซึ่งปัจจุบันระบบประกันสังคมก็ยังบ่ได้คุ้มครองกว่ำเอาเนาะสำหรับกรณีสัตว์ที่มีเจ้าของเนาะ

0: ือเพิ่นจะคุ้มครองสามารถใช้บัตรประกันสังคมคุ้มครองได้ 100% ในการปิ้นผัวถ้าห้องหมอที่เฮาเลือกบ่มีก็แม่นสามารถไปปิ้นผัวอยู่ห้องหมอที่เป็นแขนงการเฉพาะแต่ต้องเป็นห้องหมอของรัฐนะคลินิกเอกชนจะบ่ทันได้รับการคุ้มครองเถื่อณปัจจุบันบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของกรณีไปปิ้นผัวพยาธิทั่วไปเองก็ดีหรือว่ากรณีอื่นๆเนาะหมายความว่ากรณีคันว่าใช้บัตรประกันสังคมบ่สามารถไปใช้อยู่ห้องหมอเอกชนได้เถื่อณปัจจุบันนี้เนาะสามารถใช้เพียงแต่ห้องหมอของรัฐแต่ถ้าเป็นกรณีฉุกเฉินแม่นท่านจะต้องได้โทรแจ้งภายใน3วันหรือว่า72ชั่วโมงบ่ว่าจะเป็นหมากัดแมวกัดงูกัดเนาะก็ถือว่าเป็นกรณีฉุกเฉินอาจจะได้ไปห้องหมออื่นที่เฮาบ่ได้เลือกเป็นต้นแม่นสัตว์กัดมีเสื้อว่อหมากัดจังซี่นี่ก็ต้องได้ไปซักอยู่ห้องหมอสุขศาลาขออภัยนะก็ต้องได้ไปซักอยู่นะห้องหมอเมืองซึ่งบางนะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องหมอเมืองเนาะนะสุขศาลาก็จะเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็กรณีงูกัดอันนี้ก็จะไปเอิ้นว่าห้องหมอเฉพาะเนาะคำว่าห้องหมอที่เราเรียกบ่มีก็จะเป็นห้องหมอคำว่าอยู่นครหลวงอินจันก็คือห้องหมอเศรษฐาธิราชที่เพิ่นมีเซรั่มกรณีงูกัดนะก็สามารถใส่บัตรโดยการที่ต้องแจ้งสายด่วนอยู่บัตรประกันสังคมของทานก่อนภายใน3วันหลังจากสัตว์กัดเนาะโทรแจ้งและก็สามารถไปใช้บริการปิ้นผัวอยู่ห้องหมอของรัฐนะที่เป็นแขนงเฉพาะหั้นนะเอิ้นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินก็ว่าแม่นเนาะกรณีสัตว์กัดงูกัดอันนั้นก็คืออันน่ะขั้นตอนเนาะขั้นตอนนะการไปใช้บริการเนาะอย่าลืมว่าสามารถใช้บัตรได้กรณีสัตว์บ่มีเจ้าของกรณีหมาแมวกัดเนาะได้50ส่วนห้อยแต่คันว่ากรณีเฮาเป็นเจ้าของเองหรือว่าสัตว์เลี้ยงนั้นเป็นของเพื่อนบ้านหรือของใครก็ตามแต่ที่มีเจ้าของตัวนี้แม่นบ่สามารถเคลมประกันสังคมได้มีแต่สามารถท่านต้องได้ไปพัวพันกับเจ้าของสัตว์เพื่อให้เพื่อนเป็นผู้รับผิดชอบนะตามระเบียบการนั่นแหละเนาะก็สำหรับท่านใดที่สนใจเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับกรณีสัตว์กัดคันว่าเมื่อนี้สันติภาพเบาไปแล้วอาจจะมันจะมี2กรณีเนาะบางเทื่อบางท่านฟังแล้วอาจจะยังงงอยู่ตัวอย่างก็โทรมาสอบถาม1508ก็ได้หรือว่าอินบ็อกซ์มา Facebook ประกันสังคมแห่งชาติก็ได้ในวันและเวลาราชการ 8:00 น. 4:00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะสำหรับกรณีดังกล่าวสำหรับการถอนเงินก็แน่นอนเนาะก็ต้องมีเอกสารต้นฉบับแหละของแท้ทั้งหมดที่ว่าไปซักสมมุติว่าไปซัก5เข็มเนาะเอกสารต่างๆทั้งหมดของแท้นั้นก็ต้องได้นะทอนสำคัญต้องได้แจ้งก่อนเนาะคันว่าแจ้งแล้วภายใน3วันหลังจากสัตว์กัดก็คือแม่นสามารถไปถอนภายในเดือนเนาะเพิ่นก็จะพยายามให้ถอนภายในเดือนหมายความว่าในเดือนสมมุติว่าเพิ่นให้ซักอยู่3เข็มหมายความว่าซักครบ3เข็มแล้วสามารถไปถอนได้แต่คันว่าสัก5เข็มมันข้ามไปเดือนใหม่เนาะท่านต้องไปเข็มก่อนภายในเดือนนั้นเนาะเหลืออีกเข็ม1หรือ2เข็มในเดือนต่อไปจึงไปเข็มใหม่ได้50ส่วนห้อยคันว่าเป็นกรณีสัตว์บ่มีเจ้าของเนาะก็เบิ่งเวลาขอขอบใจเมริกันเนาะพบพ้อในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอทุกท่านมีความสุขสันติภาพลาเมริกันไปก่อนสบายดี
1: การปิ้นปัวสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นผัวสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นผัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวง

0: กรณีเจ็บเป็นสุขเสริญท่านสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222
1: กระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม
3: การหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุ้นบริษัทหับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังมาพบกันต้นรายการพวกเรามาหับฟังข้อมูลข่าวสารกันก่อนมาที่ปัญหาการซ่อลาดบังหลวงและอาชญากรรมทุกรูปแบบก็คือศัตรูห่วมของมวลมนุษยชาติเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี1986เสด็จเจ้าสุภานุวงศ์เคยให้คำโอวาทต่อนักเฮียนปัญญาชนและสมาชิกสภาซึ่งได้เว้าถึงการต่อสู้ต้านอาชญากรรมและการซ่อลาดบังหลวงคือความผิดพลาดในการตีความหมายและนิยามที่มาของการซ่อลาดบังหลวงได้บั่นทอนการต่อสู้กับเนื้อหานี้ของมวลมนุษยชาติมาโดยตลอดทางนี้เพราะลืมไปว่าการซ่อลาดบังหลวงและการประพฤติที่เป็นอาชญากรรมทั้งหมดบ่ว่าใหญ่หรือน้อยล้วนแต่เกิดมาจากแนวคิดจิตใจของมวลมนุษย์เฮาแต่ละคนเป็นต้นตอบ่แม่นย้อนทุกข์ยากหรือหางนี้บ่แมนย้อนเป็นนักปราชญ์หรือกึกหนังสือบ่แมนย้อนสีผิวหรือศาสนาหรือลัทธิหรือระบอบสังคมนิยมหรือกฎหมายเห็นได้ว่าทุกคนส่อลาดบังหลวงและก่ออาชญากรรมได้ทั้งนั้นถ้าควบคุมแนวคิดจิตใจของตนเองบ่ได้ว่าอีกแบบหนึ่งบ่อนใดบ่มีคนอยู่บ่อนนั้นจึงบ่มีการส่อลาดบังหลวงและอาชญากรรมกงกันข้ามบ่อนใดที่มีคนอยู่บ่อนนั่นจึงมีการส่อลาดบังหลวงและอาชญากรรมเกิดขึ้นเป็นอย่างไอ้เอ้ยน้องห่วมอุทธรณ์เดียวกันจึงมีคนดีและคนบ่ดีในเมื่อมีพ่อแม่เดียวกันมีสิ่งแวดล้อมเดียวกันอยู่ในสังคมเดียวกันอยู่ในประเทศเดียวกันเป็นคนห่วมชาติห่วมศาสนาเดียวกันเฮียนหลักสูตรเดียวกันจากนี้จึงสรุปได้ว่าในการเอาชนะอาชญากรรมเว้ารวมและการซ่อลาดบังหลวงเว้าเฉพาะนี้เคียงคู่กับมาตรการสกัดกั้นและการลงโทษสถานนักหรือเบาตามตัวบทกฎหมายต่างๆที่ฮู้นำกันแล้วนั้นยังต้องได้เข้าใจว่าแนวทางต้นต่อแม่นการแก้ไขปัจจัยมนุษย์ด้วยการกำจัดหัดแคบปัจจัยมนุษย์ลงให้เหลือหน่อยเท่าที่จะหน่อยได้โดยนำไส้เทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาซวยอย่างขยันขันแข็งเป็นก้าวในขั้นตอนอันสำคัญนี้บทบาทของนักเขียนฮู้ปัญญาชนจึงมีลักษณะตัดสินเสนะของภารกิจต่อต้านอาชญากรรมเว้ารวมการต้านการซ่อลาดบังหลวงเว้าเฉพาะหมายความว่าถึงจะมีคนที่มีเจตนาทุจริตกระทำผิดแต่ถ้าพวกเขาบ่สามารถเข้าหาเป้าหมายทุจริตได้เช่นคนหับสินบนกับคนให้สินบนบ่สามารถพบพ่อกันได้หรือบ่สามารถจับต้องโอนง่ายหรือบ่สามารถเข้าถึงทรัพย์สินเงินคำได้และอื่นๆถึงว่าจำนวนคนที่มีเจตนาทุจริตจะมีหลายเท่าใดก็ตามแต่จำนวนคนที่มีความสามารถที่จะทุจริตได้จริงนั่นก็จะมีหน่อยลงเนื่องจากว่าอาชญากรรมโดยรวมและการซ่อลาดบังหลวงโดยเฉพาะมีที่มาจากความคิดจิตใจของมนุษย์เฮาทุกคนเปรียบได้กับเล็บมือเล็บเท้าเล็บตีนที่งอกออกมาจากห่างกายอย่างบ่ฮู้จบคนทั้งหมดจึงต้องพร้อมกันหับภารกิจเป็นสร้างเสริมสวยที่เฮ็ดให้โลกสวยงามยิ่งขึ้นโดยทุกคนต้องพร้อมเพียงเฮียงหน้ากันลุกขึ้นต่อสู้กับการซ่อลาดบังหลวงและอาชญากรรมทุกรูปแบบต้องเป็นคือสร้างเสริมสวยตัดเล็บเล็บที่ยาวแล้วตัดออกอีกอย่างบ่ยุดยอนตัดเล็บให้ตนเองตัดเล็บให้เพื่อนมนุษย์และเพิ่มทวีการหัวมือและประสานสมทบกับบุคคลก็คือการจัดตั้งที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างรอบด้านเพื่อตัดขาดทำลายสายใยทุจริตมิจฉาชีพจนผู้ให้คนบ่ดีบ่ให้มีโอกาสลี้ซ่อนซุกเซืองปกปิดการกระทำผิดการต่อสู้นี้เป็นภารกิจที่บ่มีวันหยุดยั้งจนกว่าจะสิ้นลมหายใจคนเฮาจึงต้องเป็นคนที่มีความกล้าหาญมีมนะอดทนย่างสูงบ่ท้อถอยบ่ทดถอยมีแต่ก้าวขึ้นสู่ผลสำเร็จใหม่อย่างบ่ฮู้อิดฮู้เมื่อยอย่างมีสายเท่านั้นทางนี้ก็ย้อนว่ามันเป็นเส้นเดียวกับเนื้อให้การซ่อลาดบังหลวงและอาชญากรรมทุกรูปแบบก็คือศัตรูห่วมของมวลมนุษยชาติเราต้องได้ซวยกันท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทความดีๆที่
เจ้าสุภานุวงศ์เพิ่นเคยให้คําโอวาทต่อนักเรียนฮู้ปัญญาชนและสมาชิกสภาเกี่ยวกับการสอราชบังหลวงและอาชญากรรมทุกรูปแบบก็คือศัตรูร่วมของมวลมนุษยชาติเอาล่ะในตอนนี้พวกเฮาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงกันก่อนจักหน่อยจึงกลับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเติมอีก

0: โหลสบายดีเซียว
1: สบายดีโทรมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูสนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกลับเข้ามาในรายการพวกเรามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารกันเติมท่านผู้ฟังที่เคารพเว้าเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองอนามัยคลองระบายน้ำในนครหลวงจันทน์ปัจจุบันนี้ก็ยังพบความหยุ่งยากหลายอย่างซึ่งย้ำฝนพอแต่ฝนตกลงมาปรากฏการน้ำท่วมอังขังตามทางหลวงหลายสายในนครหลวงจันทน์โดยเฉพาะกระแมนเส้นทางตัดใหม่ตลาดบ้านผักขาวเมืองไซธานีนครหลวงจันทน์ในระยะ2ปีมานี้แมนเกิดขึ้นเป็นประจำอาจกลายเป็นซีซั่นประดับประดาในยามฝนของเขตนี้ไปเลยก็ว่าได้เนาะนี่ก็อาจเป็นย้อนมีการถมบวกถมน้องที่เป็นแรงเก็บกักน้ำในเวลาฝนตกหรือย้อนระบบการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างถนนหนทางคลองระบายน้ำบ่อลงไหลหรือบอท่านผู้ฟังหรือว่าแนวใดกะบอสามารถฮู้ได้ซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าเว้าถึงระบบห้องระบายน้ำในตัวเมืองนครหลวงจันทน์ทั้งห้องระบายน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเป็นห้องระบายน้ำสายลักสายสำห้องและห้องระบายน้ำแคมทางมีหลายกว่า52ห้องในนี้ห้องที่ได้รับการก่อสร้างเป็นโค้งสร้างเบตงมีอยู่27ห้องซึ่งมีความยาวประมาณ44กิโลเมตรกว่าเป็นห้องดินเสาหาห้องมีความยาวประมาณ62กิโลเมตรครึ่งรวมทั้งระบบห้องระบายน้ำแคมทางซึ่งในนี้ก็มีห้องระบายน้ำบางบอนโดยเฉพาะกระแมนห้องระบายน้ำที่สำคัญในการห้องหับปริมาณน้ำจากตัวเมืองแล้วไหลลงสู่คลองน้ำเวียงจันทน์ที่บึงท่าหลวงผ่านน้ำมักเฮียวและก็ไหลลงสู่น้ำของเดี๋ยวนี้ได้มีการพัฒนานำไส้พื้นที่ห้องมาหับไส้สังคมเป็นบอนจอดรถและดำเนินกิจการบริการต่างๆซึ่งผ่านมาถึงว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เป็นเจ้าการในการคุ้มครองติดตามกวดกาปกปักรักษาซ่อมแปลงดำเนินจัดตั้งปฏิบัติเฮ็ดอนามัยล้วงห้องระบายน้ำห้องหับปริมาณน้ำจากครัวเฮือนซุ่มซนห้องหับปริมาณน้ำฝนในฤดูฝนหลีกเลี่ยงปัญหาน้ำอังขังในตัวเมืองก็คือการต้านท่วมแม่นพบปัญหาความยุ่งยากในหลายด้านยังมีสภาพการบุกลุกเส้นว่าการปลูกสร้างความเขตสงวนห้องระบายน้ำการทมดินตันแล้วการไหลของน้ำการทิ่มขี้เหยื่อหรือสิ่งเศษเหลือลงใส่ห้องน้ำมีความยุ่งยากในการอนามัยนอกจากนั้นการปล่อยน้ำเปื้อนจากครัวเฮือนซุ่มซนที่บ่ได้ผ่านการบำบัดปล่อยโดยกงลงสู่ห้องระบายน้ำซึ่งเกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการพัฒนานำไส้พื้นที่ห้องหันดำเนินกิจการต่างๆก็ยังสร้างความยุ่งยากในการเข้าอนามัยล้วงห้องพร้อมทั้งปัญหาอื่นๆอีกซึ่งผ่านมาองค์การปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์ประธานองค์การปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้มีนิติกรรมต่างๆออกมาเพื่อเป็นบอนอีกในการปฏิบัติเนาะเป็นต้นกระแมนข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองคุณภาพน้ำและการปล่อยน้ำเปื้อนข้อตกลงว่าด้วยการสร้างนครหลวงเวียงจันทน์สะอาดก็คือส่อสะอาดการคุ้มครองและการกำจัดขี้เหงื่อระเบียบการคุ้มครองผังเมืองระเบียบการคุ้มครองน้ำเปื้อนการคุ้มครองห้องระบายน้ำในนครหลวงเวียงจันทน์และระเบียบการอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แท้เหมาะกับสภาพการตัวจริงในแต่ละระยะซึ่งมีการกำหนดพันธะสิทธิ์และหน้าที่ของแต่ละภาคส่วนอย่างชัดเจนและก็เอาใจใส่ปลุกระดมสุขยู่ทั่วสังคมให้มีส่วนห่วมในการคุ้มครองและแก้ไขระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิผลนอกจากนั้นนอกจากยังมีการติดตามกวดกาพร้อมทั้งมีมาตรการแก้ไขการละเมิดกฎหมายและระเบียบการต่างๆเป็นต้นกวดกาแก้ไขใบตาดินที่ความเอาเขตสงวนห้องระบายน้ำการปกปิดการบุกรุกการก่อสร้างกิจกรรมต่างๆที่ความเอาเขตสงวนห้องระบายน้ำการทิ่มสิ่งเศษเหลือการปล่อยน้ำเปื้อนที่บ่ได้ผ่านการบำบัดและบ่ได้รับอนุญาตลงห้องระบายน้ำสาธารณะต้องมีมาตรการปรับใหม่และดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดและอันสำคัญกระแมนการจัดสรรไส้งบประมาณเข้าในเวียกงานคุ้มครองอนามัยล้วงห้องระบายน้ำให้เพียงพอและสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในนครหลวงเวียงจันทน์แต่อันสำคัญไปกว่าเพิ่นท่านผู้ฟังกระแมนทุกคนในสังคมต้องได้เป็นเจ้าการในการคุ้มครองปกปักรักษาและนำไส้ให้ดีมีประสิทธิภาพหรือประโยชน์สูงสุด
นี่แหละก็คืออีกปัญหาหนึ่งที่ทุกคนต้องได้มีส่วนห่วมเส้นเดียวกันเนาะเกี่ยวกับคลองระบายน้ำหรือว่าห้องระบายน้ำต่างๆอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเขาเอาแล้วตอนนี้มวลซืนฟังเพลงกันตื่มและยาต่อไปจึงกลับมาพบกัน

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ตอนหาทุกท่านกลับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกลับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อหาฟังข้อมูลข่าวสารกันตื่มอีกท่านผู้ฟังที่หักแพงและดูฝนนี่ต้องได้ระวังถ้าหากมีน้ำท่วมเข่าเฮือนจื้อไว้ปัดไฟก่อนลดความเสี่ยงไฟฟ้าสอดและไฟไหม้ในระยะฤดูฝนประเทศลาวมักประสบกับฝนตกนักส่งผลให้หลายเขตเกิดน้ำท่วมขังหรือน้ำท่วมสะสมตามบ้านเฮือนนอกเหนือจากความเสียหายต่อทรัพย์สินแล้วสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คืออันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่อาจนำไปสู่ไฟฟ้าสอดหรือว่าเกิดอัคคีภัยได้หน่วยงานด้านไฟฟ้าก็มีการแนะนำให้ประชาชนยึดหลักการตัดไฟก่อนเพื่อความปลอดภัยเมื่อพบว่าน้ำกำลังไหลเข้าเฮือนหรือเริ่มท่วมในบริเวณพักอาศัยเพราะว่าน้ำนี่สามารถเป็นตัวน้ำกระแสไฟฟ้าเหตุให้เกิดเหตุให้ได้ทุกเวลามีการแนะนำเกี่ยวกับ4ขั้นตอนในการรับมือเมื่อน้ำท่วม1นี่แม่นต้องได้ตัดกระแสไฟฟ้าทันทีปิดสวิตช์ไฟรวมก่อนที่น้ำจะเข้าไปถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเมื่อน้ำมันเริ่มท่วมเข้าไปในเขตบ้านเขตเฮือนเพื่อจะตัดกระแสไฟฟ้าทั้งหมดและลดความเสี่ยงไฟฟ้าสอด 2. ต้องมีการถอดปลั๊กและย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าถอดปลั๊กเครื่องไฟฟ้าทุกสนิทเส้นโทรภาพตู้เย็นพัดลมเครื่องซักผ้าและย้ายไปไว้บนสูงเพื่อป้องกันความเสียหาย 3. ห้ามสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าในขณะที่ว่ามีน้ำยายางหรือยืนในน้ำบริเวณที่มีปลั๊กไฟสายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเพราะกระแสไฟฟ้าอาจจะหัวลงสู่น้ำได้ถ้าพบสายไฟฟ้าขาดหรือว่าเสาไฟฟ้าล่มควรอยู่ห่างและแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีและ4หลังจากน้ำลุดอย่าเฝ้าเปิดไฟควรกวดสอบเบิ่งปลั๊กไฟสายไฟตู้เมนและกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างให้แห้งสนิทหากพบห้องห้อยความเสียหายหรือว่าบ่แน่ใจควรให้สร้างไฟฟ้าผู้ชำนาญเป็นผู้ตรวจสอบก่อนกลับมาใช้งานเป็นปกติท่านผู้ฟังและอีกอย่างหนึ่งที่พวกเราต้องได้ใส่ใจก็คือการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและคำเตือนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องกาเกียมถุงซุกเสริญประกอบด้วยน้ำดื่มอาหารแห้งยาประจำตัวไฟซองสว่าง power bank และเอกสารสำคัญใส่ในถุงกันน้ำหันไว้และก็จดจำเบอร์ซุกเสริญและเบอร์ติดต่อของหน่วยงานไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อจะขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นการปิดกระแสไฟฟ้าก่อนที่น้ำจะเข้าเฮือนแม้นวิธีป้องกันที่ง่ายแต่มีประสิทธิผลสูงสามารถลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าสอดอัคคีภัยและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชนควรปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและอย่าเฝ้าเปิดไส้ไฟหรือว่าระบบไฟฟ้าจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบว่าปลอดภัยแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดหนึ่งวิธีที่อยากจะมาฝากกับท่านผู้ฟังไว้ในยามฝนแบบนี้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันตัวเองไว้ก่อนจากไฟฟ้าสอดหรือว่าอัคคีภัยท่านผู้ฟังที่เข้ารบตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายท่านสามารถฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 16:00 น. ถึง 16:30 น. ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สำหรับมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความที่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความที่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันอังคารขึ้น4ค่ำเดือน10ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งตรงกับวันที่15กันยาคม2026ท่านผู้ฟังมื้อนี้ตอนต้นของทางรายการพวกเราจะไปที่แขวงไซสมบูรณ์ไปล้มทรายกับท่านแก้วแพงพระจันทร์หัวหน้าแขนงเลี้ยงสัตว์และการประมงแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงไซสมบูรณ์ท่านจะไปรู้ว่าทั้งแขวงไซสมบูรณ์นี้มีการป้องกันเฝ้าระวังพยาธิแอฟริกาพยาธิหมู่แอฟริกาคือใดก็คือพยาธิสัตว์เลี้ยงนี่แหละท่านผู้ฟังก็คือประเภทตัวหมูนี่ว่าปัจจุบันนี้อยู่ทั้งแขวงเพิ่นได้มีการป้องกันเฝ้าระวังคือใดเพราะว่ามีหลายแขวงและที่ว่ามีการติดเชื้อเนาะตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่านแก้ว
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านพันเมืองท่าน
2: เจ้าขออนุญาตเนาะรายงานเกี่ยวกับการติดตามเฝ้าระวังสกัดกั้นการระบาดพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาอยู่ในแข่งไซสมบุญก็คือดังที่บรรดาท่านเห็นอยู่ในข่าวอยู่ใน Facebook เนาะแล้วก็สื่อออนไลน์ต่างๆอยู่ในปัจจุบันอยู่ในแข่งไซสมบุญก็เป็นแข่งนึงที่พบเชื้อพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาเนาะโดยเฉพาะกระแมนพบอยู่ใน3บ้านเทศบาลเมืองห่มคือบ้านน้ำเคียนบ้านผาละแวกและกับบ้านห่มทาดปัจจุบันนี้เนาะทางหลังจากได้รับแจ้งการจากกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงทางแขนงเลี้ยงสัตว์ของพวกเขาก็ได้ลงสมทบกับห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองห่มนั้นเนาะเพื่อวางแผนสกัดกั้นการระบาดของพยาธิอหิวาหมูเนาะโดยที่ได้ออกแจ้งการเนาะประกาศเป็นเขตระบาดพยาธิสัตว์และก็มีการควบคุมการนำเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์โดยเฉพาะการเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นหมูหันบ่ให้มีการนำเข้าส่งออกและก็บ่ให้มีการค้าขายทางเมืองหันเนาะและก็นอกจากนี้ก็ทางองค์การปกครองแข่งไซสมบุญเพิ่นก็ให้ความสำคัญเพิ่นก็ได้นะออกแจ้งการเนาะเพื่อสั่งห้ามการนำเข้าหมูจากต่างแข็งจากแข็งสู่แข็งแล้วก็จากบรรดาแข็งเข้ามาแข็งสมบูรณ์แล้วก็จากบรรดาเมืองเข้าสู่บรรดาเมืองนั้นเนาะหลังจากได้รับแจ้งการของประธานปกครองแข็งและทางแผนกกสิกรรมของพวกเขาก็บ่ได้นิ่งนอนใจเนาะก็ให้ยิ้มฮ้อนห้างเอกสารเนาะแจ้งการเพิ่มทวีการสกัดกั้นเนาะการนำเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์หมูเนาะเป็นต้นแม่นหมูที่ยังมีชีวิตอยู่นี่มันห้ามนำเข้าเด็ดขาดอยู่ภายในแข่งไซสมบูรณ์ของพวกเขาฮั่นเนาะแต่ว่าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่จะนำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากซีนหมูพวกเขาก็มีการห้ามเนาะมีการกวดกาอย่างคักแน่เนาะและปัจจุบันนี้เนาะทางแขนงเลี้ยงสัตว์และการประมงก็ได้เอาใจใส่ในการติดตามการระบาดพยาธิสัตว์เนาะโดยเฉพาะกระแมนได้การพัวพันประสานงานกับห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมในห้าเมืองนั้นเพื่อเฝ้าระวังถึงปัญหาตัวการระบาดพยาธิหมูนี้เนาะและปัจจุบันนี้ก็ยังบ่ทันได้รับรายงานเป็นทางการเพิ่มเติมอีกเนาะมีแต่ยังค้างคาที่อยู่ในสามบ้านเทศบาลเมืองห่มนั้นพวกเขาก็ยังมีการวางแผนเพื่อทำลายเชื้อพยาธิดังกล่าวอยู่เนาะเจ้า
1: แปลว่าสามบ้านเทศบาลเมืองห่มนี้มีเหม็นบ่
2: 3บ้านเทศบาลเมืองห่มนี้จากผลการวิจัยยั่งยืนมาจากกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงนี้คือว่าพบเชื้อพยาธิอหิวาหมูเนาะ อยู่ใน3บ้านดังกล่าวเนาะเพราะว่าใน3บ้านดังกล่าวนี้เป็นบ้านอยู่ในคันสิว่ากับบ้านเฮากันยังอยู่ในขอบเขตยังอยู่ไกลป่าไกลภูป่าผาดงหั่นเนาะก็มีการนำหมูป่าเข้ามาบริโภคอยู่ในบ้านเฮือนนั้นก็สาเหตุมันก็สิอาจจะมาจากการบริโภคชิ้นหมูป่าของประชาชนในเขตนั้นนั้นเจ้า
1: เจ้าและทางเฮาได้มีการนั่นน่ะเผยแพร่ ให้แก่ประชาชนขึ้นได้เจ้าในการเอาใจใส่เรื่องเกี่ยวกับการรักษาสุขอนามัยเนาะการอนามัย
2: เจ้าตัวนี้ทางการน้ำแข็งเพิ่นก็ได้มีแจ้งการให้ทางองค์การปกครองเมืองเนาะโดยเฉพาะกับซีนำให้ทางแผนกสาธารณะและก็แผนกการค้าสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือกสิกรรมของพวกเฮานี้ลงโฆษณาเผยแพร่เกี่ยวกับการผลหายของพยาธิและก็การบริโภคซีนหมูที่ยังที่ติดเชื้อนี้เนาะมันอาจจะตามหลักการแล้วในหลักการแล้วหมูจะบ่มีเชื้อพยาธิติดต่อคนแต่ว่าเฮาอาจจะย้านมีอาการพวกเฮาก็ได้ห้ามบ่ให้ประชาชนบริโภคซีนหมูเนาะถ้าว่าผู้ใดสิบริโภคแท้ๆมันก็ต้องได้ผ่านกันปรุงแต่งด้วยมีการผ่านความร้อนแล้วจิถึกสุขอนามัยหั่นเนาะเจ้า
1: เจ้าอันนี้ก็เป็นการบริโภคเนาะเตือนในการบริโภคที่ว่าบ่ให้บริโภคสิ้นสัตว์ที่บ่นํามาบ่ถูกต้องหรือว่าบ่ฮู้ทางไปทางมานี่แม่นห้ามบริโภคเด็ดขาดว่าซั่นซะอยู่ทางในอยู่ภายในแขวงเฮานี่มีหมูนี่สัตว์เลี้ยงประเภทหมูนี่หลายน้อยปานใดท่าน
2: สัญญาณบ่ค่อยดี
1: ฮัลโหลเจ้าได้ยินบ่เจ้าอยู่ภายในแขวง
2: นี่ครับนี่สัญญาณบ่ค่อยดีปานใดเจ้า
1: เจ้าได้ยินบ่เจ้าได้ยินแล้วบ่
2: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วเ
1: จ้าอยู่ภายในแขวงเฮามีประเภทสัตว์เลี้ยงก็คือประเภทหมูนี่มีหลายหน่วยปานใดเจ้าทั่วแขวง
2: เจ้าในทั่วแขวงไส้สมบูรณ์ของพวกเฮาหั่นโดยเฉพาะพวกเฮาก็เอาใจใส่ในการผลิตหมูเนาะแต่ว่าหมูที่เลี้ยงเป็นฟาร์มนี่จะมีอยู่ในเมืองลองสานเนาะแล้วก็เมืองทัดโคมเนาะสำหรับเมืองอนุวงศ์เมืองห่มแล้วก็เมืองลองแจ้งพวกเฮาสิเลี้ยงมีลักษณะการเลี้ยงหมูจะเป็นลักษณะแบบครอบครัวจะบ่มีประชากรหมู่หลายพอเท่าใดเนาะ
1: เจ้า
2: แต่ประสาตัวเลขในการอยู่ในตัว6เดือนต้นปี2016นี้ตัวเลขหมู่ก็มี 20,000 ตัวเจ้า
1: อ๋อ 20,000 กว่าตัวเนาะ
2: เจ้า
1: 20,000 กว่าตัวเพียงพอต่อความต้องการบ่ท่านที่เป็นประเภทหมู่เลี้ยงนี
2: ่ประเภทหมู่เลี้ยงที่พวกเฮาใช้บริโภคกันอยู่ภายในแข่งเส้นสมบูรณ์ของพวกเฮานี้เนาะถ้าไล่ตามอัตราการบริโภคของประชาชนแล้วแม่นเพียงพอเนาะแต่ว่าพวกเฮายังมีการนำเข้าจากต่างแข่งไปซื้อแข่งวิจันมาบริโภคอยู่ในภายในเทศบาลตึมอีกเจ้าเพราะว่าอยู่ในแข่งพวกเฮานี่การผลิตมันก็ค่อนข้างราคามันก็ค่อนข้างอยากสูงนิดนึงเพราะว่าการขนส่งสินอาหารมาจากต่างแข่งเด้เนาะมันเลี้ยงกันเฮา
1: เจ้าและ3บ้านที่ทานได้เว้าเมื่อกี้ว่ามีติดเชื้อเนาะหมู่ป่านี่เด้วัดหมู่ป่านี่แม่นเฮาได้มีการเอาป้องกันได้เพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ถ้าว่าสัตว์เลี้ยงก็คือหมูเลี้ยงนี่แม่นอยากน้อยแล้วกระเจ้าก็ต้องหันไปจอกกินหมูป่าแทนนี่บริโภคหมูป่าแทนนี่หมูป่านี่เฮาสิได้มีการสกัดกั้นแบบใดบ่ที่ว่าบ่ให้มีประชาชนไปหันไปติดเชื้อนําหมูป่านี่
2: อยู่ในภาคในกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของพวกเขาก็มีกองกวดกาแล้วก็เกี่ยวกับการล่าสัตว์บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายฮั่นเนาะพวกเขาก็ได้เอาใจใส่สกัดกั้นอยู่เนาะแต่ว่ากับปัสจักบ่ได้เนื่องจากประชาชนเขาเจ้ามีเฮ็ดเขตการทําผลิตของเจ้าก็คือส่วนยางพาราของเจ้าจะติดกับป่าดงเนาะบางครั้งชาวเขาเจ้าไปอยู่ป่าเขาเจ้าอาจจะได้ล่ามาบริโภคเนาะแต่ว่าในการบริโภคนี้พวกเขาก็ได้แนะนําเนาะว่าใหกินถึกสุขอนามัยของตามนะหลักสุขอนามัยครับเจ้า
1: เจ้าและอยู่ทั้งแขวงเฮาเนาะปีนี้ก็ว่ามี3บาทและเทียบเสระยะเดียวกันของปีผ่านมานี่หรือว่าที่ผ่านมานี่เคยเกิดเหตุการณ์พยาธิอหิวาหมูแอฟริกานี่ระบาดบ่
2: เจ้าตัวนี้ก็ขออนุญาตเนาะเพราะว่าในระยะสูงปีผ่านมาพวกเฮาก็มีการระบาดอยู่ในเมืองทัดโคมเนาะที่เป็นเมืองทางผ่านจากการนําเข้าผ่านไปทางเสียงขวางไปทางหัวพันธุ์นั้นพวกเฮามีการระบาดอยู่บ้านวังไห่เจ้าจํานวนตัวเลขกับการสูญเสียกับบ่หลายปานใดในระยะปีผ่านมาเจ้า
1: แต่ว่าปีนี้เกิดอยู่3บ้านนี่เฮาก็สิเอาใจใส่แหละเนาะสุ่มใส่เพื่อบ่ให้มันระบาดหรือว่าบ่ให้ขยายเป็นบริเวณกว้างเนาะท่านเนาะ
2: เจ้าตัวนี้ทางการนําแข่งการนําเมืองแล้วก็ทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของเฮากับบ่ได้นิ่งนอนใจเนาะในครั้งวันที่12หา14ทางกรมทางท่านน้องหัวหน้ากรมเลี้ยงสัตว์แล้วก็ทางทีมงานจากกรมเพิ่นก็เป็นห่วงเพิ่นก็ได้มาสมทบกับคะแนนของพวกเฮาเนาะเพื่อลงสมทบกับเมืองแล้วก็ลงร่วมกับเฮ็ดเวียกร่วมกับอํานาจการปกครองบ้านเพื่อโฆษณาถึงผลท้ายผลดีผลท้ายของพญาติไอฮิวาหมู่ก็คือพญาติหมู่แอฟริกานี้เนาะให้ประชาชนได้รับทราบแล้วเนาะแล้วประชาชนก็มีท่ากล่าวว่าจะร่วมมือในการปรับแล้วก็ทําลายเสื้อพญาติตัวนี้เนาะ
1: เจ้า
2: แต่ว่าอยู่ในช่วงระยะที่พวกเฮากําลังดําเนินการอยู่เจ้า
1: เจ้าและทางพวกท่านได้มีความเป็นห่วงหรือว่าวิตกอย่างบ่ตอนสิมีการเล็ดรอดของอ่ะนะการระบาดหรือว่าการติดเชื้อของกลุ่มที่มีอยู่แล้วอยู่ทางแขวงเฮานี่
2: โดยอิงใส่ภูมิสันฐานของบ้านเฮาเนาะก็คือแขกสืบสูนของเฮาก็มีภูมิสันฐานที่บ้านต่อบ้านมันห่างไกลจากกันเป็นบางบ้านก็10หา20กิโลเมตรเนาะก็อยู่ในการระบาดของพญาติอหิวาหมู่อยู่ในเมืองสามบ้านเทศบาลเมืองห่มนี้ก็ความเป็นห่วงก็อยู่ในระดับพอปานกลางเนาะจะบ่ถึงขนาดหุนแหงเพราะว่าอยู่ในสามบ้านเทศบาลเมืองห่มเฮาก็ได้ลงหาอำนาจการปกครองบ้านเพื่อเป็นหูเป็นตาช่วยตื้มเพื่อบ่ให้มีการนําเข้าส่งออกถ้ากรณีจําเป็นต้องฆ่าบริโภคแท้ๆหมูที่ดีแท้ๆเฮาก็ให้เขาเจ้าเทศถูกต้องตามหลักสุขอนามัยแล้วก็ตามหลักวิชาการของพวกเฮาเจ้า
1: เจ้าและสําหรับผู้เลี้ยงหมูนี่เด้ประชาชนผู้ที่เลี้ยงหมูเป็นครอบครัวเนาะเฮาได้มีการลงแนะนําในใดบ่ในการวิเน้นนักตื่มเนาะในการบริบัติรักษาคอกหมูบ่เพื่อหลีกเลี่ยงจากพยาธิดังกล่าวนี
2: ้เจ้าตัวนี้พวกเฮาได้ลงกับสิทธิแพทย์เนาะโดยเฉพาะก็ได้ลงเบิ่งสถานที่เลี้ยงของเลี้ยงสัตว์ของประชาชนตัวจริงเนาะอยู่ในขอบเขตเทศบาลเมืองห่มของพวกเฮานี้ในการเลี้ยงหมูก็เป็นแบบครอบครัวเนาะคอกหมูก็เป็นแบบธรรมชาติยังเป็นปฐมปทานอยู่พวกเฮาก็ได้เอาใจใส่แนะนําเนาะในการเฮ็ดคอกของหมูหั่นแล้วก็แนะนําในการฆ่าเสื้อของหมูตามหลักวิชาการสัตวแพทย์หั่นเจ้า
1: เจ้าและจุดผ่านแดนนั้นตนเริ่มโตที่ว่ามีการขนส่งเพราะว่าแขวงเฮาเนาะได้มีการบริโภคที่ว่านําเข้าซีนหมูจากแขวงเวียงจันทน์ซึ่งแขวงเวียงจันทน์ก็มีหมูที่ว่าติดเชื้ออยู่แล้วเนาะทางเฮาได้มีหั่นน่ะเน้นหนักเข้มงวดจุดนี้คือแนวใด
2: เจ้าขอรายงานเกี่ยวกับจุดนี้ตื้มเลยเนาะสําหรับการจุดสกัดกั้นในการบ่ให้นําเข้าส่งออกของพวกเฮานี้เนาะพวกเฮาได้สมทบกับอํานาจการปกครองเมืองโดยเฉพาะกับเมืองลองสานแล้วก็แต่งตั้งวิชาการสัตวแพทย์ประจําจุดกดกาเจ้าจะห้ามบ่ให้นําเข้าผลิตภัณฑ์หมูและก็ซีนหมูในช่วงระยะมีการระบาดนี้อย่างเด็ดขาดเจ้าโดยเฉพาะเมืองลองสานพวกเฮาก็มีจุดนึงเนาะที่จะเข้าเมืองหั่นแล้วก็พวกเฮามีอีกจุดนึงอยู่จุดวังไฮเมืองจะผ่านมาเมืองทะโถมมันแล้วก็จุดออกไปเชียงขวางอีกจุดนึงรวมแล้วพวกเฮามีจุดสกัดกั้นอยู่3จุดที่มีพนักงานสัตวแพทย์ประจําอยู่เจ้า
1: โอ้เจ้าและสําหรับแขวงของทานเนาะก็คือมีอันนั้นๆบ่คําเนาะผู้เบี้ยนี่เนาะเจ้าก็คือมีการบริโภคจํานวนหลายเฮาได้ลงไปหาองค์จักโรงงานหรือว่าหัวหน่วยอันน่ะธุรกิจคือได้ใดบ่
2: อันณปัจจุบันนี้พวกเฮาออกแจ้งการอยู่ในวันที่11เนาะแจ้งการก็หากถึกเริ่มจัดตั้งปฏิบัติเนาะหมู่ณปัจจุบันนี้ก็ถือว่าลดน้อยถอยลงแล้วเนาะเพราะว่าหมู่ที่พวกเฮานําเข้ามาก่อนที่จะมีการระบาดนั้นก็มีจํานวนนึงที่ยังบ่ทันมีเสื้อแล้วพวกเฮาก็ยังอนุญาตให้ค้ากินในช่วงระยะที่พวก 2-3 มื้อผ่านมานี้เนาะแต่ว่าอีกต่อหน้านี้จะบ่มีหมูให้บริโภคแล้วแต่ว่าก็ยังมีสินค้าอื่นเนาะเป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่มาทดแทนก็มีประเภทอันมีประเภทสัตว์ปีกและก็ประเภทไข่ประเภทปลาที่นําเข้ามาถือว่าเพียงพอในการบริโภคอยู่เจ้า
1: เจ้าตอนท้ายนี้ท่านอยากฝากถึงประชาชนก็คือทั้งผู้เลี้ยงแน่แล้วก็ทั้งผู้บริโภคสินหมูแน่ในระยะนี้ให้เอาใจใส่กันขึ้นแน่ได้เจ้า
2: เจ้าก็ขอฝากถึงพ่อแม่ประชาชนผู้เลี้ยงหมูเนาะอยู่ในแข็งใสสมบูรณ์โดยเฉพาะกับเขตที่มีการระบาดพยาธิสัตว์อยู่ในเมืองห่มหั้นก็อยากให้เอาใจใส่ในการติดตามเนาะถ้าหากว่าหมู่ของท่านมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหั้นก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์และก็บ่ควรบริโภคเนาะโดยที่บ่ฮู้สาเหตุในการตายของหมู่หั้นเนาะควร ซากสัตว์ของหมู่มันตามหลักวิชาการเนาะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและก็ความปลอดภัยต่อการระบาดพยาธิสัตว์นั้นเนาะแล้วก็ฝากถึงพ่อแม่ประชาชนผู้ที่ยังบริโภคหมูอยู่ซีนหมูอยู่ณปัจจุบันนี้ก็อยากให้บริโภคก่อนเนาะเพราะว่าอยู่ในช่วงระยะนี้ก็เห็นการระบาดพยาธิหมูเป็นจำนวนหลายอยู่ในวงกว้างอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศนั้นก็อยากให้หยุดการบริโภคไปก่อนเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของบรรดาผู้บริโภคนั้นเจ้า
1: เจ้าเอาก็ขอขอบใจท่านแก้วแพงพระจันทร์หัวหน้าแขนงเลี้ยงสัตว์และการประมงแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงไสสมบูรณ์หลายท่านที่ได้มาฮู้ว่าทางพวกเขาก็ได้บ่ได้นิ่งนอนใจเนาะเอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติควบคุมแล้วก็ป้องกันเฝ้าระวังพยาธิหมู่แอฟริกานี่อย่างใกล้ชิดเพราะว่ายังก็ตัวนี้ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้เนาะท่านเนาะการบริโภค
2: แม่น
1: ได้ดูการนี่ที่ว่ามันมีพยาธิการระบาดก็หลีกเลี่ยงไปบริโภคสิ้นอื่นก่อนเป็นต้นปลาบ่สิ้นอื่นเนาะโดยเฉพาะกระปานี่ที่บ่มีพยาธิกินกับดีต่อสุขภาพอีก
2: กินซีนปลากินเป็ดกินซีนงัวไปก่อนช่วงระยะนี้ซีนหมูก็ลดไปก่อนเนาะเจ้า
1: เอาก็ขอขอบใจท่านหลายเจ้าเป็นจังไดสภาพความคืบหน้าในการติดตามเฝ้าระวังนี้มีความคืบหน้าขึ้นเด้อพวกเฮาสิกดติดต่อหาท่านตื่มเด้อ
2: เจ้าได้เจ้ายินดีเจ้าขอบใจหลาย
1: ขอขอบใจท่านหลายๆเจ้าท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านแก้วเพลงพระจันทร์หัวหน้าแขนงเลี้ยงสัตว์และการประมงแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงไสสมบูรณ์ท่านก็ไม่ฮู้ว่าทั้งแขวงไสสมบูรณ์ก็มีหมู่ที่ติดเชื้อแล้วอยู่ทั้ง3บ้านของเทศบาลเมืองห่มแต่ว่าทั้งแขวงไสสมบูรณ์นี่ก็คือเฮาฮู้แหละว่าที่ตั้งภูมิสันฐานนี่เพิ่นอยากประชาชนที่อาศัยดำรงชีวิตอยู่นี่จะเป็นจุดเป็นห่างๆก็เลยว่ามีตัวนึงที่ดีก็คือในการป้องกันควบคุมให้บ่ให้มีการแพร่ระบาดได้แต่ตัวนี้ก็เป็นสาเหตุเพิ่นก็ว่ามาจากการบริโภคหมูป่าอันนี้ก็หมูป่านี่ก็อยากฝากถึงประชาชนอยู่เขตทางท้องถิ่นเนาะอยู่ตระแขวงนี้ในการบริโภคหมูป่าสิหมูป่าหรือหมูเลี้ยงกะยาในระยะที่มีการระบาดจังซี่มีพยาธิสัตว์เกิดขึ้นแล้วนี่พวกเขาก็พยายามในการบริโภคสิ้นที่เป็นจุดเสี่ยงแล้วนี่นี่ก็หลีกเลี่ยงก่อนถ้าว่าสิบริโภคแท้ๆก็ให้ปรุงแต่งด้วยความห้อนที่สูงเท่าไหร่ให้สะอาดและก็ให้สุกดีๆแล้วเฮาจังบริโภคเนาะท่านผู้ฟังเนาะเอาตอนนี้พวกเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการซะก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไป
3: ความบันเทิงแบบจัดเต็มบ่ว่าจะเป็นหูเง่าระดับโลกรายการโทรภาพยอดฮิตหรือกีฬาดังแบบสดๆทั้งหมดนี่ร่วมไว้ที่ Lao TV แอปพลิเคชันโทรภาพออนไลน์อันดับ1ของคนลาวคมสัตว์ระดับ HD บ่มีสะดุดเบิ่งได้ทุกที่ทุกเวลาง่ายๆเพียงปลายนิ้วดาวน์โหลดฟรีหรือสมัครแพ็กเกจสุดคุ้มได้แล้วมื้อนี้ Lao TV เสื่อมต่อความสุขให้แก่ทาน
4: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะตองเงินสมทบให้หรือบ
5: ่ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงแต่แจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
4: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
5: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่อนเฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
4: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
5: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
6: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทงสร้างนานเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.laประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: ท่านผู้ฟังต้อนรับท่านเข้าสู่ระยะที่2ของรายการของบ้านผ่านเมืองไปเว้าเรื่องพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาอยู่ทั้งเมืองไสสมทั้งแขวงไสสมบูรณ์และบัดนี้พวกเขาจะไปที่เมืองสารวันแขวงสารวันพูดไปล้มสายกับท่านขาวโพไซ รองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสารวันท่านจะไปฮู้ว่าทั้งเมืองสารวันเพิ่นจะมีการก้าเกียมความพร้อมจัดงานบุญส่งเฮือประเพณีประจำปีอยู่ทั้งเมืองเพิ่นซึ่งจะจัดขึ้นในมื้อใดนั้นตอนนี้พวกเขาไปล้มสายกับเพิ่นสบายดีท่านขาว
7: สบายดี
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองท่าน
7: เจ้า
1: เจ้าเป็นจังได๋น้อการก้าเกียมจัดงานบุญทรงเฮือประเพณีประจำปีอยู่ทั้งเมืองสารวันเฮาอยากให้ท่านเว้าสู่ฟังในเจ้าได้มีการก้าเกียมไปฮอดใส่แล้วเจ้า
7: เจ้าสบายดีคือกันกับที่พวกเฮาฮู้นํากันเนาะอีกบ่พอเท่าใดวันข้างหน้านี้ก็ใกล้จะฮอดงานบุญของข้าวสลากติดพันกับงานบุญประเพณีทรงเฮือของชาวเมืองสารวันสําหรับปีนี้แม่นเป็นเมื่อขึ้น14/55ค่ำเดือน10ลาวพ.ศ. 2569กงกับวันศุกร์วันเสาร์วันที่25/56กันยา2016แม่นเป็นมือเปิดงานจัดการแข่งขันร่วมเป็น2วันการก้าเกียมพร้อมด้านต่างๆให้แก่งานบุญทรงเฮือมหอดปัจจุบันแม่นได้ห่างหากระเกียมความพร้อมด้านต่างๆเป็นมีความพร้อมหอบด้านเช่นเริ่มวันที่15เดือน9 2016เมนได้มีการเปิดงานตลาดนัดวางแสดงสินค้าเพื่อการสื่อขายทั้งเป็นการครบงานเฮ็ดให้งานของบุญฮอดข้าวสลากหรือว่าบุญทรงเฮือสำหรับปีนี้ให้มีสีสันและมีกระบวนการผุดพื้นด้านความพร้อมของเฮือและคณะชีพายที่จะเข้าการแข่งขันในปีนี้เห็นว่าได้รับความสนใจอย่างหลวงหลายเพื่อเข้าร่วมในการแข่งขันจากบรรดาเฮือและคณะชีพายภายในเมืองต่างเมืองภายในแข่งและก็จากต่างแข่งเนาะเข้าร่วมจํานวนหลวงหลายคาดคะเนประมาณกว่า40คณะเนาะจะได้เข้าร่วมในการแข่งขันสองบรรยากาศในการก้าเกียมการฝึกซ้อมของคณะชีพายภายในเอื้อเมืองภายในเมืองเห็นว่ามีกระบวนการผดพื้นเพื่อก้าเกียมต้อนรับบรรดาเฮือที่จะเข้ามาแข่งขันจากบรรดาต่างเมืองและต่างแข่งในครั้งนี้มหอดปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าขอรายงานว่าการก้าเกียมควบพร้อมด้านต่างๆแม่นมีควบพร้อมรอบด้านตามกำหนดเวลาที่วางไว้แม่นรับประกันเนาะฉะนั้นข้าพเจ้าได้นามตั้งหนาคณะรับผิดชอบการจัดงานขอเชิญชวนนักซีพายทั้งภายในและต่างประเทศผู้มีประชาชนบรรดาเผ่าทุกทั่วหนาขอเชิญชวนเข้ามาร่วมรับชมรับเชียร์นำพวกเฮาตามกำหนดเวลาที่พวกเฮากำหนดไว้เนาะขอขอบใจ
1: เจ้าท่านการจัดงานนี่เฮาได้จัดทุกๆปีบ่ท่านจัดมาได้จักปีแล้วเจ้า
7: การทรงเฮือประเพณีเนาะติดพันกับบุญของข้าวสลากแม่นเมืองสารวันเฮานี่เคยสืบทอดกันมาแต่ปู่ย่าตายายพุ่นแหละเน
1: า
7: ะ
1: โอ้เจ้าจัดขึ้นทุกปีเน
7: า
1: ะ
7: คือว่าในแต่ละปีเนี่ยพวกเฮาได้กําหนดเอาในท้ายของเดือนที่9เนาะแม่นพวกเฮาได้จัดขึ้นในทุกๆปีก็คือบุญของข้าวสลากเนาะ
1: เจ้าบุญของข้าวสลากและในนั้นหั่นมีเฮาได้มีกิจกรรมอยู่ทั้งอ่ะนะในงานทรงเฮือนี่เนาะเจ้าจะมีกิจกรรมวางแสดงขายผลิตภัณฑ์ของประชาชนบ่เจ้า
7: แม่นในงานนี่แม่นพวกเฮาจะได้วางแสดงสินค้าโอดบ่ทบแล้วก็สินค้าเรื่องการผลิตสินค้าพืชระดูยังของชาวเมืองสารวัตรนี่แม่นพวกเฮาได้จัดชั้นเป็นโซนให้เนาะสําหรับเพิ่นพวกว่างแสดงสินค้าโอดบโอทอปอย่างต่างน่ะพวกเฮาก็ว่างส่วนนึงแหละสําหรับเป็นผู้ให้ประชาชนพวกเฮาก็ว่างส่วนนึงเพื่อให้เขาเจ้าได้เอาสินค้าหรือว่าผลผลิตกสิกรรมในฤดูผลนี่มาว่างขายเนาะว่างขายจากนั้นก็เป็นจัดชั้นให้บรรดาผู้หน่วยธุรกิจผู้ประกอบการในการตั้งเป็นโอดบอย่างต่างในการโฆษณาสินค้าของตนเองเนาะถือว่าในงานถือว่ามีการจัดสรรเดี๋ยวคักนี่เนาะมีการจัดสรร
1: อือเจ้าอันนี้ก็เป็นการเขาเอิ้นว่าชุกยู่หรือว่ากระตุ้นเนาะด้านเศรษฐกิจเพื่อให้ประชาชนได้มีรายรับเนาะท่านเนาะส ซิงบุญทรงเฮือประเพณีก็บ่แม่นแต่ว่าสิได้มีการแข่งขันกีฬาเท่านั้นแต่ก็ยังเป็นอีกทางเรื่องนึงที่เฮ็ดให้ประชาชนได้มีการสร้างรายรับภายในเมืองเฮาอีกซึ่งการผลิตภัณฑ์สินค้ารอบทั้งเมืองสารวันเฮาส่วนใหญ่เป็นทาแฮงแม่นหยังท่าน
7: ผลผลิตกสิกรรมที่โปรยปาส้นของพวกเฮานี้เนาะถือว่าได้ผลิตในแต่ละปีเนาะกับเป็นประเภทพืชกสิกรรมเช่นสิเป็นหมากอื้ออีหยังต่างเนาะหมากอื้อหมากแตง

0: จะนำใส่ในช่วงกำลังเนาะในช่วงกำลังโดยเฉพาะในเป็นกำลังปกติเนี่ยเป็นพวกเข้าได้นำใส่กำลังทหารของแข็งและก็ทหารของเมืองในการเคลื่อนไหวรับผิดชอบอยู่ในเขตขอบเขตนอกของงาเนาะนอกของงาเพื่อมีการกวดกล้าติดตามสกัดกั้นทุกปัญหาบ่ให้ปัญหายังเป็นการเกิดขึ้นและสำหรับภายในนี่เป็นพวกเฮานำใส่กำลังปกสเนาะปกสเพื่อเฮ็ดหน้าที่ติดตามกวดกล้าเนาะปิดงามร่วมกับกำลังปกสาของกันของสุขของบ้านของพวกเฮาเพื่อเฮ็ดให้งานรับประกันเนาะถือว่าได้เซฟตี้หรือว่ามีความรับประกันเน
1: าะอันน่ะถามตึงหน่อยนึงเจ้าแล้วเว้าเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ํานี่เด้เพราะว่ากิจกรรมบุญส่วงเหือนี่ก็คือเป็นการแข่งขันส่วงเหือเนาะมีเชิงมีหลายคณะเกือบ40คณะเนาะท่านเนาะที่สิเข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้นี่จักสี่พาย
0: มีคณะ4พาย12 4พายชายหญิงแล้วก็มี29 4พายชายหญิงแล้วก็35 4พายเนาะที่จะเข้าในการแข่งขัน
1: เจ้าแล้วเว้าเรื่องความปลอดภัยทางน้ํานี่เด้เฮาได้หนักแน่ได้แน่แล้วมีการกระเกี่ยมขึ้นแน่ได้เพื่อบัดเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นสิได้มีการแก้ไขทวงทันนี
0: ่สําหรับการรักษาความสงบทางน้ํานี้เนาะแม่นนอนอยู่ในอนุกรรมกรรมการแข่งขันเนาะแข่งขันสีภายกระทรวงในนั้นพวกเฮาได้แบ่งความรับผิดชอบให้ลงติดตามคุ้มครองติดตามอยู่ขันหน้าน้ำก็สิมีทั้งเบื้องปกสเนาะแล้วก็กำลังในอนุกรรมการที่มาจากคณะกรรมการเขาร่วมด้วยน้ำใสเครือใหญ่เนาะเครือใหญ่ที่มีความปลอดภัยเนาะที่พวกเขามีนี่ครับ2ลำเครือใหญ่แล้วก็เครือน้อยอีก2ลำในการคุ้มครองติดตามการขึ้นช่วงเนาะในแต่ละครั้งแล้วก็ติดตามน้ําผ้าเพื่อขึ้นสู่หน้าน้ําจังต่างๆเพื่อพวกเฮาได้มีการติดตามกวดกาอย่างใกล้ชิดเนาะเพื่อรับประกันบ่ให้คณะสีภายที่เขาร่วมในการแข่งขันเนาะบ่ให้มีเกิดมีปัญหาให้มีความสุขมีความปลอดภัยเนาะในการเข้าร่วมในครั้ง
1: โอ้โหเจ้าอันนี้ก็เป็นฮอบด้านแท้ๆเนาะท่านเนาะเว้าเรื่องเกี่ยวกับสีภายในการความปลอดภัยทางด้านน้ําแน่ลงน้ำไปก็ต้องได้มีความปลอดภัยทั้งนั้นได้เพราะว่ามีกีฬาเฮาตัวนี้เป็นสำคัญอีหลีเอาบุญฮอกเขาสลากก็ขอให้การจัดงานนี้สำเร็จไปด้วยดีเด้อเจ้าก็ขอขอบใจท่านข่าวโพไซรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสารวันแขวงสารวันหลายๆเจ้าที่ได้มาให้ฮุ่มว่าทางเมืองสารวันเฮาจะได้มีการจัดบุญประเพณีกองเฮือประเพณีประจำปี2026ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่25-26กันยานี้เนาะท่านเนาะ
0: เจ้าเจ้าขอบใจ
1: เจ้าขอขอบใจหลายๆเจ้าเจ้าเจ้าเอาสู้ดีครับท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านข่าวโพไซรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสารวันแขวงสารวันซึ่งท่านกาไม้ฮู้เกี่ยวกับการกะเกียมว่าพร้อมแล้วที่จะจัดงานบุญทรงเหือประเพณีประจำปี2026ซึ่งทั้งแขวงสารวันเพิ่นได้จัดขึ้นทุกๆปีเนาะซึ่งเป็นงานประเพณีของเพิ่นเลยเพิ่นได้จัดขึ้นมาแต่ปู่ย่าตายายพุ่นล่ะซึ่งให้ให้ประชาชนอยู่ทั้งเมืองสารวันนี่ก็กะเกียมบ่ว่าหยังบ่ว่าจะมีการซุกอยู่ทางด้านเศรษฐกิจแน่เนื่องจากว่าจะมีการวางแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ของประชาชนภายในเมืองนี่เอามาจำหน่ายเอ้ามื้อนี้เวลาของรายการกับเบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอภัยวันวงอมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
2: โครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ทำเลดีที่สุดอยู่ใกล้ห้องหมอแม่และเด็กห้องหมอมิตรภาพ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหงและ 7-Eleven เดินทางไปใส่ก็สะดวกสบายพื้นฐานโครงรางครบสุดทางคอนกรีตกว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์เยื่อทางและห้องระบายน้ำอ้อมโครงการดินจัดสรรหมดห่วงเรื่องน้ำท่วมราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านปลายกีบต่อตัน
3: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแพงทุกๆท่านตอนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกันมีและกันอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 ถึง 18:00 ดอกซ้อนรับนาทีดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าพบกันในรายการมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้า

0: วลานุภาพจะเข้าร่วมสนทนาในรายการหลายๆคำศัพท์มีรายการสังรวมได้จากการประกอบส่วนทาง WhatsApp ของเพิ่นมีรายการเนาะจะให้อาจารย์แสงฟ้าช่วยอธิบายและชี้แจงสู่พวกเราฟังมีคำว่าสุกยู่ส่งเสริมและก็เสริมสร้างโพนเทียบความหมายกับนูนนูนกับสวดเนาะอันนี้คือสิเป็นคำเล่าเดิมเฮ็ดกับทำประพฤติและปฏิบัติ11คำศัพท์มีรายการติดตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพ
1: ระยะสนทนาบรรหาภาษาลาว

0: ขณะนี้มีรายการพร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่ดอกซอนติดต่อหาอาจารย์แสงฟ้าได้แล้วตอนนี้ผลอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซอน
0: เจ้าเสียงแจ้งเป็นปกติดีเนาะอาจารย์
1: เจ้าปกติดี
0: เจ้ามีหลายคำศัพท์จะให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงสู่ฟังเริ่มต้นน้ำอิดมี3คำสุกยู่ส่งเสริมและเสริมสร้างอาจารย
1: ์สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการนับถือฮักแพงวันนี้พวกเขาก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายคู่คำผมเป็นคู่คำนี่เนาะ3คำสุกยู่ส่งเสริมเสริมสร้างคำว่าสุกยู่ส่งเสริมและเสริมสร้างนี้เป็นคำกริยาที่สื่อถึงการสนับสนุนการเย็ดดีขึ้นหรือการพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าถึงว่าจะถูกนำใช้คู่กันหรือใช้แทนกันในบางบริบทแต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักภาษาศาสตร์และการนำใช้ในชีวิตตัวจริงมันมีโครงสร้างเข้าภาษาและจุดเน้นหนักที่ต่างกันดังนี้สุกยู่เป็นคำผสมแบบคำซ้อนประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าสุกสุกมีหมายถึงเอามือดันไปข้างหน้าและคำว่ายู่นี่มันหมายถึงดันหรือสุกจากทางหลังที่เคลื่อนที่ไปทางหน้าเมื่อสองคำนี้ซ่อนเข้ากันเป็นสุกยู่ถ้าเป็นความหมายกลมก็หมายถึงดันจากด้านหลังให้เคลื่อนที่ไปด้านหน้าแต่ส่วนหลายพวกเขามักใส่คำว่าสุกยู่นี้ในความหมายทางนามธรรมหรือว่าความหมายแฝงซึ่งหมายถึงส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือให้กำลังใจหรือเล่งให้กิจกรรมใดหนึ่งดำเนินไปได้ไวและมีความคืบหน้าคำนี้มันเน้นนักถึงการสุกดันหรือการให้กำลังใจเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวก้าวไปข้างหน้ามักใส่เมื่อสิ่งนั้นต้องการแห้งขับเคลื่อนหรือเร่งให้เกิดผลไวขึ้นเรียนว่าสุกยู่การผลิตสุกยู่จิตใจเนี่ยมันนี่อาจารย์จะยกเป็นตัวอย่างเป็นประโยคเนาะรัฐบาลมีนโยบายสุกยู่การผลิตกิจกรรมเป็นสินค้าเพื่อส่งออกไปต่างประเทศอีกตัวอย่างหนึ่งครูอาจารย์ได้สุกยู่ให้นักเรียนมีความกล้าหาญในการแสดงความเห็นอยู่ห้องเรียนและตัวอย่างที่3การให้โบนัสประจำปีเป็นการสุกยู่ให้พนักงานมีความดุมันขยันเพียรและตั้งใจเฮ็ดเรียกหลายขึ้นอันนั้นเงินสุกยู่ดอกซ้อนตัวหลายเขาจะใส่อยู่ในความหมายนามธรรมเนาะสุกยู่การผลิตสุกยู่ให้นักเรียนมีความกล้าหาญสุกยู่ให้พนักงานมีความดุมันอีกสิวันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าส่งเสริมส่งเสริมนี่เป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าส่งส่งมีหมายถึงเฮ็ดให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนจากบอนหนึ่งไปหาบอนหนึ่งเพื่อให้ถึงมือผู้รับหรือให้ถึงจุดหมายปลายทางในคำว่าเสริมหมายถึงเติมหรือว่าเพิ่มก็ได้เนาะเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นส่งเสริมก็หมายถึงช่วยเหลือสนับสนุนให้ดีขึ้นสร้างเงื่อนไขเพื่อให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งขยายตัวเติบใหญ่หรือเป็นที่นิยมสมชอบคำนี้เน้นนักถึงการอุปถัมภ์การสนับสนุนหรือเปิดโอกาสเพื่อให้สิ่งดีๆเติบใหญ่หรือแพร่หลายมักใส่กับวัฒนธรรมการท่องเที่ยวธุรกิจหรือว่าคุณธรรมตามตัวอย่างว่าพวกเขาควรร่วมกันส่งเสริมการนุ่งถึงผ้าไหมลาวในงานประเพณีและวันสำคัญของชาติเล็กตัวอย่างหนึ่ง กระทรวงได้จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวลาวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศเลขตัวอย่างหนึ่งห้านอาหารแห่งนี้ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดทอนขี้เหงื่ออันนี้นั่นส่งเสริมตกตอน
0: เจ้า
1: วันนี้มาเทียบไปกับคำว่าเสริมสร้างเสริมสร้างนี่ก็เป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าเสริมหมายถึงเติมเพิ่มเอทีดีขึ้นและคำว่าสร้างหมายถึงเฮ็ดขึ้นก่อขึ้นหรือว่าผลิตขึ้นเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นเสริมสร้างก็หมายถึงเพิ่มพูนคูณสร้างให้แข็งแกร่งพัฒนาให้มีความมั่นคงหรือมีคุณภาพสูงขึ้นกว่าเก่าคำนี้มันเน้นนักถึงการสร้างในการเพิ่มพูนอย่างนี้ความแข็งแกร่งมั่นคงหรือมีคุณภาพภายในมักใส่กับความสัมพันธ์ทักษะความพึ่งหรือความสามัคคีดังตัวอย่างว่าสองประเทศนี้ได้ตกลงร่วมกันเพื่อเสริมต่างความสามัคคีและการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจตัวอย่างที่สองการอ่านพึ่งยานต่อเนื่องช่วยเสริมสร้างความพึ่งและสติปัญญาให้แก่ผู้อ่านในตัวอย่างบริษัทที่เริ่มต้นใหม่ต้องเสริมสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อให้ลูกค้ามีความไว้วางใจดังจากฟังอาจารย์อธิบายแล้วทั้ง3คำนี้มีความหมายคือกันบอก
0: บอกคืออาจารย
1: ์บอกคือ ยุ่งส่งเสริมกับเสริมสร้างเนาะแต่ว่าวันนี้อาจารย์จะมาสรุปย่อเพื่อพวกเราเข้าใจง่ายสุกยู่นี่ก็คือการสุกการยู่ดันเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือคืบหน้าไว้ขึ้นเนาะส่งเสริมนี่แม่นการให้การสนับสนุนเพื่อให้สิ่งดีๆขยายตัวหรือเป็นที่นิยมสมชอบแพร่หลายเสริมสร้างแม่นการสร้างและเพิ่มพูนเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งมีคุณภาพหรือมีความมั่นคงภายในนี่บางข้างข่าวคำว่าสุกยิ้วให้ส่งเสริมนี่มักซ่อนไปกันได้ดอกซ่อน
0: แม่นแท้อาจารย
1: ์บอกเป็นสุกยิ้วส่งเสริมดันตุยานมาพวกเขาควรสุกยิ้วส่งเสริมผู้ที่มีหัวคิดปฏิสังและผู้ที่เห็นแค่ทำจริงเห็นบอกดอกซ่อนชวนมาเสริมสร้างนี่อย่าบซ่อนซ่อนบ่ได้เนาะสุกยิ่งเสริมสร้างมันคนละอย่างพี่บอกแต่ว่าสุกยิ่งกับส่งเสริมมันใกล้เคียงกันความหมายก็ใกล้ๆกันเนาะจึงสามารถซ่อนเข้ากันได
0: ้เจ้าแต่ว่าก็มีกรณีใส่เฉพาะอีกอัน2คํานี่ก็ได้แต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าความหมายก็เอาใกล้กันซึ่งว่าแตกต่างจากเสริมสร้างนี่มีลักษณะที่ว่าต่างออกไปฮะนะเนาะอาจารย์
1: เจ้าม
0: ันก็บ่แม่นความหมายอันเดียวกันแล้วก็เทนกันบ่ได้ทุกกรณีอีกได้มีรายการเนาะมีกรณีใช้เฉพาะทั้งสุกยู่ทั้งส่งเสริมแล้วก็เสริมสร้างคิดว่าคือสิได้แล้วเนาะอาจารย์
1: เจ้า
0: บัดนี้โพนกับโนนเนี่ยอาจารย์มันก็ยากอยู่ได้
1: โพนกับโนนนะมันจะความหมายมันก็ใกล้เคียงกันเนาะแต่ว่าก็ใช้แทนกันก็อาจจะได้มีบางกรณีและส่วนหลายบ่ได้เนาะแต่ว่าแต่ละคำก็มีความหมายเฉพาะของแต่ละมันโพนและโนนนี่เป็นคำศัพท์ในหมวดพื้นสันฐานที่สื่อถึงลักษณะของพื้นดินที่มีความสูงกว่าบริเวณอ้อมรอบในการนำไปในชีวิตตัวจริงทั้งสองคำนี้มีความแตกต่างในด้านลักษณะทางกายภาพคืออย่างนี้โพนเป็นคำนามจากเข้าลาวเดิมซึ่งเป็นคำที่บอกสภาพพื้นดินที่พูนสูงขึ้นขนาดน้อยหาปานกลางตามนิยามในวรรณยุกต์ภาษาลาวฉบับใหม่ล่าสุดนะคนไกลความหมายว่าโพนแนนดินบอนสูงกว่าหน้าดินธรรมดาดินที่พูนหรือพูนขึ้นสูงหรือว่าดินที่ปวกนำมาพูนขึ้น างตัวอย่างมาอยู่กลางทุ่งนาจุกบอนมักมีโพนปวกขนาดใหญ่ที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่ให้เจ้านาได้อาศัยคุ้มเงาพักผ่อนอันนี้ดอกซ้อนจะมีโพนปวกเนาะอยู่ตามทุ่งนาอันนี้ตัวอย่างหนึ่งพวกกรรมกรเฝ้าขนดินมาท่อนกันไว้เป็นโพนดินสูงอยู่หน้าอยู่หน้าเงินเพื่อเกี่ยมจะเอาไปถมห้องน้ำอันนี้มันตัวจริงเนาะตัวอย่างตัวจริงซื้อบ้านต่างๆที่เป็นพื้นที่บอนสูงมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่าโพนเป็นต้นว่าเป็นต้นว่าบ้านโพนสีนวลบ้านโพนใสโพนสะอาดโพนเชิงโพนต้องโพนหอโพนหงโพนหนีโพนสูงโพนสว่างจะบอกเมืองโพนโพงบ้านมีแต่โพนมันบ่ดอกซ้อน
0: อืมแม่นแ
1: ท้มีแต่โพนอันนี้แม่นโพนแม่นดินสูงกว่าหน้าดินธรรมดาเนาะคือว่าดินที่คูนหรือพูนเป็นสูงบัดนี้มาเทียบใส่กับคำว่าโน้นโน้นนี่เป็นคำนามจากข้าวลาวเดิมซึ่งเป็นคำที่บอกสภาพพื้นดินที่สูงลาดเอียงเป็นเนินบอนห้าสูงขนาดกว้างขวางตามยามในวัจนานุกรมภาษาลาวสมัครฉบับใหม่ล่าสุดอันเพื่อนให้ความหมายว่าโน้นแมนบอนสูงบอนดินสูงดังตัวอย่างว่าย้อนว่าเขตแคมน้ำมักมีน้ำท่วมในฤดูฝนเฒ่าแก่แนวหูจึงพาตาบ้านง่ายงั้นขึ้นมาปุ๊กสร้างอยู่เชิงโน้นดินสูงอีกตัวอย่างหนึ่งบ้านของข่อยตั้งอยู่เขตโน้นสว่างซึ่งเป็นบ้านห้าสูงที่มีอากาศทายเจดีและเหมาะแก่การปลูกพืชระยะสั้นอะไรก็ได้ตัวอย่างหนึ่งทานเต็มนี่ขับรถตาวยากแดเพราะมันเป็นพื้นที่ลุกลุกนอนนอนบ่เสมอกันตลอดทั้งสายวันนี้ซื้อบ้านนี่ดอกชอบกัน
0: เจ้า
1: ซื้อบ้านที่มีคำว่านอนกับมีหลายบ้านเป็นว่าบ้านนอนข้อนอนขี้เล็กนอนแสงจันนอนสว่างนอนหวายนอนสะอาดโน้นตาลทีเด็ดก็ยังมีหลายโน้นอีกเด็ดซ้อน
0: แม่นเลย
1: คำว่าโน้นบ่สรุปความคือและความต่างของสองคำนี้เนาะความคือกันสองคำนี้หมายถึงพื้นดินที่มีลักษณะสูงกว่าระดับพื้นดินปกติหากแต่บ่สูงตันถึงขั้นเป็นภูมันมีความแตกต่างของสองคำนี้โพนเน้นเน้นถึงดินที่มีลักษณะพูนขึ้นเป็นจอมเป็นก้อนเป็นจุดขนาดน้อยหาปานกลางซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของธรรมชาติตัดเป็นพวกพูนดินขึ้นมากลายเป็นโพนเมื่อเราโพนพวกหรือว่าการเอาดินมาท่อนกองกันขึ้นไว้ขึ้นกลายเป็นโพนเนาะมันนี่เทียบไปกับคำว่าโน้นโน้นเน้นเน้นถึงพื้นที่ดินที่มีลักษณะสูงลาดเอียงขึ้นไปเป็นบริเวณกว้างขนาดใหญ่ซึ่งมักจะเป็นบอนห้าสูงที่น้ำท่วมบ่ถึงและเหมาะแก่การตั้งบ้านเรือนหรือว่าเฮ็ดสวนและก็สามารถสรุปสั้นๆได้ทีเดียวนี้โพนเน้นเป็นจอมเป็นกองเป็นจุดขนาดน้อยหาปานกลางเนาะโน้นเน้นเป็นเนินบอนลาดเอียงพื้นที่กว้างนะแล้ววันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างประโยคที่มีสองคำนี้ในประโยคเดียวชาวนาได้พากันขุดเอาดินอยู่โพนปวกกลางทุ่งนาไปขุมแปลงทางขึ้นบ้านที่ตั้งอยู่เชิงโน้นดินสูงเพื่อบ่ให้มันมืนในยามฝนมีขึ้นในนั่นดอกซ้อนโพนและโน้น
0: มันก็เอาใกล้กันแท้ๆอาจารย์แต่ว่าโพนนี่นะจะสูงกว่าโน้นมันบอกอาจารย
1: ์อาจจะสูงกว่าก็ได้เนาะ
0: เ
1: แต่ว่าโน้นมันจะมีลักษณะเป็นคลื่นที่กว้างกว่า
0: เจ้า
1: เนาะเป็นคลื่นที่กว้างสามารถเป็นบอลตั้งบ้านเงินได้นะ
0: เจ้า
1: โน้นดินตูนี่เป็นสามารถปลูกบ้านเงินได้แต่ว่าโค้งนี่ไปปลูกงั้นแต่ได้บ่
0: อืมบ่ได้อาจารย์เพราะว่าตามตามยามนี่มันแล้วก็มันจะมีลักษณะจากธรรมชาติเนาะอาจารย์เนาะมีธรรมชาติ
1: แ
0: ต่ได้หรือว่ามนุษย์สร้างขึ้นนี้ก็ได้เช่นเดียวกันก็สังเกตเบิ่งว่าคันว่าเอาดินมากองกันเป็นพูนนี่จะมีลักษณะว่าสูงขึ้นแต่ว่าบ่มีมโนภาพว่าหาบเพียงคือกันกับโน้นเนาะอาจารย์เนาะ
1: เนี่ยแหละเนี่ยแหละ
0: โน้นนี่จะเน้นว่ามันก็เป็นเนินสูงขึ้นลาดเอียงพื้นที่กว้างแสดงว่าก็สูงพ้นจากหน้าดินคือกันแต่ว่าโน้นนี่จะมีลักษณะอันน่ะพื้นที่กว้างกว่า
1: เจ้า
0: คันใจมาล่ะก็เห็นความต่างคือแนวนี้เนาะมีรายการแต่ว่าโดยรวมความคือกันก็มันเป็นพื้นดินที่มีลักษณะสูงสูงกว่าปกติหั่นแหละเนาะอาจารย์ปกติมันก็บ่สูงซํานี้หั่นนะแต่ว่ามันจะสูงบ่สูงซั้นถึงขั้นว่าเป็นภูอ่ะอาจารย์เป็นภูเป็นภูเนาะสูงกว่าปกติแต่ก็บ่ถึงขั้นสิว่าสิสูงซั้นถึงขั้นเป็นภูหั่นนะ
1: เจ้า
0: บอนคือกันทั้งโคนและโนนแต่ว่าจุดพิเศษเฉพาะก็คือได้เว้ามาบางกี้ฮั่นว่าโพนแม่นดินแม่นดินที่มีลักษณะเป็นโจมเป็นก้อนเกิดจากธรรมชาติหรือว่าเอาดินมาท่อนกองกันไว้ส่วนโนนลาดเอียงแต่ว่าก็พื้นที่กว้างเนาะตั้งบ้านเฮือนหรือว่าเฮ็ดสวนกระเมาะอันโนนนี่นะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ดิได้บอกอาจารย์หรือว่าอาจารย์มีอย่างเพิ่มเติมอีก
1: แต่ที่หมายความแค้นกันบ่ได้เนาะดังนั้นอันซื้อบ้านก็จะซื้อหลงเนาะคือโพนสีนวลสิเว้าว่าโนนสีนวลได้บ
0: ่ก็บ่ได้อันนี้ยังเป็นซื้อเฉพาะยังเปลี่ยนบ่ได้ในรายการ
1: เปลี่ยนบ่ได้อืมดังนั้นก็หรือว่าบ้านโพนอยู่สิบ่เว้าได้บ้านโนน
0: ก็บ่
1: เนาะอย่างเพียงอันเพียงบ้านโพนของนักข้องอีเป็นมาข้องเด็กเพียงสาวปูนห้องบอกจะมาบ้านปูนที่ฟังใจจริงๆมันจะมีความต่างกันเนาะแต่ว่ามันจะมีลักษณะเป็นดินสูงที่กัน
0: คิดว่า
1: ต่างแต่ว่าเนินหันจะเป็นพื้นที่กว้างเนาะส่วนปูนนี่อาจจะมันเป็นจุดเนาะเป็นกองเป็นจอมขนาดน้อยหาปานกลาง
0: อันผู้เฒ่าผู้แก่เฮาเพิ่นตั้งซื้อบ้านในสมัยก่อนหั่นเพิ่นก็สิอิงใส่ลักษณะเฉพาะคือแนวนี้แหละเนาะอาจารย์เนาะเพราะว่าในเมื่อก่อนนี่ยังบ่ทันมีอ่ะนะตึกหรือว่าอาคารบ้านเฮือนก็ยังบ่ทันหนาแน่นซํานี้มันก็สิสังเกตเห็นนะนะได้ง่ายเนาะเนื้อที่ของบ้านนะคะว่าบ่อนใดเหมาะที่จะเป็นโน้นบ้านนี้เหมาะเป็นบ้านโน้นหรือว่าเป็นใส่ซื้อว่าบ้านโพนสิน่ะมาฮอดเดี๋ยวนี้ก็อยากยากได้ก็พื้นที่ก็ถูกปรับปรุงไปหลายแล้วบางเทื่อนี่ก็บ่สังเกตเห็นก็คือว่าเพียงไปหมดนะแต่ว่าในเมื่อก่อนคันเฮาเบิ่งตามจะเห็นนั่นแหละเดี๋ยวนี้มีแต่เงินซานบ้านซองหมดแล้วก็อยากยากแต่ว่าแนวใดก็บ่แม่นอันเดียวกันในมีรายการเนาะคล้ายคือแต่บ่แม่นอันเดียวกันแล้วก็แทนกันบ่ได้อีกใส่กรณีเฉพาะของแต่ละคำเจ้าได้แล้วปะนี้ยังมีคือสิแม่นคำลาวเดิมเนาะอาจารย์นูนกับสวด
1: นี่ล่ะ
0: นูนกับสวด
1: กับสวดกันเนาะคำว่านูนและสวดนี่เป็นคำพิเศษที่ใส่พรรณนาถึงผู้ทางลักษณะหรือมิติของวัตถุเครื่องผิวที่มีส่วนโค้งส่วนตุ้งยืนออกมาในการนำใส่ในชีวิตตัวจริงคือว่ามันมีความต่างในจุดเน้นนักที่ต่างกันทีนี้นูนเป็นคำพิเศษหมายถึงลักษณะที่พุ่งโค้งสูงขึ้นมาจากพื้นผิวห้าเพียงหรือว่าง่ายๆคือมันโน้ขึ้นนะดอกซ้อน
0: เจ้า
1: เป็นว่าโน้ขึ้นและคำนี้มันเน้นนักถึงความโค้งมนเด็ดโค้งมนหรือว่าสูงยืนขึ้นมาจากพื้นผิวห้าเพียงย่างเป็นระเบียบหรือว่าเป็นธรรมชาติเนาะมาใส่กับศิลปะการแกะสลักหรือว่าอวัยวะตลอดฮอดตัวหนังสือก็ได้ดังตัวอย่างมาต่าง ได้แกะสลักไม่เป็นผู้ลวดลายนูนตำเครือประดับประตูวัดอย่างงดงามตัวอย่างแว่นนูนมีคุณสมบัติในการกระจายแสงและช่วยขยายมุมมองให้กว้างขึ้นเห็นบ่เราก็ได้เห็นนั่นเป็นขยายบ่
0: อืมเคยอาจารย
1: ์มันจะมีลักษณะนูนเนี่ย
0: เออแมน
1: มันนูนขึ้นเนี่ย
0: จ้าอืมมันจะคือแวนปกติว่าซั่นซะเนาะอาจารย์เนาะมันจะนูน
1: แมนมันบ่ได้เพียง
0: เจ้า
1: หมายความมันจะยกขึ้นสูงเนาะนูนขึ้นอีกตัวอย่างหนึ่งบริเวณที่ชื่อแมงไม่ตอดเริ่มมีหอยนูนแดงขึ้นมาถึงผิวหนังหอยนูนเนี่ยมันนูนแดงเห็นป่ะเวลาที่นูนกัดมันจะเป็นหอยเป็นนูนมันจะนูนขึ้นนี่ตัวอย่างหนึ่งอักษรนูนดอกซ่อนเคยได้ยินบอกอักษรนูน
0: เจ้า
1: อักษรนูนในระบบตัวหนังสือนูนที่ใส้สัมผัสด้วยมือสำหรับคนตาบอดหรือผู้มีความพิการทางสายตาเพื่อให้สามารถอ่านเขียนและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆได้อย่างเสมอภาพกับคนทั่วไปเห็นไหมอันนี้มันอยู่วันศูนย์กูคาเทียมหมดก่อน
0: หรือว่าโรงเรียน
1: ผู้พิการตาอันนั้น
0: เ
1: ฉพาะผู้พิการทั้งตา
0: เจ้า
1: อยู่อันนั้นแถวของกรุงเนี่ยดอกซ้อน
0: เจ้าแม่น
1: ข้าเจ้าก็ได้เรียนเดี๋ยวเรียนด้วยกับอาศัยอักษรนูนนี่แหละระบบการเรียนหมายความว่าข้าเจ้าใช้มือสัมผัส
0: เจ้า
1: เนาะแล้วจึงรู้ความเป็นตุกกอตุกปอเนี่ยได้สามารถอ่าน
0: รวมถึงใบเงินคือกันนะอาจารย์พันธบัตรนี่นะ
1: พันธบัตร
0: แม่นเงินนี่นะใบเงิน
1: โอ้เงินมันจะมีมันนูนขึ้นเนาะ
0: แม่นแหละมีอักษรนูนขึ้นเวลาเพิ่นรูปไปนี่บ่ซั่นนะผู้พิการตานี่สิบ่ฮู้ว่าอันนี้ใบหยังใบหยังแต่ว่าผู้ที่ได้ผ่านการเรียนนี่เพิ่นก็จะฮู้เด้อาจารย
1: ์แม่น
0: เบิ่งบ่เห็นอยู่แต่ว่าฮู้ว่าใบแสนใบ 50,000 20,000 10,000 จังซี่นะ
1: เพราะว่าในการสัมผัสด้วยเนื้อเนาะ
0: อักษรนูนนั่นแหละ
1: เพราะมันจะมีบอลมูลบอลอย่างยิงไปเงินหันหมายก็ว่าแต่ละใบจะมีจำนวนเงินหันเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแมน
1: หรือว่าใบพันก็ไปสิบพันใบแสนเวลาไปสัมผัสตัวขนาดแล้วก็มีห้อยมูลเนี่ย
0: แมน
1: เวลาเขาสัมผัสอันนี้เลยแมนรู้เนาะถึงว่าพวกเขากระไสกระไซโดยเฉพาะอักษรนูน
0: เจ้าม
1: ันนี่มาเทียบใส่กับคำว่าสวดสวดเป็นคำพิเศษหมายถึงลักษณะที่โนออกพ่นออกหรือลื่นออกคำนี้เน้นนักถึงความไข่พุ่งเนี่ยความพุ่งออกมาเกินปกติมักใส่พารณาหูห่างท่าทางหรือสิ่งที่พุ่งออกมาอย่างตัดเย็นดังตัวอย่างว่าเวลาใจให้ตาของเราจะสวดออกมา
0: เป็นบอดใ
1: จให้จะตาสวด
0: แม่น
1: แ
0: น่น
1: อนแล้วก็มีอย่างเขาเอิ้นหนูซิงตาสวดอันนี้ดอกซ้อน
0: แม่น
1: เป็นยินมา
0: ดูซิงตาสวดแม่นแท้ใดตาจะ
1: มันดูออกมาเนี่ยมันดูออกมาอีกตัวชาตินึงเนาะในงานเลี้ยงบางคนกินจนท้องสวดว้าว
0: ว้าวว้าวนี่นะ
1: ส่วนหลายคำนี่คือว่าเป็นคำที่ใต้ทั่วไปในภาษาปากเบ้าเป็นส่วนหลายกับส่วน
0: เจ้า
1: เป็นบ่และบางคนหันก็มีหน้าผากสวดเด
0: ็
1: กเป็นบ
0: ่
1: หน้าผากสวดกับเบ้าในตัวอย่างหนึ่งกระเป๋าเงินของเราสวดออกมาเพราะใส่บัตรต่างๆและเงินได้หลายเกินไปเป็นบ่
0: มโนภาพจะแจ้งที่สุดเลยว่าคันว่าสวดนี่มันลื่นออกมาจนเห็นได้เห็นความแตกต่างค่ะอาจารย
1: ์เจ้าดังนั้นคำว่าทั้งส องคำมันก็ใกล้เคียงกันอยู่ในดอกซอนเพราะว่ามันจะมีลักษณะชีวโนออกพ่นออกลืนออกคือกันมันบอดอกซอน
0: แม่น
1: ๆมันนี่อาจารย์ที่มาซื้อตัวหย่อเนาะนูนแมนความโค้งมนหรือยืนสูงขึ้นมาจากพื้นผิวห้าเพียงเน้นความเป็นระเบียบหรือว่ามีลักษณะมนดังแวนนูนภาพแกะสลักนูนตัวอักษรนูนส่วนวัชิวะแมนความพุ่งหรือยืนโผล่ออกมาเกินปกติเน้นการพุ่งออกมาเป็นตาสวัดกระเป๋าเงินสวัสดิ์อีกทีนะจะใส่แบบนั้นดังนั้นใส่แค้นกันได้บอดอกซอน
0: คิดว่าบ่ได้อาจารย
1: ์บ่ได้เนาะพี่ว่าว่าอักษรสวัสดิ์ได้บ่
0: โอ้บ
1: ่อักษรนู้นเนาะดังนั้นมันจะใส่แค้นกันบ่ได้แต่ว่าลักษณะมันก็ใกล้ชิดกัน
0: เจ้าแม่นแต่ว่าสวดนี่จะได้มโนภาพแจ้งว่ามันเห็นเลยแบบผิดปกติขนาดอาจารย์นูนนี่ยังมีลักษณะเล็กหน่อยเด้อาจารย
1: ์
0: มันนูนขึ้นหมายความว่ามันบ่เรียบเนาะถ้าเทียบใส่พื้นผิวปกตินูนนี่ก็บ่เรียบมันจะมีลักษณะโค้งมนยืนสูงขึ้นมาแต่อาจจะบ่สูงเท่าสวดเด้ออาจารย์สวดน
1: ี่สวดจะคือว่ามันเกินว่ามันโค้งหรือว่าพุ่งออกมาเกินปกตินะ
0: เจ้ามีลักษณะที่เห็นได้จะแจ้งนี่นะสวดนี่นะแต่ถามว่าค่ายกันบ่ก็ค่ายกันเพราะว่ามันถ้าเทียบใส่พื้นผิวปกติทั้งสองนี่ก็ถือว่าลื่นกว่าปกติหานะเนาะอาจารย์เนาะ
1: แน่
0: จะซีไซแทนกันบ่ได้ในรายการคืออาจารย์ยกมาอักษรนูนอักษรสวดนี่ก็บ่ได้ท่องสวดท่องนูนท่องนูนนี่เฮาก็บ่เว้าแม่นจะบ่มีลักษณะที่เห็นได้จะแจ้งขึ้นกับสวดสินะกระเป๋าเงินสวดกระเป๋าเงินนูนมันนูนนี่มันน้อยนะอาจารย์มันต้องสวดมันจังหลายใส่ในกรณีเฉพาะเนาะคิดไว้ได้แล้ววันนี้ครูคำต่อไปเฮ็ดกับทำ
1: เฮ็ดกับทำหรือว่าเป็นคำพ้องความหมายเป็นคำลาวดื่มประเภทคำกริยาสองคำนี้นี่พวกเขามักใส่เว้าในชีวิตประจำวันและใส่เข้าในการเขียนบทต่างๆยานเป็นประจำบริขาดเจ็ดมีหมายถึงทำเห็นป่ะครับเวลาเราเขียน
0: อธิบาย
1: อธิบายของมันจะเป็นทำกระทำปฏิบัติตัวจริงเช่นว่าเจ็ดเป็นมือจึงเห็นหน้าป้าบอเจ็ดเป็นมือหน้าผู้เดียวเป็นเพื่อนนะมีตัวอย่างหนึ่งเจ็ดอันใดใส่ใจอันนั้นสู้เคียข้างพันตั้นยาเหลียวเรียกตัวอย่างหนึ่งสาวงพวกเขาต้องเจ็ดให้สุดคุดเฉยเฉิงเรียกตัวอย่างหนึ่งอีกใต้ของข่อยเจ็ดการอยู่กระทรวงก้อนป้องกันความสงบเรียกตัวอย่างหนึ่งยังแม่นลาวเจ็ดหูหนวกกินปลาน้อกินบักอันนี้จะใส่คำใบเจ็ดเอาทำไปใส่แขนในบอดอกก่อน
0: ตัวอย่าง
1: เจ็ดเป็นมือทำเป็นมือจริงเห็นหน้าป้า
0: ก็บอกขาดได้เหรอแม่น
1: บอกขาดเอาวันนี้อาจารย์จะมาอธิบายคำมาทำมันมาเทียบไปกับคำใบเจ็ดทำมีหมายถึงมาเพื่อนอธิบายทำกระไม้ดึงเฮ็ดดอกจันเฮ็ดสร้างจัดแยงประกอบผลิตขึ้นก่อขึ้นเป็นต้นว่าทำให้ทำนาทำรอบทำไปทำการค้าขายทำการผลิตสินค้าทำมาหากินทำความเข้าใจเนาะแล้วก็อยู่ในปึ้มแบบเงินรูปแบบเงินอ่านปอป่าก็ประกวดนำใต้เข้ามาทำเขาในบทหัตานเนาะตัวอย่างพ่อเฒ่าสาไปทำนาอยู่แก่ป่าดอกซ่อนได้อ่านบทน
0: ี้โอ้แมนอาจารย์เอ๋ได้อ่านแท้จือแท
1: ้พ่อเฒ่าสาไปทำนา ดูแก่ปลาเนี่ยและนอกจากนั้นเนาะในบทกวีสมัยบูฮานเป็นบทก่อนสังสินไตสมัยศตวรรษที่17ก่อนนิยมใต้คำประชำเป็นว่าไผผู้ทำตอบได้นครใหญ่นิ้วขวางอีกอย่างหนึ่งอันหนึ่งไผหากทำตอบแค่ประสงค์แต่งสามเฮาและนอกจากนั้นเนาะอยู่ในคำโค้งคาทิศสมัยบูฮานก็มาใต้คำประชำเป็นกันดังตัวอย่างว่าทำบุญบุญตักขึ้นเนื้อสวรรค์ทำบาปบาปยังยันสู่หมอกผู้อื่นจักทำปั่นหายากตัวต่างตัวหาพ่อผลให้และดีอันนี้มันโค้งอาทิตย์หมู่อ่านก็มีคำว่าทำทำบุญทำบาปบาปปัณณีอาจารย์จะมาให้ข้อสังเกตในการใส่เฮ็ดในธรรมมีบางเชื่อกับใส่แท้กันได้เนาะเป็นว่าทำในทำนาสามารถบอกว่าเฮ็ดไห้เฮ็ดนาทำดีได้ดีจะสามารถบอกว่าเฮ็ดดีได้ดีเห็นไหม
0: เจ้า
1: แล้วไปทำบุญอยู่วัดสามารถบอกว่าแล้วไปเฮ็ดบุญอยู่วัด
0: ได
1: ้แต่บางเชื่อจะใต้แค้นกันบ่ได้ด้วยดอกซ้อน
0: เจ้า
1: เปลี่ยนมาลาวทำมาหาจริงอยู่เวียงจันทร
0: ์
1: ลาวเฮ็ดมาหาจริงเวียงจันทร์ได้บ่ดอกซ้อน
0: คนละเรื่องอาจารย์บัดนี้นะบ่สัมผัสได้บัดน
1: ี้เนาะ
0: แม
1: ่นแม่นเลยตัวอย่างนึงทำความเข้าใจปัญหา
0: เฮ็ด
1: เขาบ่สามารถเฮ็ดความเข้าใจปัญหาได้บ
0: ่บ่ได้อาจารย
1: ์เฮ็ดความเข้าใจปัญหาบ่ได้หรือว่าลุงสีเฮ็ดบุญเงินเขามากบ่บ่ลุงสีทำบุญเงิน
0: บ่บ่นิยมใช้แต่ว่าก็ได้เด้อาจารย์ถ้าว่าจะ
1: ได้แต่ว่าบ่นิยม
0: แม่น
1: บ่นิยมนึงมีแต่ว่าเฮ็ดบุญและนอกจากเฮ็ดได้ทำแล้วเนาะคำป้อมความหมายของ2คำนี้นะก็แม่นกะทำเป็นดอกตอน
0: เจ้าก
1: ะทำซึ่งในวจนานุกรมก็จะให้ความหมายว่าเฮ็ดตกแต่งสร้างขึ้นหรือว่าทำก็ว่าแสดงว่าเฮ็ดทำกระทำความหมายมันก็ว่าเป็นคำอ้อมความหมายแต่บ่สามารถใส่แกนกันได้ทุกกรณีเป็นบทข้อ
0: เจ้าแม่แล้วคือในกรณีที่ว่า อยู่ในกล่องประสุมบ่หรือว่าพิธีทรงสการก้มหัวไว้อะไรเป็นเวลา3วินาทีเดี๋ยวนี้เฮาใส่แม่นทําเด้ออาจารย์แม่นบ่เฮาใส่คํา
1: แต่ว่านี่ระยะนึงพวกเฮาใส่เนาะเฮาใส่ทํา
0: เดี๋ยวนี
1: ้แต่ว่ามีคนทักท้วงน่ะก็เรียกว่าเปลี่ยนเป็นปฏิบัติ
0: เดี๋ยวนี้ปฏิบัติเนาะ
1: เมื่อก่อน
0: เห็นใส่ว่าทําจะ
1: ก็ทํา
0: จะมีความหมายอื่นแมนความหมายในความหมายอีกความหมายนึงคือไส้ไส้ตีนเนาะไส้ตีนยันเซียนนะก็จะบ่เหมาะแล้วก็มีคนทักท้วงแล้วก็เซาไส้แล้วเดี๋ยวนี้สังเกตได้เพิ่นจะใส่ว่าปฏิบัติ
1: แม่น
0: พอจะแจ้งนี้เนาะอาจารย์เนาะใส่ปฏิบัติเฮ็ดกับทำใจแยกมาแล้วคิดว่าบ่สามารถใส่แทนกันได้ทุกกรณีนะอาจารย์กรณีเฉพาะเทิงว่าทั้งสองคำนี้จะอธิบายซึ่งกันและกันปานนั้นก็ยังบ่แม่นอันเดียวกันต่อยๆมีหลายการบ่สามารถใช้แทนกันได้คืออาจารย์ยกตัวอย่างมาหลายๆให้ลองเปลี่ยนเบิ่งบางกรณีก็พอไปได้พอตุ๊ดพอเถื่อแต่บางกรณีก็คนละเรื่องเลยแทนกันได้แม่นเฮาเว้าได้ว่าเป็นคำพ้องความหมายเนาะอาจารย
1: ์
0: แต่ว่ามีกรณีใช้เฉพาะของแต่ละคำเหตุกับทำยังมีกระทำที่พร้อมความหมายแต่ว่ากระไซในกรณีเฉพาะที่ต่างกันคิดว่าได้ระบบอาจารย์หรือว่าเพิ่มเติมบนใด
1: คือได้แล้วเหตุในทำ
0: เจ้าคำเล่าเดิมเฮาเนาะอาจารย์เนาะ
1: แง่คำเล่าเดิ
0: ม
1: บางคือบางคนหันขัดข้องเล็กใส่ทำมานะมาโอ้ยนี่ผมเป็นสิครับผมจะต้อนบ
0: ่ยังว่า
1: เป็นคำลาวดื่มเฮาแท้ๆเฮาใส่มาแต่อีกตู้เนาะก็คือว่าเป็นคำลาวเฮานี่แหละอันเฮ็ดทั้งทำ
0: แม่นเป็นคำที่ใช้รวมกันในภาษาไทยเนาะกับภาษา
1: แม่นแม่น
0: แต่ว่ากับแม่นคืออาจารย์ว่าเลยอีปุอีปูนี่แม่นดนซ้ำใดมีรายการดรนี่เกิดมาได้ยินแล้วแม่นใช้มาแต่ดื่มด่าเข้าพุ่นแหละมีรายการบ่ต้องคิดกังวลจะใช้ทำว่าโอ้บ่อยากใช้แหละแม่นคำไทยบ่เฮาเลยค่ะผลสะท้อนบ่เพิ่นก็มีเฮากับม
1: ีกัน
0: ใช้รวมกัน
1: แต่ว่าเฮ็ดมีเพิ่นบ่มีคนบ่ใช้
0: เจ้าส่วนเฮานี่มีทั้งเฮ็ดทั้งทำดีได้นี่น
1: ะ
0: มีหลายคำอยู่ทางเลือกใช้คิดว่าได้แล้ววันนี้2คำสุดท้ายประพฤติและปฏิบัติอาจารย์
1: คำว่าประพฤติและปฏิบัตินี่เป็นคำกริยาที่เกี่ยวข้องกับการกระทำว่าการแสดงออกหรือการดำเนินงานของคนเขาเขามักจะเห็นสองคำนี้ใต้คู่กันบางเทื่อเป็นคำต้อนก็ได้เป็นว่าประพฤติปฏิบัตินี่แต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักภาษาศาสตร์ในการนำใต้ตัวจริงเงินมีโครงสร้างเข้าภาษาในจุดเงื่อนนักที่ต่างกันสิ่งอย่างนี้ประพฤติเป็นคำกริยาจะเข้าสันสกฤตคำเดิมจะออกเสียงว่าประพฤติออกเสียงยากพอสมควรประพฤติแล้วก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าประพฤติเห็นป่ะประพฤติประพฤติหมายถึงเป็นไปดำเนินไปหรือแสดงกิริยามารยาทคำนี้นี่มันแน่นนักถึงกิริยามารยาทพฤติกรรมการปฏิบัติตนทางด้านศีลธรรมหรือคุณสมบัติส่วนตัวมักใช้ในมิติทางศีลธรรมจริยธรรมหรือการวางตัวอยู่ในสังคมตั้งตัวอย่างว่านักเรียนที่ดีควรประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างเป็นมีความเคารพครูอาจารย์และบทติดอบายมุขตัวอย่างที่สองพนักงานคนนั้นถือเตือนเพราะมีพฤติกรรมประพฤติบ่ดีในองค์กรอีกตัวอย่างหนึ่งพ่อแม่งามใดก็อบอุ่นสั่งสอนให้ลูกประพฤติแต่สิ่งที่ดีงามและเป็นประโยชน์ต่อสังคมอันนี้เป็นคำว่าประพฤติความหมายก็หมายถึงเป็นไปดำเนินไปหรือว่าการแสดงกิริยามารยาทวันนี้มาสมเทียบไปกับคำว่าปฏิบัติปฏิบัตินี่เป็นคำกิริยาจากเข้าปาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าปฏิปฏิปฏิปฏิแล้วมาแปลงเสียงเป็นคำราวว่าปฏิบัติหมายถึงเฮ็ดทำประพฤติเอาทฤษฎีไปสู่การกระทำตัวจริงคำนี้ไม่เน้นนักถึงการเฮ็ดตามกฎระเบียบการเอาทฤษฎีแผนการหรือว่าคำสั่งไปจัดตั้งเฮ็ดให้เป็นรูปแบบตัวจริงมักใช้ในมิติการเจ็ดเบี้ยหน้าที่กฎหมายหรือการฝึกปฏิบัติธรรมดังตัวอย่างว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจท่วมปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความสงบอีกตัวอย่างหนึ่งทุกคนในสังคมต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบจราจรอย่างเคร่งครัดอีกตัวอย่างหนึ่งนักศึกษาแพทย์ต้องได้ลงปฏิบัติตัวจริงอยู่ห้องหมอเพื่อเพิ่มพูนทักษะตัวอย่างสุดท้ายของคำว่าปฏิบัติเนาะพอตู้ของข่อยมักไปปฏิบัติธรรมโดยการนั่งสมาธิอยู่วัดอินมอดอกซอนประพฤติกับปฏิบัติมีความหมายคือกันบอก
0: บอกคืออาจารย
1: ์มันมีบางกรณีเท่านั้นเนาะบางกรณีเท่านั้นจะคือกันวันนี้อาจารย์จะมาสรุปย่อของสองคำนี้ประพฤติมันแน่นใส่พฤติกรรมและมารยาทของบุคคลว่าดีหรือชั่วถูกต้องตามศีลธรรมหรืออารยธรรมหรือบ่ส่วนปฏิบัติมันแน่นอยู่บนการลงมือเฮ็ดหรือว่าเฮ็ดตามบ่ว่าจะเป็นการเฮ็ดตามกฎ ฎระเบียบแผนการหน้าที่หรือทฤษฎีและบางครั้งทั้งสองคำนี้ก็มักใส่ซ่อนเข้ากันในดอกซ่อนเป็นประพฤติปฏิบัติเนี่ยบอกประพฤติปฏิบัติเพื่อจะให้ความหมายนักแน่นถึงตื่นดังตัวอย่างว่าพุทธศาสนิกชนที่ดีควรประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาเพื่อความสมบูรณ์และความสุขในชีวิตตอนอันนี้แม่นประพฤติและปฏิบัติ
0: มันกระสิเทนกันบ่ได้ทุกกรณีเนี่ยมีหลายการหรือว่าตัวอย่างว่าอันน่ะการปฏิบัติคำสั่งของขันเทิงจังซี่การประพฤติคำสั่งของขันเทิงสิกบ่ได้ประพฤตินี่เน้นถึงพฤติกรรมเนาะก็แม่นอันการกระทําหั่นแหละการกระทําของเฮาเองของบุคคลเองหรือรวมถึงมารยาทก็แม่นมารยาทก็แม่นนั่นน่ะการแสดงออกก็เป็นพฤติกรรมอีกหั่นแหละอาจารย
1: ์
0: มารยาทก็แม่นการแสดงออกจากทางในสู่ทางนอกผ่านการกระทําหรือว่าผ่านพฤติกรรมแม่นนั่นน่ะจิตสำนึกเด้อาจารย์มันยังเกี่ยวพันกับเรื่องของจิตสำนึกอีกเด้ประพฤตินี่น่ะเนาะแม่นของบุคคลหั้นส่วนปฏิบัติกะแม่นกะแม่นคือกันกะแม่นการเฮ็ดการทําแต่ว่าจะมีลักษณะคือว่าอยากมีอันต่างอยู่บนว่าเป็นต้นเป็นการเฮ็ดตัวจริงสิแม่น
1: แนวทฤษฎีไปสู่การกระทําตัวจริง
0: แม่นทฤษฎีแผนการคําสั่งเอาไปจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงนะเนาะกรณีนี้สิมาแทนเอาเป็นประพฤติแทนนี่ก็พัดบ่เหมาะสมได้อันนี้นะว่าเน้นการเฮ็ดตัวจริงว่าศีษะอาจารย์บัดประพฤติแทนพัดเน้นการเน้นพฤติกรรมมารยาทการแสดงออกของบุคคลจะใกล้กันอยู่ได้อาจารย์เว้าไปเว้ามาแล้วก็คือสิว่าโอ้ความเก่าแต่ว่าม
1: ันบ่ว่าใกล้เพราะว่าใกล้กันก็ย้อนว่าใกล้กันนั่นแหละจึงสามารถมาซ่อนสิกันได้ดอกซ่อน
0: เออแม่นเป็นประพฤติปฏิบัติจังซี่นะความหมายนี่ก็แฮงนักแน่นขึ้นตึ้มนี่นะอาจารย์เนาะ
1: แม่น
0: อเมนถ้าเฮาเว้าว่าประพฤติปฏิบัติแม่นทั้งการคิดแล้วก็การเฮ็ดได้อาจารย์
1: แม่นทั้ง2อย่าง
0: เออแม่นเป็นความหมายนี่นักแน่นขึ้นตึ้มแต่ว่าคันใจแยกมาละเอียดคืออาจารย์อันน่ะใจแยกนี่ก็แม่นให้พวกเฮาได้เห็นบนคือบนห่วมกันก็ฮักมีบนต่างก็ฮักมีหลายคือกันซั่นมันก็สิเทนกันบ่ได้ในทุกกรณีเนาะคิดว่ามีกรณีใส่เฉพาะแนวนั้นเนาะอาจารย์มีหยังเพิ่มเติมบ
1: ่ก็สิแนวนั้นล่ะมีแต่ให้เข้าใจว่าทั้ง2คํานี้เนาะประพฤติปฏิบัติมักซ่อนสิกันประพฤติปฏิบัติเพื่อให้มันนักแน่นแต่ความหมายของมันแท้ๆมันจะมีอันต่างเนาะมันจะมีอันต่างเพราะว่าประพฤติหั้นแม่นเน้นนักถึงกิริยามารยาทพฤติกรรมการปฏิบัติตนทางด้านศีลธรรมหรือว่าคุณสมบัติส่วนตัวนี่อันนี้มันประพฤติเนาะประถึงว่ามักใส่นิมิติทางศีลธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณก็ได้ในการวางตัวในสังคมอันนี้เป็นประพฤติส่วนปฏิบัติหั้นส่วนปฏิบัติก็แมนเฮ็ดก็ได้ทำก็ได้หรือบางเทื่อก็ประพฤติเนาะหรือว่าเอาทฤษฎีไปสู่การกระทำตัวจริงอันนี้ปฏิบัติเนื้อภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอันนี้เขาว่าเลยนั่นบอกลักษณะแนวนั้นดังนั้นปฏิบัติมันจะมีลักษณะอาจจะกว้างกว่าประพฤติอาจจะกว้างกว่าเพราะว่ามันจะใส่ในหลายกรณี
0: ปฏิบัติ
1: เป็นปฏิบัติธรรมอย่างที่ว่า
0: ก็ใส่ได้นะอาจารย
1: ์ใส่ได
0: ้สิมาเปลี่ยนเป็น
1: ประพฤติธรรมบ่ว่า
0: ก็บ่ได้อีกอันนี้เพราะว่าปฏิบัตินี่คืออาจารย์ว่าหั่นแหละมันเน้นการเฮ็ดตัวจริงเนาะแม่นเน้นการเฮ็ดตัวจริงได้มโนภาพที่จะแจ้งว่า1 2 3เดี๋ยวนี้นะอาจารย์แม่นเน้นการลงมือเฮ็ดตัวจริงส่วนประพฤตินี่คือแม่นจิตสํานึกเรื่องของพฤติกรรมมารยาทแต่สังเกตว่าเวลาที่ซ่อนใส่กันเป็นประพฤติปฏิบัตินี่เห็นไส้หลายในเวียกงานศาสนาและสังคมเนี่ยอาจารย์แต่ว่าการไส้ในชีวิตประจำวันเวียกงานทั่วไปนี่นะก็เห็นพันไส้ปฏิบัตินี่หลายไส้ในหลายขอบเขตที่กว้างปฏิบัตินี่นะถ้าหากเทียบไส้ประพฤติ ป็นหลายกรณีแหละที่ว่าได้ยกขึ้นแล้วมันบ่สามารถใช้แทนกันได้เนาะอาจารย์คิดว่าคือสิได้แล้วเนาะอาจารย
1: ์เนี่ยได้แล้ว
0: ขอบใจอาจารย์เชียงฟ้าหลาย
1: ๆเจ้า
0: แล้ววันนี้วันพุธจึงค่อยพบกันตื่น
1: วันพุธจึงพบกันใหม่
0: เจ้าขอบใจเด้ออาจารย์โชคดี
1: เจ้าโชคดี
0: อีกท่านหนึ่งแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำอาจารย์แสงฟ้าของเราดูภาพผู้ลายคำทรัพย์ตรงท้องจุดได้4ใบสี่หน้า2ใบสี่หน้าเป็นคำทรัพย์ที่ติดพันกับการนำไส้ในชีวิตประจำวันนะมีรายการโบแมนคำทรัพย์ใหม่โบแมนคำทรัพย์ไก่โตเนาะแมนคำทรัพย์ที่ไส้ในชีวิตประจำวันว่าจะเป็นการดำรงชีวิตประจำวันเป็นในสังคมหรือว่าการปฏิบัติหน้าที่เรียกงานกรณีที่ว่าเพิ่นมีรายการเป็นพนักงานรัฐกรหรือว่าเฮ็ดเวียกในคงเขตใดก็อย่าเห็นว่าใส่เรื่อยๆคำศัพท์ซุมนี้น่ะคำศัพท์11ทั้ง11คำนั่นแหละที่นำมาสนทนามื้อนี้รวมถึงสนทนาในหลายมื้อที่ผ่านมาก็ติดพันกับการนำไส้ในชีวิตประจำวันเช่นเดียวกันเฮาจะได้ยินบางเทื่อเฮาก็ได้ไส้น้องเทื่อก็ได้ยินโมไส้จังซี่มันใกล้กันเท่าใดก็ยิ่งเฮ็ดให้เฮามีความสับสนเดในการไส้เห็นบ่ว่าเวลาอาจารย์ใจแยกมาอย่างละเอียดแล้วอันเป็นคู่มานี่น่ะมีรายการก็บ่แม่นความหมายเดียวกันอ้อยต้อยเนาะมันใกล้กันซื่อแต่มันบ่แม่นอันเดียวกันกรณีการไส้ก็มีกรณีเฉพาะในการไส้อันนี้ก็บ่แม่นเรื่องง่ายปานใดแต่ว่าก็บ่ยากปานใดเนาะในการนำไส้อันสำคัญแม่นให้มีรายการไส้ให้ถูกกรณีนั่นแหละมันจะเหมาะสมกว่าในบางกรณีที่เฮาไส้บ่ถูกนะคำศัพท์นี้ใส่ในกรณีที่บ่ถูกเวลาเว้าหรือว่าเวลาใส่มันก็อย่าขัดเห็นว่าเฮาเองก็บ่คักใจปานใดเนาะเกิดความบ่มั่นใจในการใส่ฉะนั้นแล้วคิดว่ารายการนี้ก็เป็นสื่อกลางที่ดีพอสมควรแหละเนาะให้มีรายการได้เรียนรู้การนำใส่คำศัพท์ภาษาลาวให้ถูกหรือว่าเหมาะสมกับกรณีในการใส่เสื้อว่ารายการนี้จะเป็นประโยชน์กับมีรายการโบหลายก็น้อยหนึ่งเนาะมีรายการเพื่อนมีรายการที่มาให้เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเราในแต่ละมื้อที่อาจารย์ได้เข้าร่วมสนทนาในรายการก็จะได้รับความรู้จากการติดตามมาฟังรายการเพื่อไปนำใส่เข้าในชีวิตตัวจริงในการนำใส่คำศัพท์ภาษาลาวให้ถูกต้องแล้วก็สอดคล้องกับกรณีที่ควรจะเป็นหรือว่าจะนำไส้เนาะในรายการคำศัพท์ใดที่ว่ายังมีความคล่องใจก็จะลืมดอกซ้อนเองก็ยินดีเป็นสื่อกลางให้เพิ่นมีรายการทุกท่านในการรับฝากคำศัพท์เนาะหมายเลข WhatsApp เด้อ020-5986-4685 020-5986-4685เอามาแลกเปลี่ยนกันบางเทื่อโอ้ข่อยยังมีปัญหาเด้คำศัพท์นี่บัดผู้อื่นพัดบ่มีเพิ่นเพิ่นมีปัญหาในการใช้คำศัพท์อื่นก็มาพบกันอยู่บนนี่แหละเนาะมีรายการ FM 103.7 MHz 17:00 น. ถึง 18:00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ว่าตามตารางปกติอาจารย์จะเข้าร่วมสนทนาในรายการวันพุธวันขออภัยวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ส่วนวันอังคารวันพฤหัสที่ดอกซ้อนมาพบกับมีรายการก็จะนำเสนอเป็นบทความวิชาการเดเนาะเนื้อในเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกับรายการพวกเฮารวมถึงไวยากรณ์ก็ซับเปลี่ยนกันไปเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กับเพิ่นมีรายการที่ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเฮาเว้าไปเว้ามาเวลาก็ใกล้จะหมดแล้ว 17:53 น.เวลาห้องส่ง FM 103.7 MHz ในตอนนี้เวลาที่จะเวลาที่เหลือนี่เนาะให้มีรายการได้ฟังเพลงอัดท้ายรายการซะเป็นการสร้างความเบิกบานมวลซื่นให้แก่เพิ่นมีรายการเพราะว่าเมื่อยมาหมดมือแล้วเดี๋ยวมีรายการเนาะการปฏิบัติหน้าที่เรียกงานมาฮอดโมงนี่นี่ก็โอ้ถือว่าเต็มที่มาหมดมือแล้วบางคนนี่เจ็บหัวแล้วคำแก้มแล้วความยุ่งยากของการเฮ็ดเรียกงานในแต่ละมือประสุมหมดมือหรือว่าแนวใดก็แล้วแต่ใส่เสียงเพลงซะผ่อนคลายความอิดความเมื่อยของคนมีรายการเนาะมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นให้แก่คนมีรายการทุกท่านที่พร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่ในขณะนี้บางท่านนี่ก็ฟังอยู่ในรถได้พร้อมขับรถกับเฮือนบางท่านนี่ก็ฟังวิทยุอยู่เฮือนบางท่านก็ฟังผ่านนะเว็บไซต์หรือว่าฟังผ่านนะ Facebook ที่พวกเราได้ทำการถ่ายทอดสดท่านหรือว่าแอปพลิเคชัน Radio Garden หลายช่องทางเนาะมีรายการที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราขอให้มีความสุขความเบิกบานมนต์ซื่นซ่าเพียงอัดท้ายรายการนี้ฟังให้เพิ่นมีรายการทุกท่านเด้อฟังน้ำกันเบิกบานมนต์ซื่นน้ำกันฟังให้อาจารย์แสงฟ้าน้ำแดงเพิ่นมีรายการทุกๆท่านขอให้มีแต่ความสุขโชคดีตลอดไปพบกันใหม่มื้ออื่นมื้อนี้ลาก่อนสบายดี

0: โหลสบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ั้งหน้าพันธุ์ขั้นใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีหลักการของผักให้แข็งแห้งและเข้าสู่หลวงลึก
1: ผักประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เงินคำของเครื่องไส้สรรพสิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นขึ้นฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาฐานเอ้ย
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดงทางคลื่นระบบ AM 567 กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันศุกร์

0: เวลา 17:00 น. ถึง 18:00 น.และออกอากาศทางคลื่นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 18:00 น. ถึง 19:00 น.
1: ของดีมีค่าอย่าดีมีคุณเข้าบ้านตะลิวให้ลิวตาตามสบายดีท่านผู้ฟังเทือกแพงต้อนรับกับส่วนรายการอาทิตย์อัสดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสารลาวออกทั้งสองระบบทั้งระบบ AM ก่อนเนาะขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์เริ่มแต่เวลา 17:00 น. ถึง 18:00 น. วันจันทร์ถึงมื้อวันศุกร์และไปออกขึ้นในทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เริ่มแต่เวลา 18:00 น. ถึง 19:00 น.ก่อนจะได้รับฟังข่าวทางรบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเขาพบกันกันมื้อนี้กับกงกับมื้อวันอังคาร15กันยา2026ขึ้นชีคำเดือน10ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569เรื่องฟ้าเรื่องฝนแต่คืนวานนี้จนฮอดตอนเช้าได้อยู่ที่นครจันทร์กับพวกเขาฝนตกแท้ตกว่าเปียกแท้เปียกว่าเนาะเมื่อวานนี้ตอนแรงเนี่ยป้าถูกทั้งลมทั้งฝนแห้งหลายจ้ะเขตต่างๆโดยเฉพาะแล้วทั้งท้องต่างแขวงเขานอกอาชีนาเป็นห่วงอยู่น้ำขึ้นน้ำนองเนาะเห็นข่าวก็ให้ฝนระวังบางบอนว่าหากระบกแห้งหากระฟื้นฟูหลังน้ำแห้งจ้ะจ้ะอาน้ำหมอกอาน้ำไม้ไปเลยทำความสะอาดกลับมาอีกโอ้ภัยธรรมชาติเนาะคือว่าหลายยามนี้น้ำแม่น้ำต่างๆเนี่ยมันยืงมันขึ้นท่านสาธิตให้น้ำไหลแห้งหรือว่าไหลตามแม่น้ำสาขาต่างๆก็ให้เฝ้าระวังน้ำกัดเนาะโดยเฉพาะแล้วพอดีมีเฮือนสารบ้านซองใกล้แค่แม่น้ำลำซีก็ขอให้ยกย้ายไปบนที่สูงบนที่มีความปลอดภัยนะก็ขอให้ทุกท่านเป็นเจ้าการเด้อให้ระวังในเทศเรื่องธรรมชาติเราคาดเดาบ่ได้แต่มีสติน้ำกัดได้เราพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็ยังมีข้อมูลข่าวสารก็จะนำเสนอในระยะต่อไปว่ามื้อนี้นี่เป็นมื้อที่2ที่เราเฮาสืบต่อเป็นประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกหว่านนี้หรือว่า CCM รอบเวียนที่3ภายใต้หัวข้อสุขยู่ความคืบหน้าในการจะตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาเพื่อสร้างโลกที่ปราศจากภัยคงคูจากระเบิดลูกหว่านเอาระยะหน้าจึงมาฟังตื่นมาเนิ่นในเป็นเกิดเดาใดเพราะว่าบางท่านว่าโอ้มื้อนี้มีหยังมาเว้าสู่ฟังได้เนาะนอกจากเสียงเพลงเสียงลำ เอามันต้นรายการนี้เสียงเพลงก่อนได้จึงกลับกับสู่ในระยะต่อไป

0: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
1: ลูกเอ๋ยแม่ยังเสื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
0: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นขัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวขึ้นใหม่บ่ว่าทานจะพัดพากกันย้อนภัยพิบัติกันยกย้ายถิ่นฐานหรือขอขัดแย้งใด
2: ๆเวียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
0: อย่าปล่อยให้ความคิดฮอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือองค์การกระแดงทั่วประเทศ
2: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนหากันอีกครั้ง

0: เงินคำของเครื่องใช้สรรพสิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมใช้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทุนฮ้อนสวยสร้างให้ลาวก้าววัฒนาทานเอ้ย
1: การยู่กระบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองประสุม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและภาคฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนรอหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทีอยู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่นภาคฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง

ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการอาทิตย์อัสดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเราฝากเสียงเพลงผ่านไปให้ทุกท่านได้เบิกบานบนซื่นก็เมื่อวานนี้ก็น่าเศร้าใจเนาะเหตุการณ์หลายท่านได้ติดตามตอนบ่ายของเมื่อวานนี้ตอนเที่ยงในทุกท่านบนตอนบ่ายได้ประมาณ12โมงปลายนี่นะอุบัติเหตุรถบรรทุกต่ำกับรถฮุนไดเด้แกดินมีผู้เสียชีวิตถึง2คนโอ้ยทุกท่านอันนี้แหละอุบัติเหตุที่พวกเขาเว้าทางดีแลนไว้เนาะแต่ว่าคือบอกอะไรบางท่านไปตีเด้โอ้ทางขี่ให้มันเกิดอุบัติเหตุแต่กงกันข้ามเส้นทางตัดมูลทางซีเมนต์เบตงบัดใดเนาะปูทางดีสะดวกแลนกันซะบัดแลนไว้ซะก็ไว้เกิดหรือว่าเทคนิคบ่ดีผ่านมาเส้นนี้นี่เกิดขึ้นเรื่อยแล้วท่านจื้อได้เนาะเมื่อก่อนอยู่ใส่หนองแตงบ่เข้าห้านเข้าเฮือนประชาชนแคมทางจือเนาะบางท่านที่จือได้วางซีเมนต์ปีกายเนาะบ่จือเนาะปีกายนี่บ่มีผู้เสียชีวิตนั่นเด้ผู้เสียชีวิตลงไปซื้นหัวหันสัตว์ทําสิไปเกือบเป็ดเกือบไก่เกือบหมูเกือบสัตว์เพิ่นน่ะนะสุดท้ายรถบรรทุกเสียหลักกันในสนามเข้าไปต่ําก็เสียชีวิตคาทีเห็นบ่เหตุการณ์เส้นทางนี้ทางดีงามอย่าสู้ใส่ความไว้เด็ดขาดเนาะเป็นเจ้าการมันก็ต้องกลับไปเบิ่งรถรางย้อนปัญญาเติมถ้าว่าชีนำใช้ชีแลนน่ะก็คอยเบิ่งแน่เด็กๆมันได้บ่ผ่านบ่เนาะอันนี้ส่วนแลนแท้แลนว่าบัดห้ามล้อบ่อยู่เบรกบ่อยู่เบรกแตกคือเพิ่นบ่นั่นแหละเสียหลักต่ำเข้าเฮือนเข้าซานต่ำกำแพงผ่านมาก็หลายหลายหลายเทื่อแล้วเด้เส้นทางหนองแตงนี่น่ะเนาะเป็นห่วงหน่อยทุกท่านเด้อขอน้ำเป็นเจ้าการเนาะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเท่าขาดสติและประมาทเอาแล้วยันหน่อยจึงมาฟังเกี่ยวกับเมื่อที่2ที่เราเฮาสืบต่อเป็นประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานนี้หรือว่า CCM รอบเวียนที่3พักฟังเพลงก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่รายการต่อไป

0: สบายดีเซี่ยว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพ่อมและบ่ในชีวิตประจำวันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บพุนแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเรียนรู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สำคัญเช่นการปั๊มหัวใจการปิ่นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยก็ย้านไดแต่หลังจากเฮียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งเยียงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเปลี่ยนส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเขาทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต

เป็นอะไรถึกใจไปเล็กการทุกท่านเสียงเพลงฝากต้อนให้พ่อแม่พี่น้องพ่อลุงแม่ป้าเฮาเนาะคอยคําลงแรงบางท่านก็เป็นซอกอยู่หากินกําลังกับเฮือนกับศาลแดบางท่านก็สิเป็นขับรถขับลางกําลังสิกับเฮือนแดก็มีเนาะแต่ละครอบครัวแต่ละอาชีพแตกต่างกันไปบางท่านอยู่ในตัวเมืองนี่ก็สิเป็นเกี่ยมไปรับลูกครับเต้าได้เฮียนเพิ่มเด้เวลานี่ก็ได้เนาะหรือว่าไปเฮียนภาคแรงภาคคําเสร็จแล้วเอาเดินทางด้วยความปลอดภัยคือพวกเขาเว้าตลอดเส้นทางบ่ว่าในตัวเมืองชานเมืองคอยคําลงแรงรถมันจะหลายหลายสําคัญก็ให้มีสติรักษาระยะห่างให้บันไดเนาะมาฟังข้อมูลข่าวสารที่พวกเขาได้นําเสนอแต่ต้นแล้วว่ามื้อนี้เป็นมื้อที่2ที่เราเฮาสืบต่อเป็นประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM ฮอบเวียนที่3ปัจจัย6ข้อสุขยู่ความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาเพื่อสร้างโลกที่ปราศจากภัยคมคู่จากระเบิดลูกวานรวมถึงกองประชุมปิ่นอ้อมสําคัญจํานวนหนึ่งอยู่ที่หอประชุมแห่งชาติภายใต้การเป็นประธานของท่านอนุภาพวงศ์นอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศโดยมีหลายกว่า100ประเทศเข้าร่วมสําหรับเรื่องในของการดําเนินกองประชุมในมื้อนี้ส่วนใหญ่แม่นสุ่มใส่การปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือว่า CCM ในระยะผ่านมาโดยเฉพาะแม้นการสืบต่อย่ำคืนความพยายามที่จะยุติภัยคมคู่ที่เกิดจากระเบิดลูกวานอย่างถาวรของบรรดาประเทศรัฐภาคีเพื่อส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงของสากลก็คือโลกภายหลังมีผลบังคับใช้นับแต่ปี2010ทบทวนถึงสถานการณ์เข้าร่วมเป็นรัฐภาคีของบรรดาประเทศในโลกพร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนบางปัญหาที่เห็นว่ามีความสนใจร่วมกันสำหรับเราเฮายังยืนว่านักแน่นในการจะตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาฉบับนี้และถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในความพยายามทำลายระเบิดลูกวานที่เป็นอันตรายต่อมนุษยธรรมในทั่วโลกเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติได้หับฮองโดยเฉพาะและเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงแห่งชาติที่18ของเราหรือ SDG 18ชีวิตที่ปลอดภัยจากระเบิดบททันแตกซึ่งเป็นเป้าหมายแห่งชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะและสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจต่อการแก้ไขปัญหาระเบิดบททันแตกที่ตกข้างของเราซึ่งกองประชุมดำเนินไปด้วยบรรยากาศบดฟื้นโกงไปโกงมาและมีลักษณะสร้างสรรค์นอกจากการดำเนินกองประชุมแล้วภาคส่วนต่างๆที่รับใช้เวียกงานปิดอ้อมกองประชุมนั้นก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างแข็งแกร่งโดยเฉพาะกำลังตำรวจจราจรก็ได้สืบต่อระบายรถตามเส้นทางสายสำคัญต่างๆที่มีคณะผู้แทนกองประชุมผ่านพิเศษต่อหน้าหอประชุมแห่งชาติเพื่อลดพรเฉพาะสภาพเขตรถแออัดเนาะและลดพรสภาพการเกิดอุบัติเหตุตามถนนถึงว่าอยู่นครจังหวัดพวกเขามีสภาพฝนตกก็ตามเนาะดังนั้นกับพวกเขาได้บอกว่ากองประชุมพวกเขาจะสืบต่อจนเมื่ออาทิตย์นี้ได้วันที่18ก็ขอให้ทุกท่านได้เป็นเจ้าการช่วยกันเนาะเป็นเจ้าภาพเนาะถือว่ามีห้อยปลายประเทศได้ที่มาเข้าร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือว่า CCM ฮอบเวียนที่3นี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารปรับใจทั้งทีมงานนะครับพวกเขาได้ประจําอยู่หอประชุมแห่งชาติจะเปลี่ยนบรรยากาศเติมและจักหน่อยจะกลับกับสู่ในระยะต่อไปจากรายการอาทิตย์อัสดง

0: นี่ลูกเจ็บหัวปวดตูเมื่อยเมื่อยคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: ใส่เบิ้งพอคำเบิ้งหัวเบิ้งโอ้คิงห้อนแท้ลูกเป็นไข้แท้ได้นี่ได
2: ้คันลูกไข้ก็สิยากอย่างยาแก้ไข้อยู่ตู้หั่นเด้เอาให้ลูกกินแท้แม
1: ่บ่ได้ได้แม่มาเลยจะบ่ได้ยินแพทย์หมอเพิ่นโฆษณาว่าว่าเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกพร้อมระบาดคันเป็นไข้จะซื้อยามากินเองให้เคี่ยวไปห้องหมอหลายๆเลยได้บ่สนใจกันนะบัดเป็นนักพูดแล้วจังไปนายหมอเพิ่นก็ช่วยบ่ทันกินแรงใจหมดเหือนบ่ได้ยินบ่เจ้าก็ได
2: ้โอ้แม่นได้เนาะไปลูกไปๆแม่สิพาไปหาหมอเดี๋ยวนี้ล่ะมื้อนี้ค่ะตลาดกระสามันเถาะชีวิตลูกสําคัญกว่า
3: ถ้ามีอาการไข้อย่าประมาทรีบเฝ้าไปหาหมอโดยด่วน
4: น้ําประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลัดสวยชาติพัฒนา
5: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
6: ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการอาทิตย์สดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวน้องมันบนเสียงเพลงพันไปสารดาโฮของบนข่าวสารเนาะเป็นประโยชน์ใกล้ตัวเด้ก็สิบ่นําเสนอทุกท่านฟังก็ระยะนี้หลังน้ําบกแห้งแล้วชุ่มชื้นหลายภาคส่วนก็น้ําผักรัดของพวกเขาแล้วก็ทั้งบริษัททางห้างนักธุรกิจก็ได้ไปช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ําท่วมในขอบเขตประเทศชุ่มชื้นเนาะน้ําใจอันสูงส่งในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนาะก็สินําเสนอข้อมูลข่าวสารนี่ก่อนและโดยเฉพาะได้เป็นข้อคิดที่ได้เป็นโชคมาไว้เพื่อนำเสนอบรรยากาศนะครับฟังมีคำคมนี่ว่าบ่มีคำว่าไวเกินไปในการค้นพบสิ่งที่ทานหักบ่ว่าจะอายุเท่าใดอย่าหยุดทดลองสิ่งใหม่ๆเพียงเฮาคิดว่าเฮายังหนุ่มน้อยหรือว่าแก่เกินไปเนาะคือเพิ่นบอกน่ะอย่าหยุดเด้อในการซอกหัวเรียนสิ่งใหม่ๆเอ้าก็เป็นคติข้อมูลข่าวสารมาฝากไว้ตอนบริการเฮาทุกๆท่านก่อนจะพักฟังเพลงเวลากันยับจบหมอเข้ามาจังแม่นไว้ไว้เนาะพี่น้องเนาะปุ๊บปั๊บเบิดเดียวสินําเสนอเอาท่านใดที่ยังอยากได้ดินในตัวเมืองหรือว่าเขตชานเมืองที่พวกเขาได้นําเสนอโดยว่าแต่ต้นเดือนมานี่โอ้หลายทุกท่านเนาะเอาท่านใดที่อยากได้ดินในตัวเมืองทางก็สะดวกดีในเขตชุมชนนี่นะมอแก่การอยู่อาศัยหรือว่าต้องการดินปุ๊กเฮือนพักพรทำกลางธรรมชาติก็ได้ทางเลือกที่1 นี่สะดวกสบายเด้อโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงทำเลดีที่สุดเพิ่นว่าอยู่ใกล้ห้องหมอเบลเดกห้องหมอ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหง 7-Eleven เพิ่นบอกเดินทางไปเสร็จก็แม่นสะดวกพื้นฐานโครงสร้างครบสุดทางซีเมนต์กว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์ยังทางอีกห้องระบายน้ำอ้อมข้างโครงการหมดห่วงเรื่องน้ำท่วมนะพี่น้องเนาะราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านไปกีบตัวต่ำเม็ดจ่ายก่อน30ส่วนห้อยและกับพรระยะถึง2ปีบ่มีดอกเบี้ยเนาะหรือว่าชิดจ่ายสดก็ได้ลดอีกเลย10ส่วนห้อยทันทีทางเลือกที่2สายธรรมชาติโครงการดิจิทัลทรัพย์เศรษฐีบ้านกุศลบาทเมืองสถานีนครวิงจันทร์สำหรับท่านที่เมื่อยกับความยุ่งยากในตัวเมืองแออัดซับซ้อนเนาะไปมากก็ยุ่งยากอยากไปซอกพักผ่อนอยู่ทางธรรมชาติอากาศดีใกล้ตลาดไปมาสะดวกทั้งปูยางแต่ทั้งใหญ่จนฮอดโครงการดิจิทัลพุ่นน่ะมีไฟฟ้าพร้อมใช้งานได้ท่านผู้ฟังเอ้ยเป็นเจ้าของโครงการได้ง่ายๆใจเพียงหาล้านกีบเข้าปุ๊กสั่งเงินได้ทันทีใจพรเพียงแต่1ล้านปลายกีบต่อเดือนพรยาวถึง5ปีบ่มีดอกเบี้ยถ้าโครงการนี้แลนเอกสารออกใบตดินให้ล่าๆเด้อบ่เสียค่าเงินเพิ่มจักกีบเลยพิเศษก็แม่นสำหรับชิปทานทําอิฐที่ไปจองตอนดินครับของแถมเจาะน้ำบาดาลฮาลาล่านะโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดเนาะโทรปรึกษาได้ที่020-585-8533 585-8533เด้อพี่น้องเด้อก็เป็นบรรยากาศตึมแล้วจึงกลับเข้าสู่ในระยะตอนท้ายรายการ

0: เงินคำของเครื่องไส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทุนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาฐานเอ้ย
1: เดี๋ยวเบิ่งเวลาแล้วย้ำช่วงมองขอมาขอบใจเป็นรายการทุกท่านให้เกียรติตามมาฟังรายการอาทิตย์อัสดง1ชั่วโมงปุ๊บปั๊บเบื่อเดียวนะพี่น้องเนาะจึงเป็นไว้เวลาก็ได้เอาอุบัติเหตุในทั่วประเทศประจำวัน14กันยาชีว่าให้เป็นรายการได้ฟังน้อยหนึ่งเนาะประมาณโมงนี้บางคนก็ที่ฟังดิเรื่องการขับกันคืออุบัติเหตุเนาะแต่ว่าเขาขาดสติและประมาทมันก็พลาดได้ขับขี่ปลอดภัยพวกเขาก็ได้ออกอากาศเป็นประจำประจับสำหรับวันที่14กันยายนทั่วประเทศเกิดขึ้นทั้งหมด13รายพนักเปทั้งหมด24คันเล็กน้อย11สมควร11ใช้กันบ่ได้นี่2คันคนได้รับบาดเจ็บนี่105คนเนาะบาดเจ็บเล็กน้อยนี่9สมควร6สาหัสบ่มีเสียชีวิต3คนปัดโทษทุกท่านนะคนอุจจานี่เกิด4เสียชีวิต2รถยนต์ต่ำกับรถบรรทุก2คนแขวงอุดมไซนี่4บริกรรมไซ2พงศรี1แขวงเวียงจันทน์1เสียชีวิต1รถบรรทุกตามกับรถทีบโอ้แขวงคำมวลอีก1เสียใจน้ำ3คน3ครอบครัวญาติพี่น้องที่สูญเสียไปย้อนอุบัติเหตุบนท้องถนนเอาเวลากันยับเจ้าพ่อขมาแล้วขอบใจพุ่งเมป้าในบรรดาสาวเฮาบางท่านกับพรจิตพรใจผู้ใดมือกายหน้าผากอยู่จะไปขึ้นหลายทุกท่านเด้อบางท่านรอฟังรายการอยู่โอ้ยขึ้นเนาะเมื่อยซะแล้วเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินหาอยู่หากินกันยุ่งยากเรื่องเงินเรื่องคำกำแก้วย้ำนี่ก็คือว่าเลยหาเงินกันยากบวกเศรษฐกิจทุกมื้อนี้ก็ค่อยๆปรับตัวเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยมันผันแปรไปหมดนะทุกท่านเนาะบวกเศรษฐกิจนี่เห็นบ่พี่น้องเฮาอยู่ทางมือส่วนของยินข่าวว่าหมู่เป็นพญาติได้ซั่นน่ะเพิ่นก็ทําลายที่หมดบ่หมู่ก็ชัวชีใหญ่เลี้ยงมาเบิดหัวอาหารซําใดใช้เวลาซําใดแม่นบ่บาดพญาติเนาะอันนี้พญาติที่ทั้งหมู่เกิดระบาดอหิวาหมู่นั่นแหละทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็สกัดกั้นเดี๋ยวนี้ก็บ่ได้ขายดีตัดประตะลีหมูนี่บ่ได้มีขายทุกท่านเด้แม้นแต่ห้านช็อป CP อีหยังก็ต้องขายแคมทางอันน่ะเพิ่นก็สั่งให้ปิดเบิดเด้นะเพื่อป้องกันนี่แหละพญาติบ่วยมันระบาดแพร่วงกว้างว่าตอนนี้เพิ่นสั่งห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์เด้นะอันนี้ก็ขอฝากไว้กับเพิ่นตื่นตกใจทั้งแพทย์ทั้งหมอเพิ่นกําลังเฮ็ดเวียกเด้อก็ให้ทุกท่านอดใจรอบางท่านมาซื้อหมูไว้ติโดนเนาะเข้าตู้เย็นไว้แช่แข็งไว้เอามากินได้เพราะก่อนหน้านี้มันก็บ่ได้มีการระบาดเด้ส่วนการระบาดก็อยู่ทั้งต่างแขวงต่างประเทศพุ่นแต่ว่าบ้านเฮามันก็มีข่าวมาแล้วสันซากะบ่ให้ตื่นตกใจทั้งเจ้าหน้าที่ก็เฮ็ดเวียกอย่างเข้มงวดเนาะเอาเวลาเบิดเวลาเบิ่นสมบัติพิมวงพร้อมด้วยในสาขาคุ้มเสียงไว้ใช้พรทุกท่านจงโชคดีมีความสุขเนาะพักผ่อนย้อนจิตย้อนใจกินข้าวแลงแซ่บๆเด้อพี่น้องเด้อลาไปก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

ที่นี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้เมื่อที่2ของการดำเนินกองประชุม

0: ทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ที่ลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพสำเร็จการฝึกซ้อมรวมกองทัพลาวจีนภายใต้รหัสขบวนรถไฟสันติภาพ2026กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมแจ้งการสั่งโจผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการที่นำเข้าและนำใช้แรงงานสัญชาติบังกลาเทศในขอบเขตทั่วประเทศเวียดนามฝรั่งออกแถลงการร่วมสุกยู่คู่ร่วมมือยุทธศาสตร์บริควรเป็นกำลังบุกเบิกของประเทศเขตโลกใต้ต่อไปมีรายละเอียดของข่าวมื้อนี้เป็นมื้อที่2กองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM รอบเวียนที่3ภายใต้หัวข้อสุกยู่ความคืบหน้าการจะตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาเพื่อสร้างโลกที่ปราศจากภัยข่มขู่จากระเบิดลูกวานรวมทั้งกองประชุมปินอ้อมสำคัญจำนวนหนึ่งจัดขึ้นอยู่หอประชุมแห่งชาติภายใต้กับเป็นประธานของท่านอนุภาพวงศ์หน่อแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมีผู้แทนสากลจากหลายกว่า100ประเทศเข้าร่วมเนื่องในการดำเนินกองประชุมมื้อนี้ส่วนใหญ่แม่นสุมใส่ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM ในระยะผ่านมาโดยเฉพาะการสืบต่อย่ำคืนความพยายามที่จะยุติภัยข่มขู่ที่เกิดจากระเบิดลูกวานอย่างถาวรของบรรดาประเทศลัทธิภาคีเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของสากลก็คือโลกภายหลังสนธิสัญญามีผลบังคับใช้มาแต่ปี2010ทบทวนคืนถึงสภาพการเข้าร่วมเป็นรัฐภาคีของบรรดาประเทศอยู่ในโลกพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนบางปัญหาที่เห็นว่ามีความสนใจร่วมกันสำหรับลาวยั่งยืนอย่างหนักแน่นในการจะตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาฉบับนี้และถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในความพยายามทำลายระเบิดลูกวานที่เป็นอันตรายต่อมวลมนุษย์เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติได้หับพ้องเอาโดยเฉพาะเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงแห่งชาติที่18ของลาวหรือ SDG 18ชีวิตที่ปลอดภัยจากระเบิดบ่ทันแตกซึ่งเป็นเป้าหมายแห่งชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะและสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจต่อการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่ทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวกองประชุมในมื้อนี้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศฟดฟื้นกงไปกงมาและมีลักษณะสร้างสรรค์สำหรับภาคส่วนต่างๆที่รับใช้เวียกงานปิ่นอ้อมกองประชุมได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างแข็งแรงโดยสะพอกำลังตำรวจจราจรได้สืบต่อระบายรถตามเส้นทางสายสำคัญต่างๆที่มีคณะผู้แทนกองประชุมผ่านพิเศษอยู่ต่อหน้าหอประชุมแห่งชาติเพื่อลดพรสภาพรถแออัดและลดพรการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนพันโทคอนสวรรค์จันทวงศ์หัวหน้าแผนกจัดกำลังป้องกันและเปิดทางกรมตำรวจจราจรกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบให้สัมภาษณ์ว่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ดำเนินไปด้วยผลสำเร็จแผนกจัดกำลังป้องกันและเปิดทางได้จัดวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอยู่จุดด้านหน้าหอประชุมแห่งชาติและจุดอื่นๆโดยได้บรรจุกำลังเข้าประจำการนับแต่วันที่11กันยานี้เป็นต้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้คณะผู้แทนที่เดินทางมาเข้าร่วมกองประชุม CCM มีความสะดวกสบายทันเวลาและได้ตั้งหน้าปฏิบัติเวียกวีซ่าเฉพาะด้วยความรับผิดชอบสูงนอกจากนั้นยังได้จัดกำลังลงประจำอยู่ตามจุดสำคัญต่างๆเพื่อระบายการสัญจรอำนวยความสะดวกและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเดินทางของผู้แทนและแขกที่เข้าร่วมกองประชุม
1: แผนกของข้าพเจ้าได้เตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่เตรียมพร้อมปฏิบัติมติคำสั่งของคณะภาคของคณะบัญชาและก็ได้มีการประสานสมทบทุกๆภาคส่วนที่มาเข้าในเรื่องงานป้องกันในส่วนนี้แผนกของข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่จุดลักและมันมี2เวียกเวียกที่หนึ่งเวียงงานเปิดทางเปิดทางนำพาขบวนผู้แทนต่างประเทศผู้แทนภายในได้นำพาขบวนจากโรงแรมมาหอประชุมถือว่าให้มีความปลอดภัยและมีความสะดวกเวียกที่สองเวียงงานจัดระเบียบเวียงงานจัดระเบียบพวกเขาได้วางกำลังแต่ละจุดแต่ละโรงแรมเพื่อระบายรถการสัญจรเข้าออกของคณะผู้แทนเฉพาะมันบนจุดหอประชุมแห่งชาตินี้พวกเขาก็ได้วางกำลังหลายจุดเพื่อจัดระเบียบของเป็นระเบียบมั่งพ้อยรถที่มาห้อมกองประชุมนี้เป็นต้นเป็นการจอดรถเป VIP เป1เป2เป3เป4พวกเขาก็ได้มีการจัดสรรเพื่อความเป็นระเบียบมั่งพ้อย
0: พันโทคอนสวรรค์จันทวงศ์ได้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนรวมทั้งประชาชนชาวนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือนักขับขี่จงปฏิบัติกฎระเบียบจราจร ให้การร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพื่อพร้อมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเฮ็ดให้กองประชุมสากลครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีผลสำเร็จอย่างจบงาม
2: พิธีปิดการฝึกซ้อมร่วม2กองทัพลาวจีนภายใต้รหัสขบวนรถไฟสันติภาพ2016เพื่อช่วยเหลือมนุษยธรรมและการบริการด้านการแพทย์จัดขึ้นในเมื่อวานนี้อยู่สนามฝึกซ้อมจำลองสถานีเปลี่ยนทายสินค้าเวียงจันใต้บ้านนาขวยใต้เมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันโดยการเป็นประธานของพลโทสายใจกรมสิทธิ์กรรมการศูนย์กลางภาคห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพท่านนางฟังหงเอกอัครราชทูตจีนประจำลาวพลตีจันดีสุริวงศักดิ์หัวหน้ากรมใหญ่พระราชการกองทัพหัวหน้าคณะสี่นำการฝึกซ้อมห่วม2กองทัพลาวจีนภายใต้รหัสขบวนรถไฟสันติภาพ2016พลตีหรูสินหัวห้องหัวหน้ากรมพระราชการกองทัพบกกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนพันเอกเสินสุนหนิงห้องหัวหน้ากรมเสนาหักกรมหับประกันพระราชการคณะกรรมการทหารศูนย์กลางกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนพลจัตวาคำแพงภูมิมาแก้วหัวหน้ากลุ่มศิลหักกลุ่มใหญ่พาราชการกองทัพพร้อมด้วยคณะนำกระทรวงป้องกันประเทศคณะนำกลุ่มใหญ่ห้องว่าการกระทรวงองค์การปกครองท้องถิ่นคณะสี่นำการฝึกซ้อมห่วม2กองทัพลาวจีนภายใต้รหัสขบวนรถไฟสันติภาพ2016บรรดาคณะอนุกรรมการกำลังฮัดแอบจาก2กองทัพลาวจีนและแขกรับเชิญเข้าห่วมในพิธีคณะสินำทั้งสองฝ่ายได้รายงานผลสำเร็จการฝึกซ้อมโดยพลจัตวาคำแพงภูมาแก้วรายงานว่าจุดประสงค์การฝึกซ้อมครั้งนี้เพื่อเพิ่มทวีการร่วมมือด้านการแพทย์ทหารลาวจีนให้มีคุณภาพและนับมือเข้าสู่เหลืองเหลืองเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและทักษะกอบกู้ภัยพิบัติแก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉินให้ทันเวลาเพื่อเฮ็ดให้ขบวนรถไฟสันติภาพกลายเป็นกลไกสัญลักษณ์หนึ่งแห่งสันติภาพมิตรภาพและการร่วมมือของสองชาติ2กองทัพลาวจีนเว้าเฉพาะแม้น2กองเหล่าหบเสนาหักพลัดการกองทัพลาวจีนให้นับมือแน่นแฟ้นการฝึกซ้อมครั้งนี้มี2เนื้อในหลักคือการฝึกซ้อมบรรษา3ขั้นและการฝึกซ้อมกอบกู้คนเจ็บโดยจะตั้งเป็น4ขั้นเป็นปัวคือซอกคนและฟื้นฟูขั้นต้นอยู่สถานที่เกิดเหตุคัดแยกเป็นปัวคนเจ็บยุ้งหมอขั้น2เป็นปัวคนเจ็บยุ้งหมอรถไฟและส่งไปยุ้งหมอแนวหลังการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้ยกระดับขีดความสามารถขึ้นอีกบัตร91ซึ่งแตกต่างกับการฝึกซ้อมแต่ละครั้งผ่านมาและนำใส่อุปกรณ์อัศริยะหุ่นยนต์นำใส่โดรนเข้าในการซอกคนนำใส่รถที่บ่มีคนขับส่งคนเจ็บได้เป็นโอกาสที่ดีสร้างเงื่อนไขให้พนักงานแพทย์หมอกองทัพประชาชนลาวเข้าถึงนวัตกรรมใหม่การฝึกซ้อมครั้งนี้ได้นำใส่กำลังทั้ง2ฝ่าย710สหายในนั้นฝ่ายจีนมี150สหายนำใส่พาหนะ65คันนอกนั้นยังมีโดรนอุปกรณ์อัศริยะหุ่นยนต์และขบวนรถไฟเสนาหัก19ตู้ผลสำเร็จครั้งนี้ย้อนการนำของ2กระทรวงป้องกันประเทศลาวจีนให้ความสำคัญเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและอำนวยความสะดวกคณะสินนำอนุกรรมการและแพทย์หมอทั้งลาวและจีนมีความรับผิดชอบสูงเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ตามการมอบหมายพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือด้านวัตถุและปัจจัยจากบรรดากรมกององค์การปกครองท้องถิ่นและบริษัททางการต่างในโอกาสนี้พลโทสายใจกรมสิทธิ์ได้แสดงความสุ่มเสยต่อทุกภาคส่วนที่สำเร็จการฝึกซ้อมครั้งนี้และตีราคาสูงต่อการห่วมฝึกซ้อมช่วยเหลือมนุษยธรรมด้านการแพทย์ขบวนรถไฟสันติภาพ2016ของ2กองทัพลาวจีนเห็นได้ถึงความสามัคคีพิเศษระหว่าง2รัฐบาลก็คือ2กองทัพลาวจีนที่ได้ร่วมกันเซ็นสัญญาแผนแม่บทว่าด้วยความสตากรรมรอบด้านลาวจีนเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการกอบกู้ช่วยเหลือและแก้ไขเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติร่วมกันระหว่าง2ระบบเสนาหัก
0: เมื่อวานนี้ท่านบุญเทิงดวงสวรรค์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงอัตตปือพร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของแขวงและเมืองสนามไซได้ลงพบปะโอ้ลมประชาชนบ้านสมองไม้ปีนดงก่อนการเบิกจ่ายเงินสดเสยรายการที่6ซึ่งเป็นรายการสุดท้ายให้ผู้ประสบภัยเหตุการณ์สันคูกันน้ำดีเขื่อนไฟฟ้าเสเปลี่ยนเสน้ำน้อยแตกในวันที่23กรกฎาคม2018อยู่เมืองสนามไสว่าตั้งหน้าให้คณะพรรคและองค์การปกครองแขวงอัตตปือพร้อมด้วยคณะรับผิดชอบขันแขวงมีความรู้สึกภาคภูมิใจ ที่ได้พบปะโอล้มและเยี่ยมยามถามข่าวประชาชนบรรดาเผ่าพวกเขายังจื้อจำได้ดีถึงเหตุการณ์อันหนักหน่วงในปี2018อุบัติเหตุคูกันน้ำดีของโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกเสเปลี่ยนเสน้ำน้อยแตกพังในครั้งนั้นแม่นภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่บ่มีไผคาดคิดและบ่มีไผอยากให้เกิดขึ้นได้สร้างความสูญเสียและความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสให้ชีวิตทรัพย์สินเงินทรานที่ดินทำมาหากินและสัตว์เลี้ยงของประชาชนอยู่6บ้านและ1คุ้มอย่างนักหน่วงที่สุดความทุกข์ยากลำบากในค่ำคืนนั้นและความเป็นห่วงเป็นใยในอนาคตได้กลายเป็นบาดแผลทั้งใจของพวกเราทุกคนความเอาใจใส่และความพยายามแก้ไขปัญหาแต่ละระยะของภาครัฐท่ามกลางความทุกข์ยากและวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นอยากให้ประชาชนทุกคนเชื่อมั่นว่าพรรคและรัฐบาลคณะพรรคและองค์การปกครองแขวงอัตตปือบ่เคยปะละหรือปะปล่อยจักวินาทีนับตั้งแต่มื้อเกิดเหตุจนถึงปัจจุบันภาครัฐได้ทุ่มเททุกกำลังแฮงและสติปัญญาเข้าในการแก้ไขปัญหาในแต่ละระยะอย่างเป็นขั้นตอนภาครัฐและบริษัท PNPC ได้บรรลุขอตกลงร่วมกันอย่างสมบูรณ์ในการสำระเงินสดเสยรายการที่6ซึ่งเป็นรายการสุดท้ายถูกนำไปเบิกจ่ายโดยกงให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนักมีทั้งหมด968ครัวเรือนอยู่6บ้านและ1คุ้มอย่างทั่วถึงตั้งหน้าให้คณะพรรคและองค์การปกครองแขวงอัตตปือแสดงความขอบใจและย่องยอสมเสยประชาชนทุกคนที่มีความอดทนเสียสละให้ความหัวมือและเสื่อมันต่อการนำพาของพรรคและรัฐบาลตลอดระยะเวลาแห่งความยากลำบากความสามัคคีของพวกเขาในมื้อนี้จะเป็นแห่งสุขยู่ให้เมืองสนามไซนับมือเติบใหญ่ขยายตัวและหุ่งเฮือนสีวิไลขึ้นเรื่อยๆ
2: เมื่อวานนี้ท่านไซสนาโคตรภูธรเลขาพรรคแขวงขมวนเดอโอลมคณะกรรมการปกครองตาแสง44ตาแสงโทแขวงว่าคณะกรรมการปกครองตาแสงให้สืบต่อประสานสมทบกับแขนงการที่เกี่ยวข้องของเมืองเพื่อปรับปรุงการจัดตั้งตาแสงให้เพียงพอและมีความเข้มแข็งเป็นเจ้าการนำพาประชาชนแก้ไขความทุกข์ยากมีแผนการช่วยเหลือบรรดาครอบครัวทุกข์ยากให้กลายเป็นครอบครัวพัฒนาและครอบครัวตัวแบบด้านการผลิตการผลิตอุตสาหกรรมปรุงแต่งและส่งเสริมอาชีพที่มั่นคงจัดตั้งปฏิบัติโครงการตัวจริงที่ประชาชนสามารถเฮ็ดได้ส่งเสริมการผลิตปลูกไม้ให้มากไม้อุตสาหกรรมโดยอิงใช้เงื่อนไขตัวจริงและสร้างตลาดห้องหับสินค้าในท้องถิ่นพร้อมนี้ให้สุขยู่ส่งเสริมและรับประกันให้ลูกหลานในเกณฑ์อายุได้เข้าโรงเรียนอย่างเป็นปกติมีการกำหนดระเบียบการแบ่งขั้นคุ้มครองรายรับรายจ่ายอยู่ขั้นตาแสงให้ชัดเจนและสอดคล้องกับความเป็นจริงสืบต่อหันมติต่างๆของผักลงสู่บ้านและตาแสงให้มีผลสำเร็จเป็นรูปธรรมท่านไซสนาโคตรภูธรฮู้ตือว่าการสร้างตั้งตาแสงบ่แม่นการสร้างตั้งขึ้นใหม่แต่เป็นการปรับปรุงคืนเพื่อให้สอดคล้องกับระยะใหม่เป็นการพันขยายแนวทางยุทธศาสตร์ในระยะใหม่ของผักจากทฤษฎีให้เข้าสู่พฤติกรรมตัวจริงเป็นความเป็นข้องต้องการอันจำเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้มีความเข้มแข็งและยืนยงฉะนั้นคณะกรรมการปกครองตาแสงจงสืบต่อเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานจุดสุ่มที่สำคัญเป็นต้นให้เอาใจใส่ศึกษาอบรมประชาชนทุกเผ่าให้มีความสามัคคีปองดองพร้อมทั้งรักษาและเสริมขยายมูลเสื้อวัฒนธรรมอันดีงามภายใต้ระเบียบกฎหมายเอาใจใส่เวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบเขตให้ทั่วตาแสงมีความสงบนักแน่นสร้างทุกกลอุบายที่หวังบางเพียทำลายความสมคีพร้อมทั้งสร้างตาแสงให้เป็นเขตที่ปลอดภัยและน่าอยู
0: ่วันที่9กันยานี้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้ออกแจ้งการเลขที่3076ทับหสสเรื่องการนำเข้าและนำใช้แรงงานต่างประเทศสัญชาติบังกลาเทศเพื่อเฮ็ดให้การคุ้มครองแรงงานต่างประเทศโดยเฉพาะแม่นสัญชาติบังกลาเทศเข้าสู่กฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องของลาวแน่ใส่แก้ไขปัญหาการลักลอบเข้ามาเฮ็ดเวียกแบบบ่ถูกต้องกำจัดการนำเข้าเพื่อมาแจกย้ายการปล่อยปละเลยที่บ่มีความรับผิดชอบของผู้นำเข้าการนำใช้นายหน้าที่บ่เป็นทางการผู้นำใช้แรงงานบรรดาหัวหน่วยแรงงานโครงการก่อสร้างต่างๆทั้งเป็นการรับประกันความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมในขอบเขตทั่วประเทศรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกแจ้งการดังนี้ 1ให้โจสัวข่าวการพิจารณาการอนุมัติแผนนำไส้การนำเข้าและออกบัตรอนุญาตเฮ็ดเวียกให้แก้แรงงานต่างประเทศสัญชาติบังกลาเทศในขอบเขตทั่วประเทศนับตั้งแต่วันที่1กันยายน2026หา31ธันวาคม2026สำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่เป็นบุริมสิทธิ์ของรัฐบาลซึ่งมีกำหนดเวลาหรือสัญญาก่อสร้างแม้นให้มีการพิจารณาร่วมกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเป็นอันเฉพาะ2ให้กลุ่มการจัดหางานกลุ่มคุ้มครองแรงงานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงป้องกันความสงบกรมตำรวจกวดค้นเข้าออกเมืองกรมคุ้มครองคนต่างประเทศเพื่อเพิ่มทวีความเข้มงวดในการติดตามกฎกาเลือกเฟ้นการอนุญาตให้เข้าเมืองและการพักอาศัยของคนต่างประเทศสัญชาติบังกลาเทศเพื่อบ่ให้เข้ามาในรูปแบบแอบแฝงและเข้ามาในรูปแบบที่ผิดกฎหมายเพื่อจุดประสงค์ออกแรงงานและให้ประสานสมทบกระทรวงการต่างประเทศกรมกงสุลเพื่อให้มีการเลือกเฟ้นในการออกวีซ่าประเภทแรงงาน LAB2 ตามที่ได้กำหนดเวลาไว้ในข้อ1และเสนอให้ทั้ง2ภาคส่วนแจ้งไปยังสายตั้งของตนในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติ3ห้ามบุคคลนิติบุคคลผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการรับเอาและนำใช้แรงงานสัญชาติบังกลาเทศที่บ่แม่นตนเองเป็นผู้ขออนุญาตนำเข้ามาให้มาเฮ็ดเวียกนำตนอย่างเด็ดขาด4ให้เจ้าหน้าที่กวดกาแรงงานสมทบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มทวีการลงติดตามกวดกาหัวหน่วยแรงงานที่เสนอขอนำเข้าและสถานที่เฮ็ดเวียกที่มีการนำใส่แรงงานต่างประเทศสัญชาติบังกลาเทศโดยเฉพาะหัวหน่วยแรงงานที่สงสัยหรือมีพฤติกรรมว่าเป็นการนำเข้ามาเพื่อแจกจ่ายให้หัวหน่วยแรงงานอื่น5ถ้าพบเห็นบุคคลนิติบุคคลผู้ใช้แรงงานผู้ประกอบการที่นำเข้าแบบบ่ถูกต้องนำเข้าเพื่อแจกย้ายรับเอาและนำใช้แรงงานต่างประเทศสัญชาติบังกลาเทศแบบบ่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการของลาวแม้นให้ดำเนินมาตรการที่เด็ดขาดดังนี้หาจำหนึ่งนำเข้าและนำใช้โดยบ่ได้รับอนุญาตจากองค์การคุ้มครองแรงงานจะถูกปรับใหม่2,500,000กีบต่อคนต่อครั้งหาจำ2นำเข้าเพื่อแจกย้ายให้หัวหน่วยแรงงานอื่นจะถูกปรับใหม่2,500,000กีบต่อคนต่อครั้ง5จำ3นำไส้และหรือหับเอาผู้ออกแรงงานต่างประเทศเฮ็ดเวียกบ่ถูกกับสื่อหัวหน่วยแรงงานที่ขอนำเข้าตามที่กำหนดไว้ในบัตรอนุญาตเฮ็ดเวียกจะถูกปรับใหม่2,000,000กีบต่อคนต่อครั้ง5จำ4ผู้ออกแรงงานต่างประเทศที่เฮ็ดเวียกบ่ถูกสถานที่เคลื่อนย้ายไปเฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยแรงงานอื่นโดยบ่ได้รับอนุญาตแม้นจะถูกปรับใหม่1,000,000กีบต่อคนต่อครั้งพร้อมทั้งผลักดันให้กลับคืนประเทศต้นทางภายใน30วัน 5.5 การนำเข้าและนำไส้โดยบ่ถูกต้องตามกฎหมายแม้นให้เจ้าหน้าที่กวดกาแรงงานใช้มาตรการปรับใหม่ตามข้อที่5 1 5.2 5.3 5.4 ที่ได้กำหนดไว้และกฎหมายระเบียบการอื่นที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการคุ้มตัวหรือกักขังถ้ามีการพักดันให้แรงงานต่างประเทศกลับคืนประเทศต้นทางให้รับผิดชอบค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งหมดโดยบ่มีข้อยกเว้นในกรณีกวดพบเห็นมีการละเมิดครั้งที่2แม้นจะถูกปรับใหม่3เท่าของค่าปรับใหม่และส่งให้เจ้าหน้าที่ของภาคส่วนเกี่ยวข้องดำเนินคดี 5.6 ในกรณีผู้ใช้แรงงานผู้ประกอบการและผู้ออกแรงงานต่างประเทศบ่ปฏิบัติและบ่ให้การร่วมมือจัดตั้งปฏิบัติมาตรการที่ระบุไว้ให้เจ้าหน้าที่กวดกาแรงงานเสนอถึงคะแนนการเกี่ยวข้องเพื่อโจ๊ะการดำเนินธุรกิจการผลิตสัวขาวถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจและส่งให้ศาลดำเนินคดีตามกฎหมาย6ให้กลุ่มการจัดหางานกลุ่มคุ้มครองแรงงานจัดกองประชุมร่วมกับแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อปรึกษาหรือและรับฟังการรายงานสภาพการคุ้มครองแรงงานต่างประเทศโดยเฉพาะแรงงานสัญชาติบังกลาเทศที่เข้ามาเฮ็ดเวียกอยู่ลาวแล้วรายงานให้คณะนำกระทรวงรับทราบเป็นตระระยะ7ให้แผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงนครหลวงสมทบกับองค์การแรงงานและสวัสดิการสังคมเมืองนครเก็บกำข้อมูลติดตามกฎกาการนำใช้แรงงานต่างประเทศสัญชาติบังกลาเทศถ้าหากพบความยุ่งยากในการจัดตั้งปฏิบัติแม้นให้รายงานถึงกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรับทราบเพื่อหาทางแก้ไขในเวลาอันควร8มอบให้กลุ่มคุ้มครองแรงงานกลุ่มจัดหางานแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมขันแขวงนครหลวงเวียงจันทน์ผู้ใช้แรงงานผู้ประกอบการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จงพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติแจ้งการฉบับนี้อย่างเข้มงวด9แจ้งการฉบับนี้มีผลบังคับใช้นับแต่วันลงลายเซ็นเป็นต้นไปดังนั้นจึงแจ้งมายังท่านเพื่อทราบและจะตั้งปฏิบัติตามแจ้งการฉบับนี้อย่างเข้มงวดเซ็นแทนรัฐมนตรีพงไสยศักดิ์อินทาราช
2: เมืองสารวันเกี่ยมความพร้อมจัดงานบุญสวงเหือประจำปี2026ในระหว่างวันที่25ถึง26กันยายนนี้ในโอกาสบุญฮอข้าวสลากคาดว่าจะมีเหือสวงเข้าร่วมแข่งขันหลายกว่า40ลำท่านข่าวโพไซห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสารวันต่างหน้าคณะรับผิดชอบจัดการบุญสวงเหือประจำปี2026ที่เมืองสารวันให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อสืบสานฮีตของประเพณีอันดีงามของชาติและของท้องถิ่นเมืองสารวันเพื่ออนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมให้ยืนยงบุญฮอข้าวสลากและงานบุญทรงเหือเป็นวัฒนธรรมหนึ่งที่ต้องโฮมความสามัคคีให้เป็นปึกแผ่นเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าผลิตภัณฑ์ต่าง
3: ๆสำหรับปีนี้จะได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่โดยเน้นถึงความเป็นวัฒนธรรมเอกลักษณ์เฉพาะและประเพณีอันดีงามของชาวเมืองสารวันคาดว่าจะแบ่งการแข่งขันเพื่อออกเป็น2วันมีทั้ง3ประเภทคือเพื่อ12สีพายสายยิ่งเพื่อประเภทเศร้าหา59สีพายสายยิ่งและเพื่อประเภท35สีพายสายเปิดกว้างซึ่งคาดว่าจะมีเหือสวงเข่าห่วมมาจากบรรดาบ้านตะแสงเมืองแข้งอ้อมขางบรรดาหัวหน่วยธุรกิจทั้งภายในและต่างประเทศเข่าห่วมการแข่งขันทั้งหมดประมาณ42คณะรายการขึ้นไปการเคลื่อนไหวบุญแมนได้กำหนดเอาแต่วันที่15หา26กันยา2026
2: ท่านข่าวโพไซห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสารวันได้เชิญส่วนประชาชนบรรดาเผ่านักท่องเที่ยวภาคส่วนธุรกิจและผู้ประกอบการเข้ามาร่วมสมร่วมเสียและเที่ยวงานบุญสงเหือประจำปี2026อยู่เมืองสารวันด้วยบรรยากาศคือคลื่นมวลซื่นและร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีรักษาความเป็นระเบียบความสงบความสะอาดและความปลอดภัยต่อไปสันทานฟังข่าวอากาศประจำวันห้องความกดดันอากาศต่ำหรือห้องฝนยังผัดผ่านภาคใต้ของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงผัดปกคลุมซึ่งจะเหตุให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมตามระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะมีฝนตกหนักพร้อมจะมีลมผัดแรงอยู่บางท้องถิ่นดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันที่จะให้มีน้ำท่วมสุดินเจือนน้ำท่วมยืนและน้ำท่วมอ่างอยู่ตามตัวเมืองจงติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกควงพงศลีหัวพันและเสียงขวงจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่กันปกคลุมของฝนเท่ากับ60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง19หาสหองศาภาคเหนือด้านตะวันตกแขวงหลวงน้ำทาบ่อแก้วอุดมไซหลวงพะบางและสัญญาบุรีจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง23หา31องศานครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง23หา29องศาภาคกลางแขวงเวียงจันทน์บริคำไซข้ามวลและแขวงสำนักเขตจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง23หา29องศาแขวงเซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ30ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง19หา29องศา
4: ส่วนที่สัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเปลี่ยนที่3หรือ CCM มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่1สิงหาคม2010เป็นต้นมาซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการปกป้องพลเรือนและลดพรภัยคมคู่จากระเบิดลูกวานในทั่วโลกส่วนที่สัญญาฉบับนี้มีความหมายสำคัญยิ่งสำหรับประเทศลาวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากระเบิดลูกวานมาเป็นเวลาหลายทศวรรษเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยจากระเบิดบรรทัดแตกตามเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงที่18
5: ลูกหลานเฮาทั่วหน้าจงได้ระวัง
4: เสริญสวนพลเมืองลาวทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกบาศก์ฮอบเฟียนที่3ด้วยความเป็นเจ้าการ

0: ต้องไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามในโอกาสเยี่ยมยามฝรั่งยามเป็นทางการของท่านเตอเริ่มเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามตามคําเสื้อเสริญของท่านเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่ง2ฝ่ายได้ออกแถลงการร่วมเกี่ยวกับการสุกยู่การพันขยายขอบเขตคู่หัวมือยุทธศาสตร์อย่างหอบด้านระหว่างเวียดนามฝรั่งเกี่ยวกับการหัวมือสากลในภาคพื้นเวียดนามและฝรั่งได้ยั่งยืนคืนเกี่ยวกับการหัวมือกันฟื้นฟูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโลกให้เป็นปกติและวัฒนธรรมเคารพกฎหมายสากลและกฎบัตรสหประชาชาติอย่างครบถ้วนสนับสนุนการปฏิรูประบอบระเบียบการขององค์การสหประชาชาติเพิ่มทวีการหัวมือระหว่างอาเซียนและยุโรปเพิ่มทวีการหัวมือในขอบเขตองค์การฟรังโกโฟนีเวียดนามและฝรั่งยังได้เพิ่มทวีการหัวมือในของเขตป้องกันชาติแนวนั้นได้ให้บุริมสิทธิ์เกี่ยวกับการหัวมืออุตสาหกรรมป้องกันชาติและเทคโนโลยีป้องกันชาติเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายสุขยู่การหัวมือและบำรุงสร้างการป้องกันและต้านอาชญากรรมที่มีการจัดตั้งข้ามชาติสองฝ่ายยังสืบต่อสุขยู่การหัวมือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เครื่องสักน้ำไฟฟ้าหรือแพนซิปเทคนิคดิจิตอลเทคโนโลยีชีวศาสตร์และอื่น
0: ตามข่าวต่างประเทศตอนบ่ายวันที่12กันยายนท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนได้เข้าร่วมกองประชุมสุดยอดบริกส์ครั้งที่18และระยะที่1จัดขึ้นอยู่นครหลวงนิวเดลีประเทศอินเดียและได้กล่าวคำปราศัยสำคัญในหัวข้อร่วมกันแบกหาบความรับผิดชอบแห่งยุคสมัยและกล้าเป็นผู้บุกเบิกคำปราศัยดังกล่าวมีหัวข้อที่จะแจ้งโดยประเสริฐหน้ากับลัทธิฝ่ายเดียวการเมืองมหาอำนาจและสภาพการเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนอยู่ในโลกปัจจุบันบรรดาประเทศสมาชิกบริกควรหัวมือกันแบกหาบความรับผิดชอบแห่งยุคสมัยและกล้าเป็นผู้บุกเบิกควรเป็นผู้บุกเบิกในการสุกยู่การพัฒนาที่มีการประดิษฐ์สร้างและเพิ่มทวีการหัวมือด้านปัญญาประดิษฐ์ควรเป็นผู้บุกเบิกในการปกปักรักษาสันติภาพและเสถียรภาพคัดค้านแนวคิดสงครามเย็นและการเป็นปรปักษ์กันระหว่างฝ่ายเข้าร่วมการแก้ไขปัญหาที่เป็นจุดสุ่มอย่างสร้างสรรค์ควรเป็นผู้บุกเบิกในการสุกยู่การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนกันระหว่างอริยธรรมต่างๆลงลึกการหัวมือด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาและอื่นๆควรเป็นผู้บุกเบิกในการปฏิรูปและปรับปรุงการบริหารทั่วโลกปกปักรักษาอำนาจขององค์การสหประชาชาติสนับสนุนโครงประกอบการค้าหลายฝ่ายและยกสูงสิทธิ์ประกอบคำเห็นของบรรดาประเทศเขตโลกใต้ในระยะ20ปีผ่านมาประเทศสมาชิกบริกส์ได้หับผลสำเร็จด้านการพัฒนาที่อุดมสมบูรณ์แสดงให้เห็นว่ากลไกบริกส์มีลักษณะเป็นตัวแทนที่กว้างขวางและมีกำลังแห่งบ่มซ่อนอันใหญ่หลวงในการพัฒนาฝ่ายต่างๆควรยึดมั่นจิตใจของบริกส์ลงเลิกการหัวมือในโครงเขตต่างๆเพิ่มทวีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสุกยู่ให้สร้างระเบียบสากลที่ยุติธรรมและกวมรวมหลายกว่าเก่าสร้างโลกหลายขั้วที่มีความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวพักนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยศิษฐ์และอัมไพวันวอมธรอ่าน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองน้อนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการ

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านขอน้ำทานเข้าสู่รายการหักแผ่นดินแม่ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับกลุ่มพัวพันคนชาติลาวอยู่ต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศพร้อมกันจัดขึ้นรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารและวันพุธในเวลา 19:30 หาเวลา 20:00 มื้อนี้เพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์ทำนาทีดำเนินการสู่ทานฟังมาพร้อมกับตุนีเฮียงมาลาในสร้างบันทึกเสียงและการพวกเขาได้แบ่งออกเป็น3ระยะระยะทำอิฐแม่นระยะเมืองลาววันนี้มื้อนี้จะลงสู่ทานฟังลาวภาคภูมิใจที่ประชาคมโลกมีความเชื่อมั่นต่อบทบาทนำพาของลาวในขบวนการสร้างสนธิสัญญาสากลว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานในโอกาสที่ลาวเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมในครั้งนี้ส่วนนี้ลาวของเราวันนี้จะให้ท่านมาหับฟังเกี่ยวกับท่านไซสวรรค์ส่งคนชาติลาวที่มาจากรัฐวินสคอนซินสหรัฐอเมริกาที่ได้มาเฮ็ดธุรกิจอยู่ที่เมืองเวียงแขวงเวียงจันทน์เพิ่นมาเฮ็ดส่วนท่องเที่ยวเอิ้นว่าส่วนดอกไม้อยู่ทางเมืองวังเวียงและเพิ่นมีความภาคภูมิใจที่ได้กลับมาเยี่ยมยามลาวอีกครั้งนึงรายละเอียดต่างๆนั้นจะลมสู่ท่านฟังเป็นแต่ระยะกันไปเนาะส่วนระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้ไปทางภาคเหนือไปทางไสยบุรีทั้งแขวงไสยบุรีเพิ่นกำลังสำรวจท่าแห่งตาดห้วยงูเกี่ยมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ซึ่งตัดนี้ก็ตั้งอยู่บ้านนายาวเมืองไสยบุรีแขวงไสยบุรีรายละเอียดจะว่าสุทันฟังเป็นแต่ละระยะเส้นเดียวกันท่านผู้ฟังจะมาเริ่มต้นกับระยะเมืองลาววันนี้กันก่อนท่านผู้ฟังการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือเอิ้นว่า CCM ที่ได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการในเมื่อวานนี้อยู่ในกรุงเวียงจันทน์ถือว่าเป็นการกลับคืนสู่บ้านของสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานอีกครั้งนึงเนื่องจากว่าลาวได้หับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมหลักภาคีคั่งทำอิฐแมนอยู่ในปี2010แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจจากวงคณะญาติสากลในการเป็นประธานและเป็นเจ้าภาพของลาวแสดงเห็นถึงความเชื่อมั่นของประชาคมโลกต่อบทบาทนำพาของลาวในขบวนสร้างสนธิสัญญาสากลฉบับนี้ในโอกาสต่างหน้าภาครัฐบาลและประชาชนลาวบรรดาเผ่ามีคำเห็นไขกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือว่า CCM รอบเวียนที่3ขึ้นอย่างเป็นทางการนั้นท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่ากองประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการเปลี่ยนแปลงความหมายมั่นด้านการเมืองให้กลายเป็นการกระทำตัวจริงที่มีผลสำเร็จความคืบหน้าของการปฏิบัติสนธิสัญญาสามารถวัดเทกได้จากจำนวนพื้นที่ดินที่มีความปลอดภัยคืนให้กับชุมชนมีจำนวนเพิ่มขึ้นคุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือผู้ถูกข้อห้ายและครอบครัวของเขาเจ้าการทำลายคลังสะสมอาวุธให้หมดสิ้นไปอย่างถาวรการลดพรจำนวนผู้ถูกบาดเจ็บเสียชีวิตจากระเบิดแตกใส่และการสืบต่อหัวมือกับสากลในการเก็บกู้ระเบิดที่บ่อทันแตกตกค้างอย่างมีประสิทธิผลอยู่ในลาวไปฟังเสียงบางตอนสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านสมชายศรีพดลได้กล่าวในพิธีเปิดกองประชุมครั้งนี้ว่า
1: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นหน้าที่เป็นคนต่อโดยนำเอาทุกภาคส่วนที่สำคัญมาต่อคู่กันในครั้งนี้พร้อมทั้งย่ำขึ้นเจตนารมณ์ในการสืบต่อยกสูงพันธะและความรับผิดชอบด้านมนุษยธรรมร่วมกันหับประกันว่าประชาชนและเด็กหน่อยผู้บริสุทธิ์ในทั่วโลกจะบ่ถึงทำลายด้วยอาวุธใหญ่แห่งนี้และจะบ่มีประเทศใดทวีต้องพบพ่อกับภัยอันตรายของระเบิดลูกวานกองประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการหันเพียงความมั่นหมายด้านการเมืองให้กลายเป็นการกระทำตัวจริงที่มีผลสำเร็จมีความคืบหน้าในการปฏิบัติสนธิสัญญาและก็สามารถวัดเทกได้จากจำนวนพื้นที่ดินที่มีความปลอดภัยให้แก่ชุมชนเพิ่มขึ้น
0: ท ท่านผู้ฟังที่เคารพกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือว่า CCM รอบเวียนที่3ที่ลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจะดำเนินไปเป็นเวลา5วันเริ่มตั้งแต่วันที่14หาวันที่18กันยานี้และจะมีการรับรองเอาเอกสารสำคัญอีก3ฉบับคือเอกสารทบทวนการปฏิบัติสนธิสัญญาแผนปฏิบัติงานนครหลวงวิจันทร์2027ถึง2032ซึ่งเป็นเข็มทิศยุทธศาสตร์ระดับโลกใน5ปีต่อหน้าและแถลงการการเมืองโดยอิงใส่เป้าหมายรวมของสนธิสัญญา CCM สำหรับเมื่อวานนี้ภายหลังไขกองประชุมอย่างเป็นทางการแล้วได้จัดกองประชุมปิ่นอ้อมหลายกองประชุมโดยเฉพาะกองประชุมพบปะสองฝ่ายเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานระหว่างลาวกัมพูชาลาวไทยลาวเวียดนามและลาวกับองค์การกระแดงสากลต่างหน้าคณะผู้แทนฝ่ายลาวเข้าร่วมกองประชุมปิ่นอ้อมนำโดยท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดผลแตกที่ตกข้างอยู่ลาวนั่นก็เป็นระยะบางลาววันนี้ที่พวกเรามาลมสู่ฐานฟังเป็นเพราะจะพากันให้ท่านได้ผ่อนคลายฟังเพลงจากรายการจักหน่อยก่อนเนาะแต่จึงกลับเข้ามาสู่ระยะลาวหักลาวมื้อนี้จะให้ท่านมาฟังเสียงสัมภาษณ์และความรู้สึกของท่านไซสวรรค์ส่งคนชาติลาวที่มาจากรัฐวิสคอนซินสหรัฐอเมริกาที่เพิ่นมาเฮ็ดธุรกิจมาเฮ็ดสวนท่องเที่ยวอยู่ทางเมืองวังเวียงแขวงเมืองจันทน์ตอนนี้ไปฟังเพลงจากรายการก่อน

0: ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการฮักแผ่นดินแม่ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปน้ำทันเข้าสุริยะลาวฮักลาวท่านผู้ฟังสวนดอกไม้หอมเขานางงามจะเปิดให้บริการมวลชนในวันที่9ตุลาหน้านี้หรือว่าเดือนหน้านี้แหละซึ่งสวนแห่งนี้ตั้งอยู่บ้านโพนเงินเมืองวังเวียงแขวงวังจันทน์เป็นการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมภายในสวนจะเน้นใส่โฆษณาเอกลักษณ์วัฒนธรรมสนเผ่าม้งและสร้างเวทงานธรรมให้สุมส่วนท้องถิ่นท่านไซสวรรค์ทรงคนสัตว์ลาวที่มาจากรัฐวิสคอนซินสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้ลงทุนใส่เวียกงานนี้จะได้ให้ฮู้เกี่ยวกับการปฏิบัติเวียกงานแล้วก็การท่องเที่ยวอยู่ในเมืองวังเวียงแขวงจันทน์โดยสมมุติส่วนดอกไม้หอมเขานางงามว่าเพิ่นจะให้สำเร็จระยะใดและก็มีผลดีน้ำใดต่อประชาชนท้องถิ่นไปฟังเสียงบางตอนที่เพิ่นได้ให้สัมภาษณ์ต่อทีมงานของพวกเขา
1: Just want to get back to our Lao people here and to make them
0: เหตุผลที่ลงทุนด้านการท่องเที่ยวและสวนดอกไม้อยู่เมืองวังเวียงเพราะว่าประเทศลาวมีท่าแห่งด้านธรรมชาติที่โดดเด่นการพัฒนาสวนดอกไม้และแหล่งท่องเที่ยวเป็นการนำใส่จุดแข็งของประเทศเพื่อสร้างความประทับใจให้ผู้มาเยี่ยมยามโครงการนี้ถือเป็นโครงการทำอิฐที่ได้มาลงทุนอยู่ลาวโดยจะพยายามเฮ็ดให้ดีที่สุดเพื่อให้โครงการประสบผลสำเร็จในโอกาสนี้ท่านก็ได้เชิญชวนถึงพี่น้องคนเชื้อสายลาวเว้ารวมเว้าเฉพาะก็แม่นคนเชื้อสายลาวม้งที่อาศัยอยู่ต่างประเทศให้หันหน้ากลับขึ้นมาเยี่ยมยามและลงทุนอยู่ลาวเพื่อร่วมกันสร้างเวทงานทำและพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของตนให้เจริญหุ่งเฮืองสิบไรขึ้นไปเรื่อยๆสังกัดถือว่าท่านติดตามฟังอยู่ก็อย่าลืมเนาะถ้าว่าพวกเขาจะอยู่แห่งคนใดจะอยู่เขตแคว้นใดก็ยังเป็นลาวคือเก่าคือหลายฐานที่ได้กลับขึ้นมาสร้างสาเศรษฐกิจอยู่ในประเทศลาวเพื่อพัฒนาประเทศลาวไปพร้อมกันก็สามารถสร้างเวทงานทำให้คนท้องถิ่นได้หลายพันคนระยะพันมาที่ทีมงานรายการทักเพนเมก็เคยไปสัมภาษณ์หลายท่านที่เพิ่นเดินทางมาจากหลายประเทศบ่ว่าจะเป็นมาจากประเทศฝรั่งสหรัฐอเมริกาแคนาดานิวซีแลนด์ญี่ปุ่นแล้วก็อื่นๆที่เพิ่นกลับขึ้นมาบางท่านนี่ก็ถือว่าได้มาดำรงชีวิตอยู่นี่ถาวรเลยหลังจากที่เพิ่นได้เกษียณการที่เรียกงานอยู่ต่างประเทศเพิ่นก็บอกว่าโอ้จะมาขอนำชีวิตบั้นปลายชีวิตสุดท้ายอยู่ที่ประเทศลาวอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เพิ่นยังหักและยังคิดฮอดคิดถึงประเทศลาวของพวกเขากันอยู่ฉะนั้นพวกเขาคนลาวบ่ว่าจะอยู่แห่งใดก็ยังรักษาความหักแพงรักษาฮิตของประเพณีที่เคยปฏิบัติมาตั้งแต่บูรณาการไว้ได้อย่างมั่นคงเนาะเอาพอจะพักกันเติมหน่อยนึงให้ท่านไปฟังเพลงจากรายการจนได้กลับเข้ามาสู่ระยะสุดท้ายกับระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้จะไปทางแขวงเสนบุรีเพิ่นกำลังสำรวจท่าแหงตาดห้วยงูเกี่ยมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ตอนนี้ให้ท่านฟังเพลงจากรายการก่อน

ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังรายการฮักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับกลุ่มพัวพันคนเชื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศพร้อมกันจัดขึ้นนำทันเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการกับระยะเที่ยวบันเมไปทางแขวงเซนยบุรีท่านผู้ฟังแขวงเซนบุรีกำลังสืบต่อและพัฒนาแห่งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติโดยล่าสุดได้ลงสำรวจตาดห้วยงูตั้งอยู่บ้านนายาวเมืองไซเนบุรีเพื่อเก็บกำข้อมูลประเมินแห่งความสามารถและจุดเด่นของพื้นที่ศึกษาแนวทางพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของแขวงเซนบุรีในเมื่อบุรุษมานี้ท่านดวงตาไซวุฒิประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเซนบุรีพร้อมด้วยท่านนางพิลาวันองค์แก้วหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวคณะผู้สอบขันแขวงขันเมืองเซนบุรีบริษัท PSC Group ในต่างหน้าบ้านนายาวได้ลงสำรวจตัวจริงอยู่บริเวณตาดห้วยโง่เพื่อสำรวจสภาพพื้นที่สิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่างๆที่จะเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาจากการลงสำรวจพบว่าตาดห้วยโง่มีสภาพธรรมชาติที่สวยงามอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้เขียวสดและมีสายน้ำไหลผ่านโงนหินธรรมชาติหลายสั้นประกอบกับบรรยากาศที่เย็นสบายและพื้นที่ยังมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติจึงถือว่ามีตาแหงในการพัฒนาเป็นจุดพักผ่อนและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติพร้อมนี้คณะสำรวจยังได้ร่วมกันบุกเบิกและศึกษาเส้นทางเข้าหาตาดประเมินสภาพการเข้าถึงความปลอดภัยตลอดถึงศึกษาจุดที่สามารถจัดวางสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆโดยให้ความสำคัญต่อการรักษาภูมิทัศน์และระบบนิเวศของพื้นที่บ่ให้การพัฒนาส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและนอกจากนี้คณะสำรวจยังได้ปรึกษาหรือกับชุมชนบ้านนายาวเกี่ยวกับแนวทางการปกปักรักษาการอนุรักษ์ป่าไม้แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมเคียงคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยให้ชุมชนสามารถเข้ามามีบทบาทในการบริการการอนุรักษ์และสร้างรายรับจากการท่องเที่ยวตามแนวทางการท่องเที่ยวโดยซุ้มซุ้นพลังการสำรวจคณะผู้สอบจะนำเอาข้อมูลภาพถ่ายและผลการสำรวจต่างๆมาวิเคราะห์เพื่อเหตุแผนเมบดเบื้องต้นและก้าเกียมเสนอต่อขันถึงพิจารณาแนวทางพัฒนาส่งเสริมประสาสัมพันธ์และดึงดูดการลงทุนในอนาคตการลงสำรวจตาดห้วยโง่ในครั้งนี้จึงเป็นบาดก้าวหนึ่งของแขวงเซนบุรีในการสอกหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของแขวงให้สามารถกลายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งพร้อมทั้งสร้างโอกาสในการสร้างรายรับสร้างอาชีพและยกสูงบทบาทของชุมชนเคียงคู่กับการอนุรักษ์ธรรมชาติไปพร้อมกันอีกด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกแห่งหนึ่งที่ว่าเพิ่นจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งสำคัญคือจุดนี้ก็ถือเป็นจุดที่ดีหลายเพื่อว่าให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการปกปักรักษาธรรมชาติก็คือที่ผู้ดำเนินการเองก็เคยไปสัมผัสธรรมชาติอยู่ทางตาดแก้งยุ่ยเนาะอยู่ทางเมืองบางเวียงแขวงเวียงจันทน์ก็ได้ไปสัมผัสประชาชนที่เพิ่นไปขายสินค้าขายเครื่องบ่ว่าจะเป็นการผลิตของเจ้าเองเนาะบ่ว่าจะเป็นผักเป็นปลาหรืออาหารการกินต่างๆที่เจ้าผลิตเองก็จะก็มาวางขายอยู่ตาดแห่งนั้นอันนี้กับอันนี้แหละเพิ่นฮ้องว่าเป็นการส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วมแล้วก็ให้กระเจ้านั้นมีรายรับรายเสริมโดยที่บ่ต้องจําเป็นจะต้องออกไปหาเวียกหางานที่ไกลบ้านไกลเมืองอันนี้คือจุดหนึ่งที่สําคัญเพราะว่าผู้บริการก็ได้สัมภาษณ์ประชาชนที่เพิ่นได้ไปเฮ็ดเวียกอยู่ทางตาดแก้งยุ่ยทางเมืองเวียงแขวงจันทน์อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ว่าคิดว่าหลายๆอันบนท่องเที่ยวควรจะนําเอาบ่นั้นเป็นบทเรียนเพื่อว่าเฮ็ดให้ประชาชนนั้นมีและหับและก็จะมีส่วนร่วมในการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมไปนำห่วงเห็นธรรมชาติที่ก็จะมีอยู่นั้นเพื่อยังก็เพื่อจะรักษาไว้เป็นรายหับให้แก่เจ้านั่นเองอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเขาควรส่งเสริมอย่างยิ่งเลยเวลาพวกเขาใกล้จะหมดแล้วขอบใจทุกคนติดตามรายการแต่ต้นของท่านรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พระโยสิทธิ์พร้อมด้วยนายสร้างบันทึกเสียงตุนีเฮียงมาลาลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกับผลงานเพลงพวกเขาจะพบกันใหม่ในมื้อวันพฤหัสบดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: ของตอบสนองเงินรางวัลบ่ผ่านผลถ้าทานถูกได้รางวัลบ่ผ่านปีนเป็นทรัพย์สินให้แก่รัฐพัฒนาสบายดีประธานที่แพงทุกทานในขณะนี้อยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนา

0: จำงวดที่153ออกข้างวันที่15เดือนกันยาปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวเสือได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรณาธิการคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากพัฒน์ส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสังชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริมจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเชิญบรรณาธิการคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดตั้งน้ำหนักหน่วยบาลและกดกาความพร้อมกับอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิดขอเชิญ
1: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการกดกาอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โต๊ะโดยจะเริ่มจากการสร้างน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบาลที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลรวมทั้งหมด6หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสียงเอาหน่วยบาลออกจากอุปกรณ์วงกลมเถื่อละ1หน่วยบาลจนครบ6หน่วยบาลแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการการจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเมนรวมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทงคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตตัวประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลสร้างเวียกเหตุงานทำรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายรับของงบประมาณของรัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งเมนจะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรณาธิการได้รับทราบเติมทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์เพจ Facebook ของกระทรวงการเงินทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบข้อความสั้น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมสำหรับเครือข่ายยูนิเทลท่านสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107 ค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีนอกจากนี้ยังจะได้แจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมื้อถัดไปเซ็นหนังสือพิมพ์จัดใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถติดตามผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกเงื่อนไขในการหับเอาเงินรางวัลหวยพัฒนาสำหรับใบหวยต้องให้อยู่ในสภาพปกติบ่อจีขาดเปื้อนหรือมีห้อยปอมแปงใดๆท่านจึงสามารถหับเอารางวัลได้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสร้างน้ำหนักในบานและจะได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละในตุ้มคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้สืบต่อทำการกวดกาอุปกรณ์หน่วยตุ้มที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหน่วยพัฒนาเลขหกโตเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำนาที
0: ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่หนึ่งได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่2ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่3ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่4ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่5ได้แก่บัตรหมายเลข2และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข5พนักงานออกเลขรางวัลเมนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข่าแซนในตุ้มตั้งหกในตุ้มให้ครบในตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มตะหกหน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการดลิรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลอในตุ้มนำพนักงานออกรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติ3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลทั้ง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลอในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วงกิจกรรมเสงแห่ในบ้านตกลงมาสู่บ่อน้ำหักกันด้านนอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบ้านทั้ง6หน่วยบ้านไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์กลมขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลอในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มตะหกในตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นขั้นที่2

อกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเด็กกดเสียงให้ในบ้านตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มเรือนหนึ่งในบ้านขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือคันขึ้นไปหับเอาในบ้านที่ตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์กลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเขาใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงเขาใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานเขาใส่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่1หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่1ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจพัฒนาเป็นผลิตผลที่จะสังคมภายในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์โดยการเสียสละสิ่งรางวัลด้วยความสมัครใจและอีกอันหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บริษัทต้องตามระเบียบกฎหมาย ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่2ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่2การจ
จะตั้งไว้รางวัลความพัฒนาในล้นศูนย์ด้วยคนเดียวอยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหอยพัฒนาบ้านของพันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทร์และจะนำใส่ผลการออกได้รางวัลเป็นเอกภาพการนครเขตของประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่3ได้แก่หมายเลข6ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่3การเลขรางวัลพัฒนานอกจากจะมีการทดสอบทางกายภาพในทางวิทยุกระจายเสียงแต่ยังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook และ Lottery Live ซึ่งสามารถติดตามภาพชมนะครับฟังได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกขอขอบใจน้ำคณะกรรมการก่อนให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่4ได้แก่หมายเลข1ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรณาธิการได้รับทราบตื่นทางหนังสือพิมพ์เมื่อทัดปลายเซ็นหนังสือพิมพ์จำใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5

0: หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่5ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่5ในการทำงานรางวัลหอยพัฒนาสำหรับใบหอยต้องอยู่ในสภาพปกติโดยจะขาดเปื้อนหรือไม่ความเป็นใดๆทางจึงสามารถทับเอามาได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักขั้นที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมขอเห็นเซิร์นคณะกรรมการได้ย่อคันยกเพื่อเหตุในบานตกลงมาสู่บันทงหาบทางด้านนอกขอเห็นเซิร์นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับในบานและนำไปวางไว้อยู่บันทงหาบอยู่ที่ตำแหน่งลักพัน
1: ขณะนี้หน่วยบานตั้งหกหน่วยบานก็ถึงนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่153ออกข้างวันที่15เดือนกันยายนปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข278 249 278 249เลข5ตัวได้แก่หมายเลข78 249 78 249เลข4ตัวได้แก่หมายเลข8249 8249เลข3ตัวได้แก่หมายเลข249 249เลข2ตัวได้แก่หมายเลข49 49และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข9หมายเลข9ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่ยับห้อยต่อไปแมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่153ออกข้างที่15เดือนกันยาปี2026รางวัลเลข6โตได้แก่หมายเลข278 249 278 249เลข5โตได้แก่หมายเลข78 249 78 249เลข4โตได้แก่หมายเลข82 49 82 49เลข3โตได้แก่หมายเลข249 249เลข2โตได้แก่หมายเลข49 49เลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข9หมายเลข9ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจมายังบรรดาท่านผู้ที่มักเสี่ยงโชคสิ่งรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความสุขโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกหน้าที่เวียกงานพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต

0: บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพในรายการเสียงแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 ถึงเวลา 21:00 มื้อนี้ดำเนินรายการโดยคำพรไสอุดมและน้องสาว AIรายการของพวกเราจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังมาก่อนบางเพลงอาจจะกล่าวถึงนักประพันธ์บางเพลงอาจจะกล่าวถึงนักแต่งนักร้องที่เคยมีชื่อเสียงที่มีผลงานเด่นบางคนยังมีชีวิตสุขภาพแข็งแรงแต่บางคนอาจจะจากพวกเราไปสู่โลกอื่นแล้วท่านที่เคารพในรายการก่อนนั้นพวกเราได้นำเสนอผลงานเพลงที่มีชื่อว่าจดหมายน้อยที่เป็นเพลงหนึ่งนอนในหลายๆเพลงดังในอดีตที่รายการของพวกเราเคยนำเสนอให้ท่านได้ฟังเพลงจดหมายน้อยนี้ก็เป็นเพลงดังที่ดังมาดนกว่า50ปีเพราะว่าเพลงนี้เป็นผลงานของใครแต่งนักร้องคนใดร้องในรายการของพวกเขามื้อนี้ก็จะมาเว้าสู่ท่านฟังว่าเพลงนี้นอกจากที่จะเป็นเพลงดังในอดีตแล้วมันได้ส่องแสงถึงกระบวนการสื่อสารในสมัยก่อนที่บ่มีโทรศัพท์ใช้คือกับปัจจุบันนี้แต่ว่าในสมัยนั้นแล้วมันใช้จดหมายซึ่งเวลานั้นก็ถือว่าการส่งจดหมายก็ยังเป็นหนทางสื่อสารหนึ่งเดียวเท่านั้นและก็มีความยุ่งยากพอสมควร
1: สำหรับมื้อนี้เฮายังมีเพลงของผู้ที่แต่งเพลงจดหมายน้อยมาเสนอสู่ท่านได้ฟังซึ่งปกติแล้วเพิ่นผู้นี้จะแต่งเพลงจังหวะลำวงเป็นส่วนหลายแต่มื้อนี้เฮามีเพลงซ่าๆมาเสนอให้ท่านฟังเพลงนี้ก็ดังมาดนแล้วล่ะแต่ต้นยุคใหม่บ่ค่อยฮู้จักและบ่ได้นิยมฟังปานใดนั่นก็คือเพลงจากผู้หวังดีซึ่งแต่งและฮ้องโดยคำภูทวีวรรณ

0: ท่านที่เคารพคำภูเทวีวันในวัยเด็กหรือว่ายามเป็นเด็กน้อยเรามีพรสวรรค์ในการอ่านบทกลอนบทสวดด้วยเสียงที่เย็นหูจนเฮ็ดให้ผู้เฒ่าอยู่ในบ้านนั้นหลงมักหลงหักเราแล้วก็ตั้งใจฟังเราอ่านบทกลอนแล้วก็คุ้นเคยกับเสียงของเราแล้วก็ซึ้งสมที่เราหันเป็นผู้หนึ่งที่จะสืบทอดมรดกศิลปะวัฒนธรรมตลอดมา
1: หากหวนคืนไปปี1961เมื่อการประกวดห้องเพลงอยู่ที่ปากสีคำภูตอนนั้นสังกัดอยู่วงดนตรีของทัพภาค4ก็ได้เข้าร่วมแข่งขันโดยห้องเพลงแขนแสนแสบซึ่งประพันธ์โดยอาจารย์มรดกเลยได้รับรางวัลเสนอเลิศพอมาถึงปี1962ก็มีการประกวดห้องเพลงอีกคำภูทวีวันก็ได้เข้าร่วมอีกซึ่งเป็นการประกวดห้องเพลงครั้งที่2ครั้งนี้คำภูทวีวันได้ประพันธ์เพลงเองและนำเข้าแข่งขันเพลงนั้นมีชื่อว่าธนีนางขวัญและก็ได้รับรางวัลเสนอเลิศอีกจากผลงานที่เด่นของเราที่ญาติได้รางวัลจากการแข่งขันเสียงเพลงได้รับรางวัลเสนอเลิศทั้ง2ครั้งนั้นเราจึงถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าวงดนตรีของทัพภาค4
0: ระหว่างปีคศ1963หา1965คำภูเทวีวันได้เข้าโรงเรียนนายห้อยสำหงรุ่นที่7อยู่แขวงจำปาสักต่อมาเราก็ได้รับตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าวงดนตรียุทธการภาคใต้ซึ่งประจำการอยู่สวรรคเขตและก็ได้รู้จักฮักแพงกับจำปารัตนสวรรค์หรือสุริวัฒน์ผู้ที่เป็นหัวหน้าวงและก็เป็นนักแต่งเพลงที่เก่งเพลงของเพื่อนหลายเพลงก็ยังได้รับความนิยมชมชอบในปัจจุบันนี้ตอนนี้รายการเพลงดังในอดีตขอเสนอผลงานการแต่งของจำปารัตนสวรรค์หรือสุริวัฒน์สุทันฝังในเพลงกุหลาบฝากสันซึ่งเป็นเพลงที่นักห้องรุ่นใหม่นำมาห้องในสไตล์โฟกซองฟังแล้วมันก็สบายหูคือกันนั่นแหละว่า

ขณะนี้ท่านกำลังหับฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านหับฟังเวลา 20:30 ถึงเวลา 21:00 ระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

0: ระหว่างปี1966ถึงปี1967คำภูทวีวรรณถึงย้ายไปประจำการอยู่ค่ายพลเข็งที่นครหลวงเวียงจันทน์รับตำแหน่งหัวหน้าวงดนตรีกรมจิตวิทยาในช่วงนี้เราได้ประพันธ์เพลงเสียงแขนเพลงหิวฮักสาวเวียงจันทน์และจดหมายน้อยซึ่งผ่านมานั้นพวงเฮาเคยเว้าถึงและนำมาเปิดในรายการเพลงดังในอดีตสู่ทานฟังผ่านมาแล้วโดยเฉพาะเพลงจดหมายน้อยแต่เพลงหิวก็เป็นเพลงนึงที่คนมักฟังซึ่งคำภูกับวีวันได้แต่งออกมาจากชีวิตจริงของเพิ่นที่ไปประจำการอยู่เขตบ่อโอทานนาเมืองหาดไซฟองหากเมื่อใดพร้อมแล้วจะมาเล่าสู่ฟัง
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพคำภูทวีวันกับจำปารัตนสวรรค์หรือสุริวัฒน์นั้นว่าได้ว่าเป็นเพื่อนร่วมอาชีพของการเป็นนักประพันธ์เพลงแต่ว่าสุริวัฒน์นั้นเพลงที่เพิ่นแต่งจะมีลักษณะหวานจังหวะซ่าซึ่งต่างจากคำภูทวีวรรณเพลงที่เพิ่นแต่งส่วนหลายแล้วและเป็นเพลงจังหวะลำวงกับโบลิโลสนุกสนานแต่ถามว่าเอ้าเพลงซ่าๆบ่มีบ่จะมีอยู่แต่ว่ามีจำนวนน้อยแต่ว่าเพลงของคำภูทวีวรรณนี้เขาจับจุดได้ว่าเป็นเพลงที่สนุกสนานแต่ว่าอยู่ในหันมีลักษณะเสียดสีแล้วก็บางเพลงนี่มีคติเตือนใจแล้วก็เป็นเพลงที่ฟังแล้วแล้วมันยิ้มตามได้ว่าสั้นต่อไปในปี1996คำภูทวีวรรณได้อัดเพลงใส่แผ่นเสียงจำนวน2ชุดคือเพลงสายพเนจรและชุดน้ำตาพอพร้อมทั้งได้ประพันธ์เพลงประกอบภูมิเงาหลายเรื่องเช่นว่าสายน้ำดงโจรบ่บ้านนาป่าสวรรค์สายเลือดเดียวกันและอื่นๆ

0: ผู้ฟังที่ฮักแพงในปี1975เมื่อประเทศลาวของพวกเขาได้รับการปลดปล่อยคำพูทวีวันได้รับยศเป็นห้อยโถและก็ได้เปลี่ยนจากการเป็นทหารของราชอาณาจักรลาวมาเป็นทหารปลดปล่อยประชาชนลาวและก็ได้สังกัดอยู่กองศิลปากรกองทัพรับผิดชอบประพันธ์เพลงและห้องเพลงเหมือนเก่า
1: ปี1979ลาวได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าวงดนตรีกองทัพอากาศและได้ประพันธ์เพลงหลายเพลงเช่นชีวิตคู่6ปีแห่งความหวังเป็นต้นแต่พอมาถึงปี1983คำภูทวีวันได้อำลาชีวิตทหารและยุติการห้องเพลงเวลานั้นข่าวสารการเคลื่อนไหวของคำภูทวีวันก็เงียบลงจนมีข่าวลือว่าลาวหนีไปอยู่อเมริกาด้วยเหตุนี้มาฮอดปี1989คำภูทวีวันจึงตัดสินใจกลับคืนสู่โลกของเสียงเพลงอีกครั้งหนึ่งและออกแอลบั้มแก้ข่าวและก็เป็นเพลงที่โด่งดังแห่งไปทั่วลาวและประเทศใกล้เคียง

ในยุคที่เกิดมีการปะทะกันของกำลังทหารลาวไทยที่เอิ้นว่าซึกบ่อแตนซึกครั้งนั้นจบลงเพื่อเป็นการสร้างสายพัวพันธุ์ใหม่ระหว่างลาวไทยคำภูทวีวันได้ประพันธ์เพลงปู่จันทร์ขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกความเป็นเผ่าพันธุ์สายเลือดเดียวกัน

ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโคงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยโครงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่านราตรีสวัสดิ์

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้เมื่อที่2ของการดำเนินกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ที่ลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพสำเร็จการฝึกซ้อมรวมกองทัพลาวจีนภายใต้รหัสขบวนรถไฟสันติภาพ2026เวียดนามฝรั่งออกแถลงการร่วมสุกยู่คู่ร่วมมือยุทธศาสตร์ต่อไปมีรายละเอียดของข่าว
1: กองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3สืบต่อดำเนินไปภายใต้ภาคกองประชุมระดับสูงโดยเมนทานทองสวรรค์ภูมิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานซึ่งท่านได้แสดงความยินดีต้อนรับคณะผู้แทนยกให้เห็นจุดประสงค์และระดับคาดหมายของกองประชุมทบทวนครั้งนี้เพื่อกวดกาคืนความคืบหน้าผ่านมาและกำหนดทิศทางการหัวมือในอนาคตและเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกก็คือวงคณะญาติสากลเอาใจใส่ปฏิบัติสนธิสัญญาให้เกิดผลเป็นจริงเพิ่มทวีความสามัคคีถือเอาประชาชนและผู้รอดชีวิตเป็นใจกลางหลีกเลี่ยงการสร้างภาระเพิ่มให้ประเทศที่ได้รับผลกระทบเร่งรัดจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาเพิ่มทวีการบุกเบิกพื้นที่ให้การศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านระเบิดช่วยเหลือผู้ประสบข้อให้สุขยุ่งกันเข้าร่วมเป็นภาคีทั่วโลกเพิ่มทวีการร่วมมือและระดมทุนทอนจากสากลในภาคกองประชุมระดับสูงนี้ท่านนางอามิดาอาริสจาบานาห้องเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเลขาบริหารคณะกรรมการเศรษฐกิจสังคมองค์การสหประชาชาติประจำภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกท่านยิกลาวเบอร์ห้องประธานคณะกรรมการกระแดงสากลและผู้ต่างหน้าจากเครือข่ายเพื่อการเกิดห้ามระเบิดลูกวานได้พัดเปลี่ยนกันกล่าวคำเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาและความคาดหวังต่อกองประชุมทบทวนครั้งนี้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนอันเสมอต้นเสมอปลายจากองค์การสากลต่อขบวนการของสนธิสัญญาสมเสริมความพยายามของลาวตลอดระยะ16ปีผ่านมานับแต่การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐภาคีครั้งที่1ในปี2010จากเป็นประเทศผู้ขอให้กลายเป็นประเทศที่นำพาการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาดังกล่าวอย่างตั้งหน้าท่านอนุภาพวงหน่อแก้วห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต่างหน้าคณะผู้แทนลาวกล่าวคำเห็นโดยย้ำคืนถึงผลกระทบของระเบิดบอทันแตกอยู่ลาวยังสืบต่อเป็นภัยอันตรายต่อชีวิตและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรัฐบาลลาวได้กำหนดเอาการแก้ไขปัญหา

0: ระเบิดพ้นแตกที่ตกข้างเป็นบริมสิทธิ์ในยุทธศาสตร์ระยะยาวและหับพ้องเอาเป้าหมายการพัฒนาที่ยืนยงแห่งชาติที่18ชีวิตปลอดภัยจากระเบิดพ้นแตกท่านได้กล่าวถึงสิ่งท้าทายด้านงบประมาณที่ส่งผลกระทบต่อการเก็บกู้ระเบิดบ่อนแตกที่ตกข้างอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้เรียกร้องให้มีการช่วยเหลือและความร่วมมือจากสากลอย่างต่อเนื่องย้ำคืนความหมายมั่นร่วมกันและเป้าหมายที่สำคัญในกรอบประชุมครั้งนี้เพื่อรับรองเอาแผนปฏิบัติงานนครหลวงในจันทร์ปี2027ถึง2031เพื่อเป็นทิศทางการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาระเบิดลูกวานใน5ปีข้างหน้าต่อมาผู้แทนขั้นสูงจาก4ประเทศจะผัดเปลี่ยนกันขึ้นกล่าวคำปราศรัยประกอบมีท่านลีทูตรัฐมนตรีอาวุโสรองประธานผู้ที่1ของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาระเบิดตกข้างและการช่วยเหลือผู้ถือข้อให้ราชอาณาจักรกัมพูเชียท่านเบนดิโตดอสซานโตสฟีอิตารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศติมอร์เลสเตทนางเหงียนวังเวินรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามและท่านซาลุนเจริญสุวรรณรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศไทยบรรดาผู้แทนได้แสดงความมุ่งมั่นต่อสนธิสัญญายกให้เห็นผลงานความสำคัญของการมือภาคพื้นและสากลเพื่อรับประกันการปฏิบัติสนธิสัญญาให้เกิดผลจริงในตอนค่ำเมื่อวานนี้ท่านท้องสวรรค์ผู้วิหารได้ตั้งหน้าให้รัฐบาลลาวเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อต้อนรับบรรดาคณะผู้แทนที่เข้าร่วมกองประชุมงานดังกล่าวเป็นโอกาสอันดีให้บรรดาผู้แทนได้พบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในบรรยากาศบ่เป็นทางการพร้อมกันนั้นยังได้รับชมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของลาวอีกด้วย
1: เมื่อนี้เป็นมื้อที่2กองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM รอบเวียนที่3ภายใต้หัวข้อสุกนูความคืบหน้าการจะตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาเพื่อสร้างโลกที่ปราศจากภัยข่มขู่จากระเบิดลูกวานรวมทั้งกองประชุมปิ่นอ้อมสำคัญจำนวนหนึ่งจัดขึ้นอยู่หอประชุมแห่งชาติภายใต้กับปิดประธานของท่านอนุภาพวงศ์หน่อแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมีผู้แทนสากลจากหลายกว่า100ประเทศเข้าร่วมเนื่องในการดำเนินกองประชุมมื้อนี้ส่วนใหญ่แม่นสุมใส่ปรึกษาหรือเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM ในระยะผ่านมาโดยเฉพาะการสืบต่อย้ำคืนความพยายามที่จะยุติภัยข่มขู่ที่เกิดจากระเบิดลูกวานอย่างถาวรของบรรดาประเทศลัทธิภาคีเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของสากลก็คือโลกภายหลังสนธิสัญญามีผลบังคับใช้มาแต่ปี2010ทบทวนคืนถึงสภาพการเข้าร่วมเป็นรัฐภาคีของบรรดาประเทศอยู่ในโลกพร้อมทางแลกเปลี่ยนบางปัญหาที่เห็นว่ามีความสนใจร่วมกันสำหรับลาวยั่งยืนอย่างนักแน่นในการจะตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาฉบับนี้และถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในความพยายามทำลายระเบิดลูกวานที่เป็นอันตรายต่อมวลมนุษย์เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติได้หับพ้องเอาโดยเฉพาะเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงแห่งชาติที่18ของลาวหรือ SDG 18ชีวิตที่ปลอดภัยจากระเบิดบ่ทันแตกซึ่งเป็นเป้าหมายแห่งชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะและสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจต่อการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่ทันแตกที่ตกข้างอยู่ลาวกองประชุมในมื้อนี้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศฝุดฟื้นกงไปกงมาและมีลักษณะสร้างสรรค์สำหรับภาคส่วนต่างๆที่รับใช้เวียกงานปิ่นอ้อมกองประชุมได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างแข็งแรงโดยเฉพาะกำลังตำรวจจราจรได้สืบต่อระบายรถตามเส้นทางสายสำคัญต่างๆที่มีคณะผู้แทนกองประชุมผ่านพิเศษอยู่ต่อหน้าหอประชุมแห่งชาติเพื่อลดพรสภาพรถแออัดและลดพรการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนพันโทคอนสวรรค์จันทวงศ์หัวหน้าแผนกจัดกำลังป้องกันและเปิดทางกรมตำรวจจราจรกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบให้สัมภาษณ์ว่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ดำเนินไปด้วยผลสำเร็จแผนกจัดกำลังป้องกันและเปิดทางได้จัดวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอยู่จุดด้านหน้าหอประชุมแห่งชาติและจุดอื่นๆโดยได้บรรจุกำลังเข้าประจำการนับแต่วันที่11กันยายนเป็นต้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้คณะผู้แทนที่เดินทางมาเข้าร่วมกองประชุม CCM มีความสะดวกสบายทันเวลาและได้ตั้งหน้าปฏิบัติเวียกวีซ่าเฉพาะด้วยความรับผิดชอบสูงนอกจากนั้นยังได้จัดกำลังลงประจำอยู่ตามจุดสำคัญต่างๆเพื่อระบายการสัญจรอำนวยความสะดวกและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเดินทางของผู้แทนและแขกที่เข้าร่วมกองประชุม
2: คะแนนของข้าพเจ้าได้เตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่เตรียมพร้อมปฏิบัติมติคำสั่งของคณะพรรคของคณะบัญชาและก็ได้มีการประสานสมทบทุกๆภาคส่วนที่มาเข้าในเรื่องงานป้องกันในช่วงนี้คะแนนของข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่จุดลักและมันมี2เวียกเวียกที่1เวียกงานเปิดทางนำพาขบวนผู้แทนต่างประเทศผู้แทนภายในได้นำพาขบวนจากโรงแรมมาหอประชุมถือว่าให้มีความปลอดภัยและมีความสะดวกเวียกที่2มีเวียกงานจัดระเบียบเวียกงานจัดระเบียบพวกเขาได้วางกำลังแต่ละจุดแต่ละโรงแรมเพื่อระบายรถการสัญจรเข้าออกของคณะผู้แทนเฉพาะมันบนจุดหอประชุมแห่งชาตินี้พวกเขาก็ได้วางกำลังหลายจุดเพื่อจัดระเบียบความเป็นระเบียบมั่นห้อยรถที่มาห้อมกองประชุมนี้เป็นต้นแม้นการจอดรถเป VIP เป1เป2เป3เป4พวกเฮาก็ได้มีการจัดสรรเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
1: พันโทคอนสวรรค์จันทวงศ์ได้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนรวมทั้งประชาชนชาวนครหลวงจันทน์ก็คือนักขับขี่จงปฏิบัติกฎระเบียบจราจรให้การร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพื่อพร้อมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเฮ็ดให้กองประชุมสากลครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีผลสำเร็จอย่างจบงาม
0: พิธีปิดการฝึกซ้อมห่วม2กองทัพลาวจีนภายใต้รหัสขบวนรถไฟสันติภาพ2016เพื่อช่วยเหลือมนุษยธรรมและการบริการด้านการแพทย์จัดขึ้นในเมื่อวานนี้อยู่สนามฝึกซ้อมจำลองสถานีเปลี่ยนทายสินค้าเวียงจันใต้บ้านนาขวยใต้เมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของพลโทสายใจกรมสิทธิ์กรรมการศูนย์กลางภาคห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพท่านนางฟังหงเอกอัครทูตจีนประจำลาวพลตีจันดีสุริวงศักดิ์หัวหน้ากรมใหญ่พระราชการกองทัพหัวหน้าคณะสี่นำการฝึกซ้อมห่วม2กองทัพลาวจีนภายใต้รหัสขบวนรถไฟสันติภาพ2016พลตีรู้สินหัวห้องหัวหน้ากรมพระราชการกองทัพบกกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนพันเอกเสินสุนหนิงห้องหัวหน้ากรมเสนาหักกรมหับประกันพลราชการคณะกรรมการทหารศูนย์กลางกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนพลจัตวาคำแพงภูมิมาแก้วหัวหน้ากรมศิลหักกรมใหญ่พลราชการกองทัพพร้อมด้วยคณะนำกระทรวงป้องกันประเทศคณะนำกรมใหญ่ห้องว่าการกระทรวงองค์การปกครองท้องถิ่นคณะสี่นำการฝึกซ้อมห่วม2กองทัพลาวจีนภายใต้รหัสขบวนรถไฟสันติภาพ2016บรรดาคณะอนุกรรมการกำลังฮัดแอบจาก2กองทัพลาวจีนและแขกรับเชิญเข้าร่วมในพิธีคณะสี่นำทั้ง2ฝ่ายได้รายงานผลสำเร็จการฝึกซ้อมโดยพลจัตวาคำแพงภูมิมาแก้วรายงานว่าจุดประสงค์การฝึกซ้อมครั้งนี้เพื่อเพิ่มทวีการฝีมือด้านการแพทย์ทหารลาวจีนให้มีคุณภาพและนับมือเข้าสู่เหลืองเหลืองเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและทักษะกอบกู้ภัยพิบัติแก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉินให้ทันเวลาเพื่อเฮ็ดให้ขบวนรถไฟสันติภาพกลายเป็นกลไกสัญลักษณ์หนึ่งแห่งสันติภาพมิตรภาพและการฝีมือของ2ชาติ2กองทัพลาวจีนเฉพาะแม้น2กองลาวหบเสนาหักพลัดการกองทัพลาวจีนให้นับมือแน่นแฟนการฝึกซ้อมครั้งนี้มี2เนื้อในหลักคือการฝึกซ้อมบรรษา3ขั้นและการฝึกซ้อมกอบกู้คนเจ็บโดยจะตั้งเป็น4ขั้นปินปัวคือซอกคนและฟื้นฟูขั้นต้นอยู่สถานที่เกิดเหตุคัดแยกปินปัวคนเจ็บยุ้งหมอขั้น2ปินปัวคนเจ็บยุ้งหมอรถไฟและส่งไปห้องหมอแนวหลังการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้ยกระดับขีดความสามารถขึ้นอีกบัด91ซึ่งแตกต่างกับการฝึกซ้อมแต่ละครั้งผ่านมาและนำใส่อุปกรณ์อัศจรรย์หุ่นยนต์นำใส่โดรนเข้าในการซอกคนนำใส่รถที่บ่มีคนขับส่งคนเจ็บได้เป็นโอกาสที่ดีสร้างเงื่อนไขให้พนักงานแพทย์หมอกองทัพประชาชนลาวเข้าถึงนวัตกรรมใหม่การฝึกซ้อมครั้งนี้ได้นำใส่กำลังทั้ง2ฝ่าย710สหายในนั้นฝ่ายจีนมี150สหายนำใส่พาหนะ65คันนอกนั้นยังมีโดรนอุปกรณ์อัศจรรย์หุ่นยนต์และขบวนรถไฟเสนาหัก19ตู้ผลสำเร็จครั้งนี้ย้อนการนำของ2กระทรวงป้องกันประเทศลาวจีนให้ความสำคัญเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและอำนวยความสะดวกคณะสินนำอนุกรรมการและแพทย์หมอทั้งลาวและจีนมีความรับผิดชอบสูงเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ตามการมอบหมายพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือด้านวัตถุและปัจจัยจากบรรดากรมกององค์การปกครองท้องถิ่นและบริษัททางการต่างในโอกาสนี้พลโทสายใจกรมสิทธิ์ได้แสดงความสุ่มเสยต่อทุกภาคส่วนที่สำเร็จการฝึกซ้อมครั้งนี้และตีราคาสูงต่อการห่วมฝึกซ้อมช่วยเหลือมนุษยธรรมด้านการแพทย์ขบวนรถไฟสันติภาพ2016 ของ2กองทัพลาวจีนเห็นได้ถึงความสมัคคีพิเศษระหว่าง2รัฐบาลก็คือ2กองทัพลาวจีนที่ได้ร่วมกันเซ็นสัญญาแผนแม่บทว่าด้วยความสตากรรมรอบด้านลาวจีนเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการกอบกู้ช่วยเหลือและแก้ไขเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติร่วมกันระหว่าง2ระบบเสนาหัก
1: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามในโอกาสเยี่ยมยามฝรั่งยามเป็นทางการของท่านโตเริ่มเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามตามคำเสื้อเสริญของท่านอิมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งสองฝ่ายได้ออกแถลงการร่วมเกี่ยวกับการสุกยู่การพันขยายขอบเขตคู่ความมือยุทธศาสตร์อย่างหอบด้านระหว่างเวียดนามฝรั่งเกี่ยวกับการร่วมมือสากลในภาคพื้นเวียดนามและฝรั่งได้ยั่งยืนคืนเกี่ยวกับการร่วมมือกันฟื้นฟูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโลกให้เป็นปกติและวัฒนธรรมเคารพกฎหมายสากลและกฎบัตรสหประชาชาติอย่างครบถ้วนสนับสนุนการปฏิรูประบอบระเบียบการขององค์การสหประชาชาติเพิ่มทวีการร่วมมือระหว่างอาเซียนและยุโรปเพิ่มทวีการร่วมมือในขอบเขตองค์การฟรังโกโฟนีเวียดนามและฝรั่งยังได้เพิ่มทวีการร่วมมือในขอบเขตป้องกันชาติแนวนั้นได้ให้บุริมสิทธิ์เกี่ยวกับการร่วมมืออุตสาหกรรมป้องกันชาติและเทคโนโลยีป้องกันชาติเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายสุขยู่การหุ้มมือและบำรุงสร้างการป้องกันและต้านอาชญากรรมที่มีการจัดตั้งข้ามชาติสองฝ่ายยังสืบต่อสุขยู่การหุ้มมือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เครื่องสักน้ำไฟฟ้าหรือแพนซิปเทคนิคดิจิตอลเทคโนโลยีชีวศาสตร์และอื่น
1: ๆที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวพักนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยศิษฐ์และอัมไพวันวออมธรอ่าน

ใจบ่โซดาด้วยเว้าเมนก็เป็นพิษใจบ่โซดาดอมปากดีก็เป็นหายใจประสงค์สร้างกลางดงก็ว่าทงใจประสงค์ขี้ข้านกลางบ้านก็ว่าดงสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่ฮักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงพบพ่อกับเพิ่นมิตรรายการเป็นประจํานําข้อมูลสื่นมาฝากต้อนให้มิตรรายการท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านปัจจุบันนี้หลายท่านนอนหลับแล้วแต่ว่าบางท่านก็ยังบ่ทันหลับทันนอนกันเถอะเนาะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่หยิบปักทักเซลตําหูพอไหมอยู่ตามเฮือนสานบ้านซองหรือว่าสิไปสิมาทางใดใช้รถใช้ถนนขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยฮอดจุดหมายปลายทางเนาะทางรายการบทกลอนและเสียงเพลงขอมอบข้อมูลเสริมมีเสียงเพลงห้องมีบทกลอนและบทเรื่องสั้นบทนวนิยายสลับสับเปลี่ยนให้กับเพื่อนมีรายการได้หาฟังและสำหรับค่ำคืนนี้แม่นได้นำเอาบทเรื่องสั้นนะมานำเสนอให้ท่านได้หาฟังพร้อมด้วยเสียงเพลงเพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้ผู้ที่เฮ็ดเวียกงานอิดอิดเมื่อยกินข้าวแรงแล้วเนาะนอนบ่หลับกะหับฟังรายการนี้มื้ออื่นเฮาจะสืบต่อเวียกงานของไผลาวเนาะนำเอาผลงานการเขียนของฮุงอรุณแดนวิไลในปื้มยืมหักจากใจอื่นสำหรับค่ำคืนนี้เมนจะได้นำเสนอบทเรื่องที่มีชื่อว่านางแบบแต่ว่าทำอิจจากรายการนี้ให้ทานได้มวนซืนกับเสียงเพลงสักก่อน

หับฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้วบัดนี้มาหับฟังบทเรื่องสั้นผลงานการเขียนของฮุงอรุณแดนวิไลในเรื่องที่มีชื่อว่านางแบบเรื่องราวสิเป็นจังใดขอเชิญทานหับฟัง

จำพรยิ่งที่ไอ้ห่วงใหญ่ทุกเวลาถึงว่าพวกเขาบ่ได้พบกันตั้งเกือบปีแล้วก็ตามแต่บ่มีทางใดเลยที่จะเฮ็ดให้ไอ้ลืมน้องลงได้ทำอิดไอ้คิดว่าน้องกลับคืนไปหาแม่ของน้องอยู่บ้านเกิดพุ่นแล้วซั่นดอกแต่เมื่อไอ้ได้ลมโทรศัพท์กับแม่ของน้องในตอนแรงว่านี้ไอ้ก็รู้สึกงงแม่บอกว่าน้องติดต่อหาแม่ได้ติดต่อหาน้องเกือบทุกวันแม่ดีใจหลายที่น้องบอกว่าน้องได้เข้าเรียนอยู่สถาบันธนาคารทั้งยังแบ่งเวลาในวันเสาร์และวันอาทิตย์เคลื่อนไหวอยู่ที่สโมสรวัฒนธรรมบ่อนที่ไอ้หับผิดชอบอยู่แม่ลงท้ายก่อนวางสายด้วยคำฝากฝังให้ไอ้เบิ่งแยงแม่ว่าว่าอยู่เวียงจันทน์ลูกสุขบ่มีพี่น้องเลยขอให้ลูกหักแพงลูกสุขแบบคือน้องสาวคิงๆของลูกเด้อในสภาพจนตาแก่คือแนวนี้ไอ้จำเป็นได้พิษสินข้อมุสากับแม่ว่าเจ้าลูกได้พบกับสุขจำพรทุกๆอาทิตย์วางสายแล้วไอ้เฝ้าลิ้วไปสถาบันธนาคารทันทีโลดโดยหวังเอาไว้ว่าจะได้พบน้องอีกครั้งได้เมื่อกวดเบิ่งลายสื่อของนักศึกษาตั้งแต่ปีทำอิฐจนฮอดปีสุดท้ายได้หับการยืนยันว่าในสถาบันดังกล่าวบ่มีสื่อสุขจำพรเลยสุขจำพรเอ้ยไอ้ตัวแม่ของน้องว่าพบกับน้องทุกอาทิตย์โดยที่ติดต่อน้องบ่ได้เป็นปีแล้วตอนนี้ไอ้โทรหาน้องยามใดก็ได้หับคำตอบจากสายที่บ่แม่นเสียงของน้องว่าขออภัยเลขหมายที่ทานโทรหาได้ปิดเครื่องไอ้อยากพบกับน้องแต่ไอ้บ่ฮู้ว่าจะไปหาน้องอยู่ไสเพราะไอ้บ่ฮู้ที่อยู่ของน้องไอ้บ่ฮู้ว่าที่อยู่ใหม่ของน้องนั้นอยู่ไสไอ้จริงได้เขียนจดหมายฉบับนี้ส่งมาในวารสารเพื่อว่าบางเถื่อน้องอาจจะได้อ่านพบน้องจำได้บ่ว่าตอนที่น้องได้เข้าฮอบสาว4คนในการประกวดนางสาวลาวประจำปี2009นั้นคณะกรรมการถามน้องว่าเวลาว่างน้องเฮ็ดหยังน้องได้ตอบว่าน้องมักอ่านเพิ่มและวารสารต่างๆจากจุดนี้แหละไอ้จริงได้เสื่อว่าน้องต้องได้มีโอกาสอ่านจดหมายฉบับนี้และก็แม่นคำตอบที่แสดงตัวว่าเป็นคนมักอ่านของน้องนั่นแหละเฮ็ดให้อ้ายศรัทธาน้องดังนั้นไอ้จริงได้ตัดสินใจขอเอาเลขโทรศัพท์ของน้องจากเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นกองเลขาการประกวดนางสาวลาวเร็วส่งขอความมาหาน้องขอโทษเด้อนี่แม่นเบอร์ของสุขจำพรบ่เนาะแม่นแล้วเจ้าแม่นไผเนาะมีเวียกหยังบ่น้องตอบทันทีไอ้ดีใจที่น้องบ่รังเกียจน้องตอบข้อความของไอ้ถูกสบับลางเถื่อก็โทรลมกันถึงว่าเฮาจะอยู่ไกลกันก็ตามแต่เสียงอันสุภาพอ่อนหวานของน้องได้เปรียบเหมือนยากำลังใจที่เฮ็ดให้ไอ้ห่าวหันในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานแต่อ้ายกับบ่ฮู้ว่าเสียงของอ้ายจะสามารถเป็นกำลังแห่งใจในการศึกษาหำเหียนของน้องได้หรือบ่
เพราะน้องเคยบอกน้องเพียงแต่บอกอ้ายผ่านข้อความสั้นๆหลายข้างหลายหนว่าคิดฮอดหักและอยากเห็นหน้าเถื่อหนึ่งแพทย์มาซักยาวัคซีนอยู่ห้องหมออยู่ห้องเฮียนของน้องน้องยังส่งข้อความฟ้องอ้ายว่านางแพทย์คนหนึ่งซักยาให้น้องเจ็บแพทย์เจ็บว่าน้องว่าน้องเจ็บแขนหลายจนนอนบ่ได้แล้วคืนนั้นอ้ายก็นอนบ่หลับคือกันอ้ายเป็นห่วงยิงที่อ้ายหักอ้ายหลักเครียดให้นางแพทย์คนนั้นที่เฮ็ดให้น้องเจ็บอ้ายบ่สามารถนอนหลับได้ในเวลาที่น้องเจ็บปวดพวกเขาจึงส่งขอความหากันตลอดทั้งคืนเส้นเดียวกันกับในเวลาที่อ้ายบ่สบายน้องก็จองนอนส่งขอความปลอบใจอ้ายและให้กำลังใจอ้ายตลอดคือกันเมื่อหนึ่งพวกเขาจะต้องได้พบกันพวกเขาได้ตั้งความหวังเอาไว้ร่วมกันเดี๋ยวนี้และจากการติดต่อทางโทรศัพท์อ้ายก็ได้ฮู้ว่าน้องมีความสนใจอยากเป็นนางแบบเมื่อน้องฮู้ว่าอ้ายเป็นผู้รับผิดชอบสโมสรวัฒนธรรมที่มีการฝึกอบรมวัฒนธรรมลาวทุกๆปีซึ่งในนั้นก็มีการฝึกอบรมการเดินแบบนำและน้องก็บอกว่าถ้ามีการฝึกอบรมเทื่อใหม่ให้บอกน้องเด้น้องจะขอฝึกนำแต่อ้ายก็คิดว่าน้องเว้าเล่นซื่อๆซั่นดอกและแล้ววันที่เฮาพบกันก็มาฮอด

การฝึกอบรมวัฒนธรรมลาวประจำปี2010อายก็โทรบอกน้องทันทีน้องกระตือรือร้นอยากมาแท้แต่น้องบ่กล้าครอบแม่น้องบอกกับอายลมแม่ของน้องให้อายลมกับแม่และอาสาว่าจะดูแลเบิ่งแยงน้องให้ดีที่สุดพวกเขาสัญญากับแม่ว่าน้องจะมานครหลวงเวียงจันทน์แล้วมาพักอยู่กับหมู่มาผักอยู่กับหมู่ของน้องที่เสือว่าน้อยซึ่งหมู่ของน้องคนนี้แม่ฮู้จักดีเพราะนางเคยเข้ามาประกวดนางสาวลาวนำกันกับน้องน้องได้สัญญากับแม่ว่าจะเข้าเรียนปริญญาตรีในสถาบันใดหนึ่งและประกอบส่วนเคลื่อนไหวด้านวัฒนธรรมในสโมสรที่อ้ายหับผิดชอบอยู่พร้อมทั้งจะญาติเวลาเรียนภาษาอังกฤษภาคคำนำอีกแม่ดีใจหลายเพิ่นสัญญากับพวกเขาว่าจะหาเงินส่งให้น้องศึกษาหำเรียนซึ่งทั้งหมดนี้มันก็เป็นเพียงคำสัญญาที่บ่มีไผลงลายเซ็นมันเป็นสัญญาปากเป่าทางโทรศัพท์เท่านั้นแต่ผ่านการโทรลมกับแม่แรงว่านี้อ้ายฮู้ว่าแม่ยังปฏิบัติสัญญาอยู่และแม่คงบ่ฮู้ดอกว่าพวกเฮาทั้งสองได้ผิดสัญญากันแล้วน้องผิดสัญญาได้เกือบปีแล้วเด้เกือบปีที่อ้ายบ่ฮู้ว่าน้องอยู่ไสและอยู่กับไผเพราะน้องเองก็บอกว่าน้องได้ย้ายออกเฮือนไปโดยสั่งลาว่าจะไปเศร้าอยู่ห้องใกล้ๆกับสถาบันที่น้องเรียนมันจริงสะดวกสบายและการติดต่อระหว่างน้องมันก็ค่อยๆเหินห่างออกไปจนก้าวไปถึงบ่อนว่าติดต่อกันบ่ได้อีกเลยแรงวานี้หลังจากกลับมาแต่สถาบันธนาคารแล้วอ้ายก็ไปหาน้อยน้อยบอกว่าแม่ของน้องโทรหาน้อยยามใดน้อยก็ได้เว้าเลยนะแม่ในทำนองว่าน้องยังอยู่กับน้อยอยู่อ้ายและน้อยบ่กล้าขอเอาเลขโทรศัพท์ใหม่ของน้องนะแม่เพราะญาติแม่สงสัยก็เลยว่าบ่มีหนทางที่จะติดต่อกับน้องได้แท้ๆอ้ายจือว่าก่อนที่เฮาจะติดต่อกันบ่ได้นั้นมันเกิดขึ้นระหว่าง 8-9 เดือนที่ผ่านมาอ้ายส่งข้อความหาน้องแล้วน้องบ่ตอบอ้ายโทรหาน้องแต่น้องบ่รับสายและมีหลายๆเถื่อมีเถื่อหนึ่งมีคนหับสายแต่เป็นเสียงผู้ชายเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนกับน้องและห้ามบ่ให้อ้ายโทรหาน้องอีกแต่อ้ายก็อดบ่ได้ยังโทรหาน้องคือเก่าโทรมือหนึ่งหลายเถื่อแต่โทรเถื่อใดน้องก็บ่หับสายและสุดท้ายก็เลยไปถึงบ่อนว่าขออภัยเลขหมายที่ท่านโทรหาได้ปิดเครื่องสุขจำพรนอกจากไอแล้วยังมีน้อยอีกคนหนึ่งที่พยายามทวงเท้าหาน้องพวกเขาเป็นห่วงน้องหลายอยากให้น้องกลับคืนมาปฏิบัติสัญญาที่ไว้ให้กับแม่ส่วนสัญญาหัวใจระหว่างอ้ายกับน้องนั้นน้องจะว่าแนวใดก็สุดแล้วแต่น้องอ้ายหับได้เสมอเพราะมันเป็นสัญญาที่ทั้งสองคนเฮาต่างกับบ่ได้ลงลายเซ็นบ่มีสักขีพยานมันเป็นเพียงสัญญาทางวาจาที่ดังออกมาจากปากข
ของผู้หญิงที่อ้ายเบิ่งคักแล้วว่าเป็นนางแบบที่แท้จริงในสายตาและหัวใจของอ้ายแต่อ้ายก็ได้รับข่าวสุบสิบนินทามาว่ามีคนเห็นน้องยังเป็นนางแบบแต่หากสังกัดสโมสรอื่นน้องมีลายหับสูงสามารถซื้อรถเก่งคันงามขี่ไอ้ก็แสนดีใจที่ได้ยินข่าวจากน้องว่าน้องเป็นนางแบบตามที่หัวใจของน้องปรารถนาแต่น้องเป็นนางแบบสนิทใดคำว่านางแบบนางแบบในความคิดของอ้ายกับความคิดของน้องมันเป็นเรื่องเดียวกันอยู่บ่คำว่านางแบบในความคิดของอ้ายบ่แม่นเป็นนางแบบแต่ถึงเวทีแต่ต้องเป็นนางแบบทุกวินาทีของชีวิตคือเป็นนางแบบในการนุ่งถือให้ถูกต้องในทุกโอกาสปฏิบัติตัวให้ถูกตามฮีตตามคองประเพณีก็คือวัฒนธรรมอันดีงามเว้าจาสุภาพอ่อนหวานมีความสัตย์ซื่อสุจริตวางตัวให้เหมาะสมมีรสนิยมให้ถูกทางเพื่อให้ทุกคนเอาเป็นแบบอย่างหากจะเป็นนางแบบเพื่อโอดโสมอ้างเครื่องนุ่งบ่พอเท่าใดนาทีเทิงเวทีก็ให้ค่าเพราะสายตาตั้งหลายพันคู่ที่จ้องมองเฮาอยู่ถึงเวทีนั้นบ่มีเพียงแต่สายตาของคนที่มีวัฒนธรรมอันดีงามเท่านั้นยังมีสายตาอ่านกินของคนที่เห็นเกตัวมีแต่หวังกำไรคนพวกนี้เขากล้าฮอดทำลายวัฒนธรรมของชาติเพื่อญาติเอาสิ่งที่เขาเอิ้นว่าความสุขของลูกผู้ชายซึ่งเป็นความสุขส่วนตัวของคนผิดสุขจำพรไอ้ฮู้ดีว่าในสังคมที่เจริญหุ่งเหืองเท่าใดเศรษฐกิจตลาดขยายตัวเท่าใดคนเฮามักจะหลงไหลไปนำวัตถุเท่านั้นซึ่งต่างก็พากันกักตวงทรัพย์สินเงินคำเข้าใส่ถุงตัวเองแล้วลืมนึกถึงความงดงามทางด้านจิตใจโลกทั้งโลกยิ่งเปรียบปานมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลน้องเป็นผู้หญิงก็บ่ต่างอย่างกับป๋าที่ลอยลองอย่างมีอิสระเสรีแต่ถ้าบ่คิดให้ทีท่วนเห็นแก่ได้เห็นแก่กินลงไปแหบเหงื่อที่มีดวงเบ็ดเสื่องซ่อนอยู่ทางไหนแล้วก็จะตกเป็นหัวอาหารอย่างแซ่บซ้อยของผ่านเบ็ดสุขจำพรเอ้ยไอ้บ่ทันเสือในคำของบางคนที่เล่าลือกันว่าน้องไปติดผัวเขาแล้วสาวห้องแถวอยู่แถวใดแถวหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์เพราะไอ้เสือในตัวของน้องที่เป็นคนดีไอ้เสือในคำเว้าของน้องที่เว้ากับไอ้ดังนั้นหากว่าน้องได้อ่านจดหมายฉบับนี้ให้เฝ้าติดต่อหาไอ้ตามหมายเลขเก่าของอ้ายแดเพราะแรงวานนี้แม่ของน้องบอกว่าอีก2เดือนแม่จะมานครหลวงเวียงจันทน์แม่จะมาหยามน้องแม่จะมาหยามพวกเฮาแม่บอกว่าแม่บ่ทันได้บอกน้องเพราะแม่อยากสร้างความตื่นเต้นให้กับน้องแต่หากว่าพวกเฮาพบกันซาจะให้อายกับน้อยบอกแม่ว่าแนวใดอายบ่อยากเป็นคนขี้ตัวอีกแล้วแต่อายก็บ่อยากให้แม่ต้องเสียใจหักเสมอจากอุ่นเพชร

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข
1: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกได
2: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
1: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
2: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
1: บ่แม่นแต่ลูกไดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายไดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนได
3: ้บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ท่านผู้ฟังเพื่อนมีรายการที่หักแพงสำหรับบทเรื่องสั้นที่มีชื่อว่านางแบบซึ่งเป็นผลงานการเขียนของฮุ่งอรุณแดนวิไลได้หมดลงได้มาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปขอความสุขดีมีเงินใช้ให้พญาโลคาจงเกิดมีแก่ทุกท่านลาตีสุขสันต์

โอ้ยสาวไอ้ลูกเฮาจัดอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเทื่อจัดอยู่จังได๋กินจังได๋

ถ้าย่านไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เซนล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

จงฝากชีวิตไว้กับสติและปัญญาอย่าฝากไว้กับโชคชะตาที่ยังเบิ่งบ่เห็นสวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงนำประธานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวรายการนี้ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 22:00 นถึง 23:00 นทานรับฟังได้ที่วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวก็คือ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งอยู่กับปุ่นน้องเนาะเริ่มจากมื้อนี้เป็นต้นไปรับหน้าที่ดำเนินรายการนำเอาเสียงเพลงเสียงล้ำข้อมูลข่าวสารต่างๆมาให้ประธานได้รับฟังในบรรยากาศกลางค่ำกลางคืนแบบนี้เนาะบางท่านอาจจะกำลังขับขี่ยานพาหนะอยู่ในตอนนี้บ่ว่าท่านจะกำลังกลับบ้านกับเพื่อนหรือว่าไปเวียกไปงานก็ดีเนาะการเดินทางในโมงนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยท่านใดที่รับฟังรายการของเฮาไปนำก็ขอให้มีสติระมัดระวังเนาะหากฟังข้อมูลข่าวสารได้ฟังเสียงเพลงเสียงลำได้แต่ก็ขอให้มีสติระมัดระวังเพราะว่าบางครั้งถ้าว่าเพลงเนี่ยที่ว่าเราฟังไปแล้วถึงใจบ่เพลินเกินนี่นะอาจจะมีความเสี่ยงนะท่านผู้ฟังเนาะไปฮอดจุดใดทีเป็นแต่ลุดพรความไวก็ขอให้หลุดลงก่อนนะท่านผู้ฟังเด้ออันนี้ฝากความเป็นห่วงเป็นใยประธานขอให้ทุกคนเดินทางไปฮอดจุดหมายไปทางด้วยความปลอดภัยสำหรับรายการลาติเสียงเพลงของพวกเราเนาะก็จะมีในหลายข้อมูลข่าวสารสลับสับเปลี่ยนสารนหูสิ่งดีๆพร้อมกับเสียงเพลงแต่ละไรเนี่ยเสียงบุญน้องจะแบ่งเป็นเทละสองเพลงเนาะเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์เป็นการสร้างบรรยากาศในการรับฟังรายการในมื้อนี้เอาเป็นว่ารับเป็นบรรยากาศก่อนเนาะรับฟังส่งเสียงเพลงระยะต่อไปมารับฟังสิ่งดีและข้อมูลข่าวสารจากทางรายการตื่มอีก

การประกอบสร้างเสริมทรงในทางดีมีน้ำใจประหยัดบ่จ่ายฟุ่มเฟือยลิ่นแนวใดเฮาผลิตได้จงพร้อมใจขยายตื่นปลูกพืชผลหมักไม้สิใครพร้อมถั่วหอมเพื่อมาเงินคำพร้อมสิได้อยู่ในกระเป๋าสิ่งใดเฮาพอเฮ็ดซวยเสริมเติมสร้างมีหลายเหลือกินแล้วเฮาขายไปได้เงินอีกหลีกจากความยุ่งยากดีแท้ลืนหลังแท้นา

ให้มีรายการได้หับฟังส่งเสียงเพลงเริ่มต้นจากทางรายการหวังว่าเสียงเพลงนั้นจะสามารถผ่อนคลายอารมณ์ให้ประธานที่ติดตามหับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ได้เนาะซึ่งว่าหลายครั้งเนาะความสุขของเฮากับบ่ได้ขึ้นอยู่ว่าเฮาต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างที่พร้อมเนาะบางคนก็มีความสุขจากการที่เพียงแต่ได้หยุดพักบึดหนึ่งอะบึดพักบึดหนึ่งหรือว่าปล่อยใจไปกับเสียงเพลงได้ฟังเพลงที่ว่าถือใจไปเนาะก็เป็นการผ่อนคลายอารมณ์ผ่อนคลายความพิดเมื่อยไปในตัวบอกว่าเราจะอิดเมื่อยจากการเห็นเวียกงานมาหมดมือแล้วเนาะบางคนว่ามีความอิดเมื่อยท้อถอยได้มือบ่อยากไปเห็นเวียกบอหรือว่าคิดต่างๆนานาไปเนาะก็ขอให้ทุกท่านคิดว่าเฮายังมีมืออื่นในการเริ่มต้นใหม่เสมอนะท่านผู้ฟังเนาะบ่ว่าเฮาจะประเสริฐหรือว่าพบเจอกับสิ่งใดมาก็ตามก็ขอให้การรับฟังเสียงเพลงการรับฟังรายการในมื้อนี้เป็นการสร้างกำลังใจสร้างพลังใจให้กับประธานเพื่อที่จะมีแรงในการไปสู่กับเวียกงานเสื้อวานาทีเวียกงานเนาะอาชีพของประธานนี่ก็แตกต่างกันไปบางท่านอาจจะเป็นนักเฮียนบ่เนาะน้องนักเฮียนบ่ที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้หรือบางท่านอาจจะเป็นพนักงานทหารตำรวจหรือว่าสาวให้สาวนาสาวหัวสาวสวนกระดี่เนาะบ่ว่าท่านจะเฮ็ดเวียกงานใดบุน้องก็ขอเอาเสียงเพลงจากทางรายการลาตีเสียงเพลงนี้เป็นกำลังแรงใจให้กับทุกท่านเฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นแนวใดบุรู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

มิรายการกำลังหับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวออกอากาศทุกมื้อเนาะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น. ก็ถือว่า1ชั่วโมงเต็มๆเลยเนาะมีรายการอยู่กับน้องครับหน้าที่ดำเนินรายการสารนาฮู้สิ่งดีแด่การบอกเตือนต่างๆเนาะการแนะนำเป็นข้อมูลข่าวสารที่ดีแล้วก็สลับสับเปลี่ยนแต่ละอย่างก็มีเสียงเพลงเสียงลัมก็หวังว่าจะถึงใจทุกท่านที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้สำหรับโมงนี้เนาะบางท่านที่บ่ฮับฟังรายการอยู่ในเฮือนี่บางคนก็ว่าเกียมจะเข้ารับเข้านอนแล้วเนาะก็ขอให้ทุกคนกวดเบิ่งกวดกะเบิ่งให้ดีเนาะงานสานบ้านสองของเฮาป้าตางประตูต่างๆรวมไปถึงฟืนไฟเนาะท่านผู้ฟังอยู่ตามนอกเฮือนในเฮือนหรือว่าเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้านี่แหละก็เบิ่งให้ดีพัดลมโทรทัศน์ต่างๆคันว่าผู้ใดเปิดแอร์นอนนี่ก็อยากให้เบิ่งให้ดีเนาะบางคนมาเปิดตั้งแต่หัวแรงจนฮอตแจ้งนี่ก็อยากว่าอันตรายเด้อท่านผู้ฟังเด้อเปิดแดแล้วก็มีเวลาพักผ่อนของมันเครื่องใช้ไฟฟ้านี่ก็ยิ่งอันตรายท่านผู้ฟังเนาะมีเวลาเปิดแล้วก็มีเวลาหมดแดบ่แม่นว่าเฮาสิเปิดตลอดเนาะอันนี้มันก็บ่ได้เครื่องกันว่าฮ้อนนี่ก็ต้องได้มีการพักผ่อนแน่เนาะอันตรายท่านผู้ฟังเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรบ่ปัญหาการเกิดอัคคีภัยต่างๆนี่นะเชื่อว่าให้ก็บ่อยากให้มันเกิดฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเป็นเจ้ากาดเนาะเบิ่งน้ำกันเบิ่งซวยกันให้ดีเข้ารับเข้านอนบอกหรือว่าออกไปเวียกไปงานบนอื่นก็ขอให้มีสติระมัดระวังเนาะเปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มหาฟังเสียงเพลงจากทางรายการตื่มอีก

สองเสียงเพลงให้มิตรรายการได้หับฟังมวลผ่านไปหวังว่าจะถูกใจบรรดาท่านที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้สำหรับท่านใดที่อยากจะหับฟังเสียงเพลงเสียงลำได้อยากจะฝากไปให้หมู่เพื่อนเนาะหรือบางท่านที่อยากจะตำหนิติชมรายการอยากจะส่งข่าวอื่นๆมาเนาะบุญน้องยินดีต้อนรับที่หมายเลขโทรศัพท์020-598-6834ยินดีต้อนรับมิตรรายการทุกท่านและกับบุญน้องแจ้งเติมสำหรับวันเวลาที่มีได้การโทรมาขอให้เป็นวันเวลาทางราชการเนาะเพราะว่าหลังจากโมงอื่นหลังจากโมงเลิกเวียกไปบุญน้องก็มีหน้าที่อื่นๆที่จะได้เหตุเส้นเดียวกันเนาะฉะนั้นก็ขอฝากมีได้การโทรมาในเวลาเหตุเวียกเนาะท่านผู้ฟังเนาะเพื่อที่บุญน้องจะได้บันทึกรายการและก็ซอกหาเสียงเพลงเสียงล้ำตามแห่งใจที่ประธานได้ส่งมาเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศให้กับทุกท่านที่ตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข
1: การประกอบสร้างเสริมทรงในทางดีมีน้ำใจประหยัดบ่จ่ายฟุ่มเฟือยลิ่นแนวใดเฮาผลิตได้จงพร้อมใจขยายตื่นปลูกพืชผลหมักไม้สิใครพร้อมถั่วหอมเพื่อมาเงินคำพร้อมสิได้อยู่ในกระเป๋าสิ่งใดเฮาพอเฮ็ดซวยเสริมเติมสร้างมีหลายเหลือกินแล้วเฮาขายไปได้เงินอีกหลีกจากความยุ่งยากดีแท้ลืนหลังแท้นะ

ขณะนี้ทางกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวสำหรับเวลาจากทางรายการของเฮาเมื่อนี้1ชั่วโมงเวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการขอบใจมีรายการทุกท่านที่รับฟังรายการมาตั้งแต่ต้นเนาะและก็ขอบใจกับกำลังใจทุกเสียงทุกสายที่มีรายการส่งกันมาเรื่อยๆสำหรับท้ายรายการนี้บุญน้องฝากเติมเนาะท่านใดที่ว่ารับฟังรายการแล้วๆเขียมที่จะเข้ารับเข้านอนเนาะก็แนะนำเติมอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้ท่านมีสุขภาพที่ดีก็คือการดื่มนมก่อนเข้านอนเพราะว่าการดื่มนมก่อนเข้านอนจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กระดูกและช่วยให้นอนหลับสบายขึ้นและลดพอนอาการเจ็บหัวและยังช่วยแก้ปวดประจำเดือนพร้อมเดียวกันนั้นยังป้องกันอาการขาปั้นเนาะท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นประโยชน์จากการดื่มนมก่อนนอนนะท่านผู้ฟังเนาะก็จะลืมเด้อสำหรับท่านไอทีเกียมจะเข้ารับเข้านอนเนาะลองเบิ่งท่านผู้ฟังเนาะการดื่มนมก่อนนอนจะช่วยให้ท่านนั้นมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงโดยเฉพาะแม่นเน้นไปเรื่องของกระดูกของเฮาเนาะสำหรับท้ายรายการนี้เนาะเส้นเคยจะปิดท้ายให้ฮับฟังเติมอีกหนึ่งเสียงเพลงเสียงเพลงจบลงเมื่อใดผู้ดำเนินรายการบุญน้องผ่านผู้วงลาทุกท่านไปก่อนขอความสุขความโชคดีจงเกิดมีแด่ทุกท่านสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น.ถึงเวลา 23:00 น.มื้อนี้แม่นวันพุธขึ้น5ค่ำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่16กันยาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วอาทิตย์หับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการอุตสาหกรรมและการค้า12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการเพลงย้ำบ่าย15โมงรายการความหู้ทางกฎหมาย15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการหอบบ้านพานเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการสร้างชาติพัฒนาคนลุดพ้นความทุกข์ยาก20โมงทายทอดหวย20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการลาตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

ิ่นว่าหลายคนดีหลายผีเปลืองไกลหลายไม้ใหญ่ปุกเงินงามสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศรายการล้มทั่วทิศหับปะลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้จะมีให้ท่านฟังเป็นประจำบริการแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ห้าโมงหาหกโมงซึ่งมีบุญเทียงแก้ววิไลวงเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งรายการนี้ได้นำเสนอเกี่ยวกับข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วทุกทิศของประเทศมานำเสนอให้ท่านได้ฟังไปเคียงคู่กับการเปิดเพลงเปิดล้ำให้ท่านได้พักผ่อนย้อนอารมณ์ในยามเศร้าๆภายหลังที่ตื่นขึ้นมาประกอบส่วนของในเวียกงานประจำวันของตนเองซึ่งเวลานี้ก็มีหลายคู่หลายคนแล้วแหละตื่นจากการหลับการนอนตื่นขึ้นมาออกแห่งงานเพิ่มพูนผลิตผลอยู่ในครอบครัวเงินซานแหน่ใส่น้ำพระเอาครอบครัวให้มีเสบียงอาหารการกินที่เพียงพอกับความต้องการหลังจากนั้นถ้าว่าเพียงพอกับความต้องการแล้วก็สร้างให้มีส่วนเหลือแห่ไว้และขายเป็นสินค้าเติมอีกพร้อมเดียวกันนั้นหลายคนหลายคนก็ตื่นขึ้นมาข้างหม้อหนึ่งหม้อข้าวไว้แล้วก็ออกกำลังกายได้ยืดเส้นยืดสายอันนี้ก็เป็นการรักษาสุขภาพหนึ่งเป็นยาวิเศษอันหนึ่งในการรักษาสุขภาพของคนเฮาแต่ละคู่แต่ละคนนะต้องมันออกแห่งงานมันหัดไก่เนี่ยบริหารแนวใดก็ตามท่านผู้ฟังรายการล้มทั่วทิศหับลุ้นพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แมนวันพุธขึ้นหาค่ำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้กงกับวันที่16เดือนกันยาคริสตศักราช2026พบกับท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกำลังเป็นเจ้าภาพเป็นประธานกองประชุมสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามลูกระเบิดโบราณแตกฮอบเวียนที่3ซึ่งลาวเฮาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพเนาะผ่านมาหันลาวเฮาก็ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดมาแล้วครั้งนึงและจากบทเรียนครั้งที่ผ่านมานั้นก็คงจะเฮ็ดให้กองประชุมในฮอบเวียนที่3นี้คงได้รับผลสำเร็จตามแผนการที่วางไว้อย่างแน่นอนดังนั้นกองประชุมเพิ่นได้ดำเนินมาตั้งแต่พุ่นเลยแต่วันจันทร์พุ่นเลยจะดำเนินไปจนฮอดวันที่18นี่แหละจึงจะสำเร็จดังนั้นพวกเขาผู้เป็นเจ้าภาพเป็นประเทศเจ้าภาพต้องห่วมจิตห่วมใจกันในการรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมการไปการมาก็ให้ระมัดระวังเนาะเพราะว่าระยะนี้การมีฝนตกลงมาแดการไปการมาเนี่ยโอ้ยก็พบกับความยุ่งยากภัยน้ำท่วมเกิดขึ้นแล้วเหตุในพื้นฐานโครงรางถนนหนทางหลายบ่อนหลายที่เป็นบวกเป็นคุ้มบางบ่อนก็เส้นทางขาดเฮ็ดให้การสัญจรไปมาพบกับความยุ่งยากแต่ในใดก็ตามภาคส่วนเกี่ยวข้องก็ได้เอาใจใส่ในการฟื้นฟูเฮ็ดให้การสัญจรไปมาได้ตามปกติแต่พวกเราก็ต้องได้ระมัดระวังเด้อในการไปการมาบ่แม่นจะเอาใจใจตนเองได้บ่แม่นจะเอาใจใจตนเองอยากไปใจใดก็ไปอยากจืดไปทางใดก็จืดอยากเลี้ยวบนใดก็เลี้ยวจังซี่นี่บ่คักนะต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎจราจรชีวิตจึงจะปลอดภัยรายการล้มทั่วทิศนับปะลุ้นมื้อนี้นี่ก็มีข่าวหลายอันหลายแนวมานำเสนอให้ท่านฟังพร้อมเดียวกันก็มีเพลงมีล้ำจำนวนนึงมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานมนต์ซืนเซนเคยให้ละบ่ได้ขาดดอกนะซึ่งบุญเทียงแก้วิไลวงศ์ผู้ดำเนินรายการก็ได้นำมาเสนอมาเปิดให้ท่านฟังเป็นประจำเริ่มต้นของรายการฟังเพลงก่อนจากนั้นจึงมาเว้าถึงเรื่องข่าวที่จะเล่าสู่ท่านฟังในระยะต่อไป

เอาล่ะท่านผู้ฟังที่หักแพงภายหลังที่ได้ฟังเพลงฟังล้ำเนาะมื้อนี้นำเสนอให้ท่านได้ฟังล้ำก่อนจากทางรายการผ่านพ้นไปแล้วผู้ดำเนินรายการก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังซึ่งข่าวนี้แม้นเว้าถึงนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้ลงพบปะพนักงานรักแรงอยู่ทางแขวงพงสาลีพุ่นล่ะคือวันที่10หาวันที่11กันยานี้ท่านสอนไซศรีพันดอนกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะก็ได้ลงเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกและพบปะโอ้ลมพนักงานรักแรงอยู่ทางแขวงพงสาลีซึ่งมีพลตีสมพรมิตรพรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพร้อมด้วยการนำของแขวงและประชาชนบรรเภาให้การต้อนรับอยู่ในนี้พลตีสมพรมิตรพรเพิ่นก็ได้รายงานสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานอย่างหอบด้านของแขวงในระยะ5ปีผ่านมาคือแต่ปี2021หา2025และทิศทางแผนการ5ปีแต่2026หา2030ของแขวงซึ่งในระยะ5ปีที่ผ่านมานี้การนำของแขวงได้เอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบทั่วปวงชนหอบด้านของพรรคโดยได้สืบต่อหันเอาพลังงานลงก่อสร้างหลักฐานการเมืองตามสีเนื้อใน4คาดหมายอย่างเป็นปกติปรับปรุงกำลังป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบทุกขั้นให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งสามารถแก้ไขปัญหาปรากฏการย่อท้อในสังคมได้หลายปัญหาเป็นต้นแม่นการเก็บกู้อาวุธลาเนื้อการถอนอาวุธศึกแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดแก๊งคอลเซ็นเตอร์สแกมเมอร์รวมทั้งปรากฏการย่อท้อในแถวพนักงานด้วยมาตรการที่เข้มงวดนอกจากนี้ระยะ5ปีที่ผ่านมานี่เศรษฐกิจของแขวงก็ขยายตัวในระดับเฉลี่ย6กว่าส่วนห้อยมูลค่ารวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP บรรลุได้24,000หรือว่า 24,300 กว่าตื้อกีบหลายหับเสลียต่อหัวคนปี2025ปฏิบัติได้1,809ดอลลาร์ลื่นแผน42กว่าส่วนห้อยเพิ่มขึ้นจากปี2020 821ดอลลาร์ซึ่งมีการขยายตัวตามของเขตแขนงการทางด้านกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ส่งเสริมการปลูกพืชเป็นสินค้าเส้นใบซายางพารากาเฟอ้อยกล้วยหมักแนงและพืชและดูแล้งการเลี้ยงสัตว์แบบเป็นฟาร์มกับมิถะเอียงเพิ่มขึ้นอัตราการปกคลุมของป่าไม้ในการรักษาป่าไม้อยู่ในระดับ70ส่วนห้อยออกใบตะดินออกใบตะดินนี่ได้ 19,000 กว่าตอนลื่นแผ่น 27,000 กว่าตอนก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังโมเมนต์ 27,000 กว่าตอนดอกลื่นแผ่นนี้ได้27กว่าส่วนห้อยทางด้านอุตสาหกรรมและการค้าก็ได้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าอุดบได้32กาหมาย148ผลิตภัณฑ์หัวหน่วยธุรกิจเพิ่มขึ้น 3,448 หัวหน่วยหมายความว่าเพิ่มขึ้น1,140หัวหน่วยเทียบใช้ปี2020ทางด้านการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างก็สามารถขยายระบบตะกายไฟฟ้าเข้าถึง322บ้าน382บ้านความเอา70กว่าส่วนห้อยเส้นทางไปมาได้2ระดูมี379บ้านความเอาหลายกว่า75ส่วนห้อยระบบโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ต 3G 4Gขยายตัวอย่างกว้างขวางภาครัฐนำใช้ระบบ e-office และ G-SaaS ทางด้านงบประมาณนี่ก็สามารถขุดค้นและหับพูดของท้องถิ่นได้ลื่นแผ่นถึง70กว่าส่วนห้อยลงก่อสร้างหลักฐานการเมืองและแก้ไขความถูกยากอยู่118บ้านจุดสุ่มปัจจุบันทั่วแขวงมีหาห้อยครับ3บ้านในนี้มีบ้านพ้นทุกข์ความเอา52ครอบครัว52คนห้อยครอบครัวพ้นทุกข์แล้วมีหลายกว่า 50,000 มีหลายกว่า50คนห้อยสร้างบ้านใหญ่เป็นตัวเมืองน้อยในชนบทได้6จุด
ทางด้านวัฒนธรรมสังคมได้ยกระดับโครงรางพื้นฐานทางด้านโรงเรียนจากแบบปฐมประถานนั้นเป็นแบบถาวรเทื่อละ9แก้ไขปัญหาขาดแคลนครูและจัดตั้งปฏิบัติ12ตัว4วัดบรรลุ5ตัว4วัดในปี2025การสุขยุบปรับปรุงตนางสาธารณสุขประชาชนได้เข้าถึงการบริการ489บ้านบ้านสวมใส่น้ำลิ้นสะอาด444บ้านพร้อมนี้ได้ดำเนินการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานกวดกาภาคกวดการัฐด้วยมาตรการที่เข้มงวดซึ่งใน5ปีผ่านมาสามารถกวดพบและแก้ไขคดีกระทำผิดของสมาชิกพรรคได้ทั้งหมด103กรณีการดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีพนักงานที่มีพฤติกรรมสอลาดบางหลวงได้2เรื่องเป้าหมาย5คนพร้อมกันนี้ได้วางทิศทางแผนการและเวียงงานจุดสุ่ม5ปีต่อหน้าแต่2026ถึง2030โดยมีเป้าหมายรวมของการพัฒนามี6เป้าหมายใหญ่คือ 1. แม่นสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองขยายตัวต่อเนื่องและมั่นเทียง 2. ก่อสร้างสมรรถกรมนุษย์ให้มีคุณภาพและผู้นำใช้เทคนิคเทคโนโลยีที่ทันสมัย 3. ประชาชนได้รับการจัดสรรอาชีพมีรายได้และยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ให้ดีขึ้น 4. ปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและเกี่ยมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ 5. สร้างพื้นฐานโครงรางเพื่อเสื่อมโยงภายในและต่างประเทศ 6. คุ้มครองบริหารรัฐตามทิศรัฐแห่งกฎหมายอย่างศักดิ์สิทธิ์และในโอกาสนี้นี้ท่านสอนใสศรีพันดอนเพิ่นก็ได้มีคำเห็นโอ้ล้มและก็มีทิศสีน้ำต่อพนักงานลักแรงของแขวงโป่งสาลีซึ่งท่านได้แสดงความสมเสยต่อคณะพักพนักงานทุกของเกตเวียงงานที่ได้เอาใจใส่เข้าในการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานบรรลุผลสำเร็จตามแผนที่วางไว้ถึงแม้นว่าสภาพทางด้านเศรษฐกิจพบกับความยุ่งยากพร้อมนี้ท่านยังได้เน้นในคณะพักคณะนำและพนักงานลักแรงแต่ละขั้นของแขวงโป่งสาลีเอาใจใส่ตึมบางด้านเป็นต้นแม่นสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานป้องกันสัตว์ป้องกันความสงบให้รับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งแก้ไขบรรดาปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมให้ลดหน่อยถอยลงสืบต่อเต่าโฮมควมสามัคคีภายในในคณะพักคณะน้ำแต่ละขันและควมสามัคคีของประชาชนบรรเภาให้เป็นพึกแผ่นแน่นหนาพร้อมทั้งสืบต่อปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีโดยเฉพาะเป็น6ทิศทางรวม4มาตรการและ14มาตรการเพิ่มเติมที่สภาแห่งชาติได้รับฮ้องให้มีความคืบหน้าและมีผลสำเร็จจะตั้งพันกัญญามติว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ให้เป็นกระบวนการและหันเปลี่ยนอย่างแข็งแกร่งสุ่มใส่หันการจัดเก็บและหับเป็นทันสมัยจัดเก็บและหับเข้างบประมาณจากฐานที่มีแล้วและขยายฐานและหับใหม่ให้มีความมั่นคงเอาใจใส่ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนทุกสั้นทุกสายให้ได้รับผลดีแก้ไขการปราการเฮียนและเกี่ยมความพร้อมให้การนำใส่หลักสูตรสามัญศึกษาไม่เป็นต้นมัน6บวก3บวก3เฝ้าระวังพยาธิตามฤดูกาลจัดสรรเนื้อที่ทำการผลิตจัดสรรที่อยู่อาศัยของประชาชนที่เห็นว่าบ่มีความบ่อนมีความเสี่ยงจัดสรรอาชีพไม่บ่อนมีความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติต้องได้เอาใจใส่จัดสรรอาชีพไม่ให้กับเจ้าพร้อมทั้งเอาใจใส่ในการปลูกพืชเป็นสินค้าที่เห็นว่าบอนมีถ่าแหงแต่ต้องเอาใจใส่ทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะแม่นฝุ่นที่นำใส่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเอาใจใส่ปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์และด้านอื่นๆตื่มอีกนะแหล่งข่าวมันมาจากหนังสือพิมพ์ป้องกันความสงบนี่มันบ่ถึงการเดินทางไปเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกและโอ้ลมพนักงานลักแรงพนักงานกันนำอยู่ทั้งแขวงพงศาลีของท่านนายกรัฐมนตรีสอนไซศรีวันดอนในการไปเที่ยวนี้เพิ่นก็ได้เน้นหลายปัญหาให้ทั้งแขวงพงศาลีเอาใจใส่ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงก็คือการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชน
ให้นับมือนับดีส่วนท่านรองนายกรัฐมนตรีคือท่านปริญญาเอกทองสฤทธิ์รองศาสตราจารย์ปริญญาเอกทองสฤทธิ์มังโนเมฆรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเพิ่นก็ได้ลงเคลื่อนไหวเวียกงานเกี่ยวกับการศึกษาอยู่ทางแขวงกำมวลคือวันที่10กันยานี่แหละท่านทองสฤทธิ์มังโนเมฆรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมคณะก็ได้ลงไปเคลื่อนไหวเยี่ยมยามติดตามและสุกยุการเรียนการสอนในโอกาสไข่สุกเย็นใหม่2026-2027อยู่ทั้งแขวงคำมวลพร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์การศึกษากีฬาและเงินให้2โรงเรียนโรงเรียนละ50ล้านกีบให้การต้อนรับก็มีท่านสมใจพานิจันทร์รองเลขาพรรคแขวงผู้สินำเวียกงานการเมืองแนวคิดเวียกพรรคพลังงานพร้อมด้วยคณะและในโอกาสนี้นี้นะในโอกาสนี้นี้คณะของท่านทองสฤทธิ์มังโนเมฆนี่เพิ่นก็ได้ไปเยี่ยมยามโรงเรียนมัธยมขัวเซเมืองเซบั่งไฟจากนั้นท่านพร้อมคณะและการนำของแขวงก็ได้สืบต่อเดินทางไปเมืองหนองบกเพื่อพบปะครูอาจารย์และนักเรียนอยู่ในโรงเรียนมัธยมวิสาชีพมัธยมวิสาชีพตัวแบบมิตรภาพลาวเวียดนามบ้านสองเมืองเมืองหนองบกในโอกาสนี้ได้มอบอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาและเงินจำนวนหนึ่งเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและในโอกาสปบปะในครั้งนี้ท่านทองสฤทธิ์มังโนเมฆได้กล่าวว่าการลงเยี่ยมยามครั้งนี้นี้ก็เป็นเพื่อนแน่ใจติดตามในสุกยุการไขสุกเรียนใหม่พร้อมรับฟังการรายงานสภาพตัวจริงและปัญหาของโรงเรียนเพื่อหาวิธีสนับสนุนให้เหมาะสมซึ่งการศึกษามันแมนพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาคนและประเทศชาติโรงเรียนต้องได้เพิ่มความเอาใจใส่ทั้งคุณภาพการเรียนการสอนการพัฒนาครูอาจารย์และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักเรียนหวังว่าโรงเรียนจะนำใช้อุปกรณ์ที่ได้รับในครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะขอบใจมณีวันเป็นผู้เขียนข่าวนี้ส่วนคณะกรรมการต่างประเทศเพิ่นก็ได้ลงติดตามกวดกาเวียกงานอยู่ทั้งแขวงบริคำไซและทั้งแขวงคำมวลตึมอีกวันที่7หาวันที่11กันยานี้ท่านโพไซไข่คำผิดทูลกรรมการศูนย์กลางพักคณะประจำสภาแห่งชาติประธานกรรมการการต่างประเทศพร้อมด้วยคณะเพิ่นก็ได้ลงเคลื่อนไหวติดตามกวดกาและเก็บกำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายในของเขตเวียกงานการต่างประเทศอยู่ทั้งแขวงบริคำไซและแขวงคำมวลและจุดประสงค์ในการเคลื่อนไหวครั้งนี้ก็เพื่อติดตามขวดกาและเก็บกำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายและนิติกรรมภายใต้กฎหมายในของเขตเวียกงานการต่างประเทศโดยเฉพาะแมนสภาพการจัดตั้งปฏิบัติและคุ้มครองของการช่วยเหลือทางการเพื่อการพัฒนาหรือODA หรือว่า ODA แหละการลงทุนของต่างประเทศการช่วยเหลือขององค์การจัดตั้งสากลที่บ่สังกัดรัฐบาลหรือพวกเขามักได้ยินเรื่อยๆว่าองค์การ NGO แหละเนาะองค์การจัดตั้งทั้งสังคม CSO อยู่ภายในแขวงที่ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนและปรึกษาหารือเพื่อซอกหาวิธีการแก้ไขบรรดาโครงการลงทุนของต่างประเทศภายในประเทศภายในแขวงเป็นต้นเป็นความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทั้งด่วนเวียงจันทน์ฮานอยโครงการก่อสร้างทั้งรถไฟลาวเวียดนามโครงการขุดค้นแฮเกือโปตัสสภาพการคุ้มครองคนต่างประเทศเข้าออกเมืองแบบผิดกฎหมายการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของคณะคุ้มครองด้านสากลลาวเวียดลาวไทยการคุ้มครองคนต่างด้าวและแรงงานต่างประเทศในระยะที่ผ่านมาการแต่งดองระหว่างพลเมืองลาวกับคนต่างประเทศที่ผิดกฎหมายการสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการค้าขายผิดกฎหมายตามบริเวณชายแดนการแก้ไขปัญหาดูดหินดูดทรายตามลำน้ำของการฆ่ามนุษย์โดยเฉพาะแม่หญิงและเด็กน้อย
การเคลื่อนไหวการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานการต่างประเทศภายในแขวงตามพระบทบาทสิทธิและหน้าที่ของกรรมธิการที่ได้กำหนดในรัฐการหรือว่าที่ได้กำหนดในรัฐธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยการติดตามกวดกาและนิติกรรมต่างๆของสภาแห่งชาติคณะประจำสภาแห่งชาติเพื่อเสนอให้รัฐบาลซอกหาวิธีการแก้ไขในตนซึ่งคณะได้เข้าพบปะกับท่านสอนธนูธรรมวงศ์กรรมการส่วนกลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการประธานคณะสมาชิกสภาประชาชนแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่11แขวงบุรีรัมย์ไซและท่านสมใจพานิจันทร์รองเลขาพรรคแขวงแขวงคำมวนผู้สี่นำเวียกพรรคพนักงานซึ่งได้ฟังสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็คือการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งในระยะที่ผ่านมาจากนั้นท่านผู้ใช้ไขคำพิทูลก็ได้เป็นประธานกองประชุมและเฮ็ดเวียกร่วมกับบรรดาแผนกการที่เกี่ยวข้องโดยได้ฟังการรายงานการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานการตั้งประเทศของแขวงเพื่อเก็บกำขอสะดวกขอยุ่งยากในการเคลื่อนไหวเวียกงานกล่าวและร่วมกันปรึกษาหารือประกอบความคิดความเห็นอย่างคงไปคงมาในแต่ละปัญหาซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญให้แก้การลงที่ตามกฎกาและการเก็บกำข้อมูลในครั้งนี้คณะยังได้ลงเคลื่อนไหวติดตามกฎกาและเก็บกำข้อมูลอยู่ด้านสากลครัวมิตรภาพแห่งที่5บริคำไซบึงการเยี่ยมยามพื้นฐานพื้นที่ตัวจริงกฎกาจุดกำหนดโครงการทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยโครงการทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยฟังการรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาวเวียดนามเวียงจันทน์ท่าแขกวงอ่างโครงการพัฒนาตัวเมืองท่าแขกและการเจือนตามลำน้ำของโยแขวงบุรีรัมย์ไซและแขวงคำมวนโครงการขุดค้นแห่เกลือโพตาสอยู่เมืองหนองบกแขวงคำมวนโอกาสเคลื่อนไหวครั้งนี้ท่านประธานกรรมธิการการต่างประเทศของสภาแห่งชาติได้มอบเงินจำนวน50ล้านกีบตามสภาประชาชนแขวงคำมวนผ่านสภาประชาชนแขวงคำมวนเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมตึมอีกอันนี้ก็เป็นข่าวว่าถึงการเคลื่อนไหวเวียกงานของกรรมธิการการต่างประเทศของสภาแห่งชาติเพิ่นได้ลงติดตามกฎกาเวียกงานอยู่ทั้งแขวงบุรีรัมย์ไซและแขวงคำมวนฟังเพลงจากรายการจากนั้นจึงมาฟังข่าวต่างๆที่จะนำเสนอทานในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติที่ตามมาฟังรายการล้มโดยทิศนับรุ่นจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่เอาวันนี้ก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านฟังเต็มอีกข่าวนี้แม่นเว้าถึงรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้เข้าร่วม2กองประชุมระดับสากลอยู่สาธารณรัฐประชาชนจีนแต่วันที่9หาวันที่10กันยานี้พลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบของลาวเฮาพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมพร้อมทั้งมีคำเห็นต่อกองประชุมระดับสากลที่สำคัญซึ่งจัดขึ้นอยู่เมืองเหลียนยุนกังแขวงเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนคือกองประชุมเวทีปรึกษาหารือการร่วมมือรักษาความปลอดภัยสาธารณะสากลประจำปี2026และกองประชุมสั่งตั้งพันธมิตรสากลเพื่อแก้ไขอาชญากรรมส่อโกงทางโทรคมถือว่าการเข้าร่วมทั้งสองกองประชุมนี้กระทรวงป้องกันความสงบของลาวเฮาได้ยกสูงบทบาทเอกอ้างผลงานในการสวมใส่ปฏิบัติหน้าที่ประกอบส่วนเข้าทั้งประกอบส่วนเข้าทั้งสองเวียกงานออกสู่สากลได้หับหู้สำหรับกองประชุมเวทีปรึกษาหารือการร่วมมือรักษาความปลอดภัยสาธารณะสากลประจำปี2026ได้จัดขึ้นในวันที่9กันยาภายใต้หัวข้อร่วมมือกันเพื่อยกระดับการบริหารความปลอดภัยสาธารณะและนำเอาความมั่นคงมาสู่โลกที่กำลังผันแปรอย่างสับสนโดยมีเสี่ยวซานเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง 2,000 ครัวทานเข้าร่วมโดยเฉพาะเป็นการนำประเทศและองค์การจัดตั้งสากลที่เข้าร่วมเป็นภาคีคือท่านหวางเซี่ยวหลงที่ปรึกษาแห่งรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบจีนท่านเลืองตามกวงรัฐมนตรีกระทรวงปกสเวียดนามบรรดารัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกี่ยวข้องของหลายประเทศและองค์การจัดตั้งสากลห้องเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อรักษาสันติภาพประธานองค์การตำรวจสากลเลขาธิการองค์การตำรวจสากลมีบรรดาท่านที่เข้าร่วมกองประชุมได้แลกเปลี่ยนทัศนะและได้แสดงจุดยืนในการร่วมมือแก้ไขอาชญากรรมประเภทต่างๆเช่นอาชญากรรมส่อโกงทางโทรคมการพนันออนไลน์การค้าขายยาเสพติดการฆ่ามนุษย์และอื่นและอยู่ในกองประชุมหันทานรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบลาวได้มีคำเห็นบางตอนว่าปัญหาอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยสาธารณะยังมีทะเอียงเพิ่มขึ้นและบ่มีพรมแดนซึ่งยากที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติกฎหมายของประเทศใดหนึ่งจะสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองฉะนั้นการร่วมมือระหว่างประเทศในการปฏิบัติกฎหมายทั้งในขอบ2ฝ่ายและหลายฝ่ายแม้มีความจำเป็นที่สุดเพื่อสกัดกั้นและแก้ไขปัญหาดังกล่าวลาวพร้อมแล้วที่จะร่วมมือกับบรรดาประเทศในภาคพื้นและสากลเพื่อสกัดกั้นและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยสาธารณะรับประกันความสงบปลอดภัยและสร้างเงื่อนไขอำนวยให้แก้การพัฒนายกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้น้ำมือนับดีขึ้นและสำหรับกองประชุมสร้างตั้งพันธมิตรสากลเพื่อแก้ไขอาชญากรรมส่อโกงทางโทรคมจัดขึ้นในวันที่10กันยาซึ่งมีการนำในเจ้าหน้าที่จาก46ประเทศร่วมก่อตั้ง34ประเทศสังเกตการและยังมีสหประชาชาติองค์การตำรวจสากลและอื่นเข้าร่วมอยู่ในกองประชุมดังกล่าวนี้ผู้แทนจากประเทศลิเริ่มและประเทศร่วมก่อตั้งพันธมิตรเซนจีนเวียดนามลาวเคนยากัมพูชาปากีสถานรัสเซียและอื่นได้ขึ้นมีคำเห็นและปาฐกถาตามลำดับพร้อมทั้งมีผู้ต่างหน้าจากองค์การตำรวจสากลกล่าวคำเห็นอีกด้วยโดยฝ่ายต่างๆได้ตีราคาสูงต่อความรับผิดชอบของจีนในการลิเริ่มสร้างตั้งพันธมิตรสากลเพื่อต้านอาชญากรรมส่อโกงทางโทรคมตีราคาสูงต่อความหมายอันใหญ่หลวงของการสร้างตั้งพันธมิตรสากลต่อการรักษาความปลอดภัยสาธารณะของโลกพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นและความคาดหวังต่อการสกัดกั้นการ
แผ่ล้ามของอาชญากรรมการส่อโกงทางโทรคมในทั่วโลกสำหรับกระทรวงป้องกันความสงบของลาวโดยแมนพลโทวันทองกองมณีเลขาธิการศูนย์กลางพรรคและทบกระทรวงป้องกันความสงบได้เข้าร่วมและก็มีคำเห็นว่าลาวแสดงความสมเสยอย่างจริงใจและสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อขอริเริ่มในการสร้างตั้งพันธมิตรสากลเพื่อต้านอาชญากรรมส่อโกงทางโทรคมของกระทรวงป้องกันความสงบแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพราะเห็นว่าเป็นข้อริเริ่มที่ดีสอดคล้องกับสภาพและความเหี้ยงห้องต้องการอันเหียบด้วนของยุคสมัยเป็นกลไกหัวมือสากลเพื่อแก้ไขอาชญากรรมทางโทรคมโดยมีความเชื่อมั่นว่ากลไกดังกล่าวนี้จะเป็นกลไกหัวมือสากลที่มีประสิทธิภาพประกอบส่วนสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้แก้การดำเนินธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์และโทรคมปกป้องทรัพย์สินและผลประโยชน์ของประชาชนให้มีความปลอดภัยในระดับสูงนี่อันนี้ก็เป็นข่าวที่เว้าถึงรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบของลาวเฮาพร้อมคณะก็ได้เข้าร่วมกองประชุม2กองประชุมระดับสากลอยู่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนแต่วันที่9หาวันที่10กันยานี้ข่าวต่อไปแม่นลาวกับไทยนี่แหละก็ได้ร่วมมือกันแก้ไขไฟลามป่าหมอกควันและต้านการฆ่าขายสัตว์ข้ามชายแดนคือวันที่10กันยานี้ท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะก็ได้ไปเยี่ยมยามและศึกษาการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าระบบบรรษาการและการนำใช้ยนต์เฮลิคอปเตอร์เพื่อช่วยควบคุมและมอดไฟป่าอยู่ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดน้อยหรือว่า PM 2.5 ฐานอัตพลเจริญสรรษาหัวหน้ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและท่านปริญญาเอกสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์หัวหน้ากรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยพร้อมคณะได้ต้อนรับซึ่งการเยี่ยมยามครั้งนี้จุดประสงค์ก็เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้บทเรียนและประสบการณ์ทั้งและเทคโนโลยีด้านการควบคุมไฟป่าพร้อมทั้งยกระดับการร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันฝุ่นละอองขนาดน้อยหรือ PM 2.5 และมลพิษทั้งอากาศข้ามแดนในอนุภาคพื้นแม่น้ำของให้มีประสิทธิผลต่อเนื่องและลดพรผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมของ2ประเทศ2ฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนแนวทางเพิ่มทวีการป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าขายสัตว์น้ำสัตว์ป่าและพืชป่าขามสัตว์ให้สอดคล้องกับสนธิสัญญาไซเตสว่าด้วยการค้าขายสัตว์น้ำสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ระหว่างชาติการหัวมือสุมใส่การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและหลักฐานอย่างทันการการตรวจสอบใบอนุญาตไซเตสและการยั่งยืนความถูกต้องทางด้านกฎหมายการจำแนกชนิดพันธุ์และกวดพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์การคุ้มครองวัตถุพยานการฝึกอบรมรวมการปฏิบัติงานอยู่ด้านชายแดนและการสืบสวนสอบสวนขยายผลรวมกันเพื่อก้าวจากการกดยึดเป็นรายกรณีไปสู่การทำลายเครือข่ายอาชญากรรมสัตว์ป่าที่มีการจัดตั้งข้ามชาติจ้างเป็นระบบคณะผู้แทนลาวนี่ก็ยังได้ชมการสาธิตการดับมอดไฟป่าแบบจำลองโดยควบคุมการบรรษาเหตุการณ์ในพื้นที่นับแต่การสร้างการจัดส่งกำลังสนับสนุนจนไปถึงการนำใช้เทคโนโลยีในภาคสนามสาธิตรวมมีการนำใช้โดรนขนส่งเครื่องเป่าลมให้หน่วยมอดไฟป่าและการนำใช้อากาศสัญญาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเทศไทยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการนำเอาเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้หลายขึ้นท่านอัตพลเจริญสรรษาหัวหน้ากรมอุทยานแห่งสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าปัญหาไฟป่าและหมอกควันบ่มีเขตแดน
การแก้ไขจึงต้องอาศัยการหัวมืออย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศเพื่อนบ้านฝ่ายไทยพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้หลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีติดตามจุดความฮ้อนและแนวปฏิบัติทางด้านการควบคุมไฟป่ากับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อยกระดับความสามารถของเจ้าหน้าที่2ประเทศและเพิ่มประสิทธิภาพการหับมือกับไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนอันนี้ก็แม่นลาวกับไทยนี่เพิ่นก็ได้มีการปรึกษาหรือร่วมมือแก้ไขไฟไหม้ลามป่าหมอกควันและต้านการค้าขายสัตว์ข้ามชายแดนร่วมกันในอนาคตเออแต่มีข่าวนึงอาจเป็นข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้แม่นเว้าถึงโยธาธิการขนส่งแขวงหลวงลุงทานี่แจ้งห้ามเด็ดขาดบ่ให้บุกลุกจับจองและนำใส่ที่ดินตามแล้วน้ำทาน้ำทุงน้ำเงินวันที่10กันยานี้พนักโยธาธิการขนส่งแขวงหลวงน้ำทาเพิ่นได้ออกแจ้งการห้ามบุกลุกจับจองและนำใส่ที่ดินในเขตสงวนตามแล้วสายน้ำหลักคือน้ำทาน้ำทุงและน้ำเงินที่ภาครัฐได้กำหนดไว้เพื่อเป็นการปกปักรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติหับประกันการสนองน้ำอุปโภคบริโภคให้ยาวนานป้องกันการเหือดแห้งและรักษาความดุลเดียงของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมปแนกโยธาธิการและขนส่งขอแจ้งมายังทุกการจัดตั้งบุคคลนิติบุคคลและประชาชนสาแขวงหลวงน้ำทาทุกขณะทราบและปฏิบัติตามมาตรการต่างๆเป็นต้นแมนห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งใดหนึ่งบุกลุกจับจองบุกเบิกเนื้อที่ถมดินหรือบุกสร้างเฮือนสานและสิ่งปลูกสร้างต่างๆในบริเวณขอบเขตสงวนแหล่งน้ำที่ภาครัฐก็คือแผนกโยธาธิการและขนส่งได้กำหนดไว้อย่างเด็ดขาดถ้าบ่ได้รับอนุญาตจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องห้ามดำเนินกิจกรรมกสิกรรมเซนเฮ็ดไห้เฮ็ดสวนเลี้ยงสัตว์หรือขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติในเขตป่าป้องกันแหล่งน้ำซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อปริมาณและทิศทางการไหลของน้ำห้ามทิ่มกินเหยื่อซากสัตว์สารเคมีปล่อยน้ำเปื้อนหรือสิ่งเศษเหลือทุกชนิดลงในแหล่งน้ำและบริเวณอ้อมหอบเขตสงวนซึ่งจะก่อให้เกิดมลพิษและเป็นอันตรายต่อสุขภาพในมาตรการต่อผู้ละเมิดหากเจ้าหน้าที่หรือองค์การปกครองบ้านพบเห็นผู้ใดละเมิดข้อห้ามที่กล่าวมานั้นหากในขั้งดำอิดจะถูกศึกษาอบรมกล่าวเตือนและให้หยุดเซากิจกรรมดังกล่าวทันทีพร้อมทั้งให้หื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกโดยบ่มีข้อผูกมัดใดๆในกรณีที่ยังมีการฝ่าฝืนละเมิดจะถูกปรับใหม่และดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งต้องรับผิดชอบค่าเสียหายค่าฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ตนเองได้ทำลายให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวด้านการจัดตั้งปฏิบัติแม้นมอบให้องค์การปกครองบ้านและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่ลงสมทบกวดกาลาดตะเวนพร้อมทั้งนำเอาแจ้งการฉบับนี้ไปเผยแพร่ศึกษาผมให้ประชาชนขอบเขตบ้านของตนรับทราบอย่างกว้างขวางและทั่วถึงจึงเฮียกห้องมายังประชาชนผู้ประกอบการภาคทุกภาคส่วนจงร่วมมือกันเป็นเจ้ากันในการปกปักรักษาแหล่งน้ำหากพบเห็นผู้ละเมิดให้แรงงานต่อองค์การปกครองบ้านหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยทันทีนี้แม่นข่าวอยู่ทั้งแขวงหลวงน้ำทาซึ่งแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงหลวงน้ำทาเพิ่นได้ออกแจ้งการห้ามเด็ดขาดบ่ให้บุกลุกจับจองหรือนำใส่ที่ดินตามแล้วน้ำทาตามแล้วสายน้ำทาน้ำทุ่งและน้ำแง่นตามที่รัฐได้กำหนดไว้หากฝ่าฝืนก็จะมีการกล่าวเตือนจนไปถึงปรับใหม่ใส่โทษตามในแบบกฎหมายพุ่นแหละดังนั้นบุคคลนิติบุคคลองค์การจัดตั้งใดๆก็ตามที่ฝ่าฝืนที่ล่วงละเมิดก็ต้องได้ปฏิบัติตามแจ้งการฉบับนี้ให้เข้มงวดเพื่อป้องกันปกป้องรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์เพื่อรับประกันในการตอบสนองความมีห้องท้องการของประชาชนในการบริโภคและนำใส่น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอยู่ทั้งแขวงหลวงน้ำตาฟังเพลงสุดสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลามื้อนี้บุญเทียงเก็บไว้ในวงไลฟ์ไว้ก่อนมื้อหน้าพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

สร้างพัฒนาพาเศรษฐกิจก้าวไกลพร้อมกันนำไส้เงินเกี่ยวทักทายสบายดีมีรายการทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปนำพัฒนาเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพดีๆ FM 103.7 MHz เป็นอะไรผลของการหาฟังมื้อนี้แจ้งสะดวกสบายหรือบ่เนาะหาฟังที่นครหลวงเวียงจันทน์แขวงเวียงจันทน์อุดมไซหลวงพระปาง4แขวงภาคใต้สารวันเซกองจำปาสักและตะปือขอขอบใจมีรายการบางคนเนาะที่หาฟังผ่านทางเว็บไซต์เข้าไปที่ www.lnr.org.laวิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกนอกจากนั้นเครือข่ายส่งต่อกะหาฟังได้เสนอการละกะมีวิทยุโทรคงท้องถิ่นอาจจะหาฟังหรือว่าถ่ายทอดเสียงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสลาวของพวกเฮาเนาะถึงยังใดก็ดีข้อมูลข่าวสารในรายการนี้เป็นของบรรทาน30นาทีต่อจากนี้ไปกับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษอนุรักษ์แนะนำมีรายการเลยผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษค้นคิดผลิตขึ้นมาใหม่เรื่อยๆเนาะตอบโจทย์ปัญหาเรื่องของสุขภาพผู้ใดเป็นอันใดก็ต้องได้โทรมาปรึกษาก่อนเนาะเพราะว่าการประชาสัมพันธ์ในรายการของพวกเฮา30นาทีกับสินค้าห้อยกว่าสนิทนี้แมนบ่เพียงพอแน่นอนดังนั้นจะแนะนำผลิตภัณฑ์บางส่วนเท่านั้นที่ให้มีรายการได้ฮู้จักน้ำกันเนาะและกับมีรายการจิบเป็นอุ่นหรือว่าเป็นพยาธิอันใดกระโทรสอบถามเติมว่ามีสินค้าตัวนี้บ่มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้บ่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิตจากพืชธรรมชาติปราศจากสารเคมีของลุงคำสิงสีหาเทพนี้เพิ่นได้นำเอาพืชสมุนไพรที่เป็นพืชมาผลิตเป็นอาหารเสริมเพื่อให้ผู้ที่ได้ดื่มนั้นมีห่างกายที่แข็งแรงคือซากาเฟ่เห็ดเมือนปีได้ทางรสซาแซบกินหอมราคาบ่แพงทันประฟังสุขภาพดีไปน้ำกันเนาะสมาชิกในครอบครัวก็ดื่มได้เด้อเลือกดื่มได้ทางซากาเฟ่ถ้าว่าเป็นกาเฟ่เห็ดเมือนปีจะมีทางสนิทที่มีน้ำตาลแล้วก็บ่มีน้ำตาลมีกาเฟ่เห็ดเมือนปีบวกโสมเอาโสมเข้าไปยิ่งได้สุขภาพดีไปพร้อมทันประฟังซึ่งว่าผู้ใดที่ได้ดื่มแล้วก็อย่าลืมบอกต่อๆกันไปเนาะว่าดีต่อสุขภาพแบบไหนแต่บางคนยังบ่ทันเปิดใจเถื่อยังบ่กล้าลองเถื่อทันประฟังย่านมีผลข้างเคียงย่านสุขภาพเป็นนั่นเป็นนี่ไปเนาะแต่พวกเฮามีสิ่งยั่งยืนว่าผลิตภัณฑ์นี้ปลอดภัยได้มาตรฐานก็คือได้รับรางวัลดีเด่นจากอาเซียนผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมือนปีนี้นำเอาเห็ดเมือนปี6สนิทมาผลิตเป็นซากาเฟ่เห็ดเมือนปีเด้ออยากกินเห็ดเมือนปีอยากดื่มผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมือนปีต้องแมนซากาเฟ่เห็ดเมือนปีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษอยากได้สินค้าได้ยินเสียงอนุรักษ์ประชาสัมพันธ์แบบนี้เนาะจะซอกซื้อได้อยู่ใสซอกซื้อได้ง่ายท่านผู้ฟังตามห้างมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศผู้ใดที่อยู่ต่างแขวงสินค้าอาจจะบ่ไปฮอดไปถึงแบบนี้ก็แมนโทรมาหาพวกเฮาได้พวกเฮาส่งสินค้าให้เนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้การขนส่งก็มีความสะดวกสบายเนาะส่งมื้อนี้มื้ออื่นได้หรือว่าขึ้นกับเงื่อนไขต่างๆแต่ทานต้องได้ดื่มได้กินแน่นอนเพียงแต่มีรายการนั้นโทรมาจะมาสั่งซื้อสินค้ากับแมน02141297เอาละเริ่มต้นรายการแบบนี้เว้ายาวพอสมควรเนาะเปลี่ยนบรรยากาศก่อนท่านผู้ฟังรายงานต่อไปยังอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษ

ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ำแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานของสากลและมีแห่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมศาสตร์เดซิเรเป็นน้ำจากพื้นดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ที่ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้จัดการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ที่ว่าเฮาบ่ได้ขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ทุกคนกินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจากคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเซรีที่เขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมห้อยแล้วนี่เท่าๆกับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาอันนี้อยากฝากไว้น้ำประทานคนลาวเขาถ่ายต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตำมาตรฐานสากลนี้เชิญทดลองดื่มน้ำแห่ดิเซรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษท่านจะบอกผิดหวัง

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนทุกข์ทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดผัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติ

ปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีบาวันโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเห็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ้นปัวบาวันได้กาแฟดีบาวันเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิงสีหาเทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 0205574709

0: วันนี้จะขอเราเรื่องยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืนสูตรส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเท่าใดๆคนคั่วสองหาตำราดังเดิมของเราเฮาที่ผ่านมาเปิ้นใส่มาหลายพันปีแล้วเห็นว่าคนเราเฮามาก่อนนี่ตัวละอายุมันจะ8 90ปี100ปี100กว่าปีนั่นน่ะเฮาจึงค่อยสืบสานหาตำราก็มีแต่เนื้อถึงไตที่ตำรายาพื้นเมืองเฮาถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืนทั้งพวกเฮาได้ผสมประสานเอาตำเต็มเนื้อถึงไตมาร่วมและมาพลิกพื้นฐานต้นต่อกันเป็นเฮ็ดหมื่นปีหรือว่าเฮ็ดดินจืดอยู่บ้านเฮานี่เฮ็ดดินจืดเนี่ยที่ว่าอยู่ในป่าดงดิบที่ว่าอากาศชุ่มชื้นดีอุณหภูมิก็บ่สูงบ่ต่ําหลายและเฮ็ดให้เฮ็ดหมื่นปีอยู่ในบ้านเฮานี่มีคุณภาพสูงดังนั้นเฮาได้คัดเลือกเอามาเป็น6สายพันธุ์6สายพันธุ์ที่มาจากว่า6สีขาวสีแดงสีเหลืองสีดําสีเขียวแล้วก็สีม่วงสิ่งที่มันบ่พอสีหายากแต่คือสีขาวกับสีเหลืองเขาก็ปลูกเนาะสีแดงสีเหลืองสีขาวปลูกอันนี้จะก็มาผสมประสานใส่กับยาเอิ้นว่าเพิ่มพลังพวกว่าเพิ่มพลังนี่ก็มันยาที่เฮ็ดให้มีเหือมีแห้งนับตั้งแต่กำลังเสือโครงบ่นี่เนาะหมากกระทือโค้งแห้งสามสานโลบลบค้างเคลื่อนหักและอื่นๆอีกที่ว่ามาผสมประสานใส่กันเรียกว่า6บวก5อันนี้แหละที่ว่าเป็นยาอายุยืนหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาอายุยืนนี่มันก็มีหลักฐานตัวพิสูจน์แต่คนจีนท่านหลีซิงยุนเปิ้นอายุ256ปีเป็นคนอายุยืนที่สุดของโลกเพิ่นใช้หยังเป็นยาสำหรับบำรุงสุขภาพคืออันที่1แหละแม่นว่าเฮ็ดดินจืดหรือเฮ็ดพื้นปี้เฮาว่านี่แหละอันที่2แหละมันลีซูหูหรือว่าโสม
1: หน้าที่เรียกงานของข่อยต้องมาก่อนอธิบายบทเรียนแต่งบทสอนซ่อมหากิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้ดีพาเด็กน้อยเขียนหนังสือทุกๆเช้าต้องหาต้อนรับน้องๆ นักเรียนเรียกงานจะหนุนยากซับซ้อนปานใดข่อยก็สามารถทานพาให้สำเร็จไปได้บางครั้งก็ท้อและอิดเหนื่อยแต่เรื่องสุขภาพข่อยใจใจอยู่แล้วข่อยดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีเป็นประจำทานเด็กดื่มแล้วหนุนยากคำนี้คนใส่สุขภาพด้วยการดื่มกาแฟให้คุ้มปีคอนซูมซื้อเสริมผลิตภัณฑ์ล้างปอดสังกีตะปะปุ้งบำรุงเลือดบำรุงทางกายต่างกลุ่มตามฐานคัดไล่สารพิษกินพอเซฟนอนหลับชับทายสะดวกส่วนใหญ่สั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อที่เบอร์02055324490205570479
2: ลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ
3: ให้ประธานนั้นเปิดใจกับสินค้าของพวกเฮาแต่เนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้หลังจากที่พวกเฮาได้ประชาสัมพันธ์แนะนำไปเนาะหลายคนก็โทรมาซื้อหรือว่าผู้ที่เพิ่นสะดวกก็ไปกับสถานที่ตัวจริงเลยตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองเสถานครเมืองจันทน์และบ้านนางงามเมืองนาเสทองนครเมืองจันทน์2สถานที่นี้ทั้งผลิตและจำหน่ายดังนั้นกะไปแวะสมแวะซื้อสถานที่ตัวจริงได้ท่านผู้ฟังบ่ใกล้บ่ไกลเนาะอยู่ทางต่างแขวงอยากได้โทรมาสอบถาม021412977มาย้ำคืนกับผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษซากาเฟ่เฮ็ดเหมือนปีบางคนว่าโอ้ได้ดื่มซากาเฟ่เฮ็ดเหมือนปีแล้วเฮ็ดให้มีกำลังวังซามีเหือมีแหงได้ยินแบบนี้พวกเขาก็ดีใจได้ท่านผู้ฟังได้ยินว่าสุขภาพของพ่อแม่พี่น้องที่ได้ดื่มไปแล้วห่างกายแข็งแรงขึ้นเนาะซากาเฟ่เฮ็ดเหมือนปีถ้าว่าเป็นซากะดีต่อสุขภาพเช่นเดียวกันเนาะสรรพคุณก็คือกันทางซากาเฟ่เฮ็ดเหมือนปีดื่มลงไปแล้วจะได้คุณประโยชน์คืออะไรต้องได้แน่นอนถ้าว่าเฮาดื่มได้คุณประโยชน์ในที่นี้ก็คือจะช่วยเรื่องของการล้างสารพิษออกจากร่างกายปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายบำรุงตับม้ามแก้ประดงภูมิแพ้อิดเมื่อยอ่อนเพลียสมุนไพรเฮ็ดเหมือนปีช่วยมิตรและการได้อยากได้สินค้าอยากได้ผลิตภัณฑ์กระแมนซื้อได้ตามห้างมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศ และยังมีวางขายอยู่สถานที่ที่เพิ่นผลิตและจำหน่ายคือบ้านเวียงเจริญเมืองไซเซธานครหลวงเวียงจันทน์สถานที่ที่2ตั้งอยู่บ้านนางาเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์ฝากเมลการไหว้เนาะกับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษผลิตภัณฑ์ที่หับใช้สังคมโดยดีตลอดมาเปรียบบรรยากาศก่อนในรายการเพื่อสุขภาพที่ดี

วันนี้อยากเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะก็ต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์ในแต่ละวันประมาณ20-25 มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาถ้ามันผู้ใดที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมั่วตามันจะบ่เห็นรูอ่านหนังสือก็ได้แต่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็ดยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่าอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาก็เลยไปค้นคว้าซอกหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็ฮู้ได้ว่ามันมีต้องได้รับวิตามินเอเฮาจึงค่อยมาซอกวิตามินเออยู่ในพืชหมากไม้บ้านเฮาเนี่ยจึงค่อยมาได้2 3ชนิดแล้วมาปรุงเป็นแคปซูลและกินแคปซูลนี่ยาบำรุงตานี่มื้อนึง2แคปซูลนี่พอเพราะในแคปซูลนึงนี่มัน250 มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะ5หรือ10เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็เชื่อว่าจะได้อยู่ประมาณ10 หรือ 15 มิลลิกรัมกินซอกนั้นก็ถือว่า25-30 มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90 วันได้ถิ่มแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาฮอด48นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบ่ได้ใส่แว่นตาดังนั้นอันนี้แหละมันถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาก็จะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเข้าในกาแฟผู้ที่กินกาแฟแล้วก็ถือว่าก็ช่วยได้คือกันพวกตามั่วพวกตาบ่แจ้ขั้นตาน้ำตาย้อนอันนี้เห็นว่าใส่ได้ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของลาวเขาปลอดสารพิษหรือผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

0: อยู่เมืองลาวสมไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ
1: คันว่าใจประสงค์แล้วกลางดงกันยังวัดธงคันว่าใจขี่ค้านกลางบ้านกับวัดงบอกว่าจะเป็นระยะใดๆเนาะยังทักทายมีรายการคือเก่าเนาะถามข่าวสบายดีมีรายการทุกทานก็แล้วกันมีทางรายการที่ให้ข้อมูลสาระบันเทิงแดมีทั้งพักข่าวพร้อมดังนั้นเวียกงานอันใดที่มีรายการสืบต่ออยู่อาจจะหาฟังรายการครบเฮาไปนําปฏิบัติหน้าที่เวียกงานไปพร้อมกับบ่เป็นหยังเนาะแล้วก็ฮู้ผลิตภัณฑ์ดีๆที่พวกเฮาได้แนะนําเป็นประจําผลิตภัณฑ์ใดที่มีรายการอยากได้เนาะอนุรักษ์จะเพิ่มเติมก็แล้วกันโดยซัพพอร์ตแมนผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพที่จะเว้าโตไปนี่มีหรือโบเนาะดังนั้นก็ต้องได้ดื่มผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษอย่าลืมว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเราปัจจุบันนี้มีหลายอีหลีท่านผู้ฟังและกะปัจจุบันนี้ก็เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆดังนั้นเราก็ต้องได้หันมาสมไส้และส่งเสริมสินค้าภายในที่เป็นภูมิปัญญาของคนลาวเราเองเพื่อเป็นแห่งสุขยู่ในการผลิตค้นคิดพัฒนารูปแบบของสินค้าให้ดีมีคุณภาพแบบนี้ตลอดไปเป็นต้นแมนซากาเฟ่เห็ดหมื่นปีสวยปรับความสมดุลให้แก้ห่างกายขับไล่สารพิษออกจากห่างกายเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีบำรุงหัวใจตับมักให้ล้างแก้อาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียบำรุงทานสายอีกเติมผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอิดเมื่อยอ่อนเพลียประดงภูมิแพ้กาเฟ่ซาเห็ดหมื่นปีสวยทันได้อยากได้ผลิตภัณฑ์อยู่ทางต่างแขวงแนะนำมาบอกมาได้เนาะพวกเฮายินดีที่จะส่งสินค้าให้ติดต่อสอบถาม021412977ถ้าว่ามีรายการอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะกลับมาที่สถานที่ตัวจริงที่เพิ่นผลิตและจำหน่ายบ้านเวียงเจริญเมืองเสถานครหลวงเวียงจันทน์สถานที่ที่2ตั้งอยู่บ้านนางงามเมืองนาเสทองนครหลวงเวียงจันทน์ใกล้สถานที่ใดไปแวะซื้อไปแวะอุดหนุนได้ขอขอบใจมิรายการที่รับฟังรายการนี้โดยดีตลอดมา30นาทีพบพ่อกันเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเวลาไล่หลังมาแล้วเนาะต้องขอขอบใจอีกครั้งหนึ่งมื้อนี้พรใดที่ประเสริฐสุขใดที่ล้ำเลิศให้เป็นของมิรายการทุกทานสบายดี
0: อยู่เมืองลาวสมไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงและคิดฮอดคิดถึงทุกท่านน้ำท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์เช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอให้ท่านได้รับชมรับฟังเป็นประจำเวลา 6:30 หา 7:00 เนาะเป็นรายการข่าวตามเหตุการณ์นำเอาข่าวๆที่เกิดขึ้นอยู่ภายในประเทศของพวกเขามาเว้ามาว่ามาเล่าข่าวสู่ท่านผู้ฟังได้ฟังในยามเศร้าๆคือแนวนี้เป็นรายการมีทั้งภาพทั้งเสียงท่านสามารถติดตามรับฟังภาพได้ทางเพจ Facebook ลาวนาชันนันเรดิโอแล้วก็เสียงก็แม่นรับฟังได้ทั้งระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์และขึ้นสั้น1000ขึ้นสั้น FM เนาะบ่แม่นขึ้นสั้นขึ้นสั้นพวกเขากำลังซ่อมแปลงอยู่ปัจจุบันนี้ปกติก็จะมีขึ้นสั้น6130แต่ว่าเนื่องจากว่ามันเปเพกำลังซ่อมแปลงฉะนั้นก็แม่นกระจายทั้งระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต้องขอขอบใจนำท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ได้ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็มีคำเห็นเข้ามาแล้วก็ขอบใจนำสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองระบบโทรคงหลายท้องถิ่นที่ได้ถ่ายทอดรายการข่าวตามเหตุการณ์ออกอากาศให้เพื่อนมีรายการอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันโดยเฉพาะเป็นระบบเสียงพบกันวันนี้ก็เป็นเมื่อวันพุธเนาะวันพุธวันที่16เราได้หมดนี่นะวันพุธที่16กันยา2026เนาะก็ถือว่าเป็นกลางอาทิตย์แล้วเนาะสำหรับของประชุมสนธิสัญญาทบทวนสนธิสัญญาบริการเกินห้ามระเบิดลูกวานฮอบเป็นที่3มื้อนี้ก็จะดำเนินเวียกงานเป็นมื้อที่3และเมื่อวานนี้ก็สืบต่อดำเนินเวียกงานเป็นมื้อที่2ก็มีหลายกองประชุมปิ่นอ้อมและนอกจากนั้นเพิ่นก็มีการเกี่ยวกับการลงนามเนาะเกี่ยวกับการลงนามในสนธิสัญญาเกี่ยวกับเพิ่นว่าเป็นการลงนามแถลงการเข้าเป็นภาคีเนาะเมื่อวานนี้ลงนามแถลงการเข้าเป็นภาคีของติมอร์เลสเต้เนาะแล้วก็มอบหับการเป็นประธานCCM หรือว่ากองประชุมประธานสนธิสัญญาว่าโดยการเกือบห้ามระเบิดลูกวานอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้และกองประชุมก็คือว่ามีการปรึกษาหรือหลายปัญหาโดยเฉพาะการทบทวนคืนเกี่ยวกับการปฏิบัติสนธิสัญญาในระยะผ่านมาว่ามีผลได้รับคือแนวใดมีมากผลคือแนวใดและก็จะมีวิธีการจัดตั้งปฏิบัติคือแนวใดเพื่อปลุกกระดมให้บรรดาประเทศเข้ามาเป็นรัฐภาคีให้หลายขึ้นรวมทั้งผลกระทบหรือว่าการวิธีการกำจัดการช่วยเหลือการผู้ที่ได้รับขอให้จะเหตุแนวใดเพื่อจะมีประสิทธิผลเนาะและมื้อนี้จะเป็นมื้อที่3ก็อย่าลืมติดตามครับชมรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในรายการภาคข่าวตัวไปและข่าวต้นชั่วโมงซึ่งก็มีนักข่าวของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเขาไปประจำอยู่ที่หอประชุมแห่งชาติอยู่ศูนย์ข่าวก็ได้รายงานข่าวมาให้ครับฮู้เป็นประจำเนาะรวมทั้งรายการข่าวตามเหตุการณ์ของพวกเราสำหรับมื้อนี้ก็ขอให้สืบต่อในการเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมนี่แหละเพราะว่าฤดูฝนก็มีฝนตกลงมาเป็นจำนวนหลายเด้ในปีนี้ก็ได้เนาะฉะนั้นผู้ที่อาศัยอยู่ตามแคมป์ในน้ำคลองหรือว่าน้ำสาขาต่างๆก็ให้มีสติระวังตัวอย่าสูญเลื่อนขาดสติในการเตรียมพร้อมต้านอุทกภัยโดยเฉพาะภัยน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นในฤดูฝนปีนี้และพร้อมเดียวกันนั้นก็อยู่ทั้งสัญญบุรีนี่ก็ให้สืบต่อในการเฝ้าระวังติดตามและควบคุมการระบาดของพยาธิอะฮิวาหมูแอฟริกาเนาะส่วนข่าววันนี้ที่จะนำเสนอข่าวทำอิฐนี่ก็แมนข่าวเกี่ยวกับการปิดการฝึกซ้อมห่วมของ2กองทัพลาวจีนภายใต้รหัสขบวนรถไฟสันติภาพ2026เพื่อช่วยเหลือมนุษยธรรมและการบริการด้านการแพทย์ก็ได้จัดขึ้นในวันที่14กันยายนอยู่ที่สนามฝึกซ้อมจำลองสถานีเปลี่ยนไทยสินค้าเวียงจันทน์ใต้บ้านนาควายใต้เมืองเศรษฐานครเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของพลโทสายใจกรมสิทธิ์กรรมการศูนย์กลางภาคของรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพก็มีทานนางฟางหงเอกอัครราชทูตจีนประจำลาวพลตรีจันดีสุริวงศักดิ์หัวหน้ากรมใหญ่พนักการกองทัพหัวหน้าคณะสี่น้ำการฝึกซ้อมห่วม2กองทัพลาวจีนภายใต้รหัสขบวนรถไฟสันติภาพ2026แล้วก็มีพลตรีลู่ซินหัวห้องหัวหน้ากรม พระราชการกองทัพบกกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนพันเอกเฉินชุนหมิงห้องวนากรมเสนาหัตกรมหับประกันพระราชการคณะกรรมการทหารศูนย์กลางกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนพลจตวาคำแพงภูมิมาแก้วหัวหน้ากรมเสนาหักกรมใหญ่พลิตการกองทัพพร้อมด้วยคณะนำกระทรวงป้องกันประเทศคณะนำกรมใหญ่ห้องว่าการกระทรวงองค์การปกครองท้องถิ่นคณะสีนำการฝึกซ้อมหวมสองกองทัพลาวจีนภายใต้รหัสขบวนรถไฟสันติภาพ2026แล้วก็ผู้เข้าหวมเป็นอนุกรรมการต่างๆรวมทั้งกำลังจากสองกองทัพลาวจีนและแขกรับเชิญและในพิธีคณะสีน้ำทั้งสองฝ่ายก็ได้รายงานผลสำเร็จการฝึกซ้อมโดยพลตวาคำแพงคุ้มมาแก้วก็ได้รายงานในหัวว่าจุดประสงค์การฝึกซ้อมครั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มทวีการหัวมือด้านการแพทย์ทหารลาวจีนให้มีคุณภาพและนำเมื่อนับเข้าสู่ล่องลึกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและทักษะในการกู้ภัยแก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ทันเวลาเพื่อให้ขบวนรถไฟสันติภาพได้กลายเป็นกลไกสัญลักษณ์แห่งสันติภาพมิตรภาพการโน้มมือของสองชาติสองกองทัพลาวจีนว่าวสภากแมนสองลาวหบเสนาหักพลธิการกองทัพลาวจีนให้น้ำมือน้ำแหน่นแฟนและการฝึกซ้อมหวมครั้งนี้แมนมีสองเนื้อในลักคือการฝึกซ้อมบรรซาสามขั้นและการฝึกซ้อมกอบกู้คนเจ็บโดยจะตั้งเป็นสี่ขั้นปิ่นปัวคือซอกค้นและฟื้นฟูสีบขั้นต้นอยู่สถานที่เกิดเหตุและนอกจากนั้นก็แมนคัดแยกปิ่นปัวคนเจ็บอยู่ห้องหมอขั้นสองปิ่นปัวคนเจ็บอยู่ห้องหมอรถไฟหรือห้องหมอขั้น3แล้วก็ส่งไปห้องหมอแนวหลังและการฝึกซ้อมครั้งนี้ก็ได้ยกระดับขีดความสามารถขึ้นอีกก้าวหนึ่งซึ่งแตกต่างกับการฝึกซ้อมแต่ละครั้งผ่านมาโดยได้นำใส่อุปกรณ์อัจฉริยะประเภทหุ่นยนต์นำใส่โดรนเข้าในการซอกค้นนำใส่รถโบยคนขับนำส่งคนเจ็บซึ่งเป็นโอกาสดีสร้างเงื่อนไขให้พนักงานแพทย์หมอของกองทัพประชาชนลาวได้เข้าถึงนวัตกรรมใหม่และการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้นำใส่กำลัง2ฝ่ายจำนวน1 710สหายในนั้นฝ่ายจีนก็มี150สหายนำใส่พาหนะ65คันนอกนั้นยังมีโดรนอุปกรณ์อัจฉริยะหุ่นยนต์และขบวนรถไฟเสนาหัก19ตู้ผลสำเร็จครั้งนี้ก็ย้อนว่าทางการนำของส่วนกระทรวงป้องกันประเทศลาวและจีนก็ได้ความสำคัญเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและอำนวยความสะดวกคณะสีนำอนุกรรมการและแพทย์หมอผู้ที่เข้าความฝึกซ้อมทั้งลาวและจีนโดยเฉพาะแม่นแพทย์หมอทหารนี่แหละเนาะจากกองทัพลาวจีนนี้ก็มีความผิดชอบสูงเอาใจปฏิบัติหน้าที่ตามการมอบหมายและก็ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือด้านวัตถุและปัจจัยจากบรรดากลุ่มกององค์การองค์การปกครองท้องถิ่นและบริษัทห่างหั่นและในโอกาสนี้พลโทใส่ใจกรมสิทธิ์ก็ได้แสดงความชมเชยต่อทุกภาคส่วนที่สำเร็จการฝึกซ้อมครั้งนี้และก็ได้ตีราคาสูงต่อการหัวมือฝึกซ้อมช่วยเหลือมนุษยธรรมด้านการแพทย์ขบวนรถไฟสันติภาพ2026ของสองกองทัพลาวจีนแล้วก็เห็นได้ถึงความสามัคคีแบบพิเศษระหว่าง2รัฐบาลก็คือ2กองทัพลาวจีนที่ได้ร่วมกันเซ็นสัญญาแผนแม่บทว่าด้วยคู่ความสัมพันธ์ความร่วมด้านลาวจีนว่าเฉพาะก็เป็นการยกระดับขีดความสามารถในการกอบกู้ช่วยเหลือและกู้ภัยเหตุการณ์ฉุกเฉินภัยพิบัติธรรมชาติร่วมกันระหว่างลาวหบ4นะหักของ2ประเทศนั่นเองเอากระสมเซยเนาะผลสำเร็จการฝึกซ้อมร่วมกองทัพลาวจีนภายใต้รหัสขบวนรถไฟสันติภาพ2026เนาะภายหลังที่ได้ฝึกซ้อมมาระยะหนึ่งก็ได้สำเร็จลงแล้วในเมื่อวันที่14กันยานี้ส่วนวันที่14กันยานี้เช่นเดียวกันที่องค์การกวดสอบแห่งรัฐท่านเวียงทวีสอนเทพจันทร์กรรมการศูนย์กลางพรรคประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐของลาวก็ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายฟาร์มเตียนหยงห้องประธานองค์การกวดสอบประจำเขต1 5หน่วยและสหายเหวียนทิวจีห้องประธานองค์การกวดสอบประจำเขต8ยาจางของเวียดนามพร้อมคณะที่องค์การกวดสอบแห่งรัฐนครหลวงเวียงจันทน์และเกินเดินทางมาเข้าเยี่ยมคำนับคณะผู้แทนของเวียดนามในครั้งนี้เป็นขีดหมายสำคัญแสดงถึงความเอาใจใส่ประกอบส่วนของในการเสริมสร้างและก็เสริมขยายสายประพฤติภาพการหูแบบพิเศษที่เป็นบุญเสื้อดีงามร่วมกันระหว่าง2องค์การกวดสอบแห่งรัฐของลาวหรือเวียดนามก็คือบรรดาองค์การกวดสอบประจำภาคและประจำเขตของเวียดนามการเคลื่อนไหวเยี่ยมยามลาวของคณะผู้แทนเวียดนามครั้งนี้ก็มีจุดประสงค์พบปะกับประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐและเดินทางไปเยี่ยมยามเข้าห้องกองประชุมพบปะสองฝ่ายแลกเปลี่ยนบทเรียนกับองค์การกวดสอบประจำภาคใต้ที่แขวงจำปาสักระหว่างวันที่15-18กันยา2026ในโอกาสนี้ท่านเวียงเทวีสอนเทพจันทร์ก็ได้แสดงความย่องยองสมเซยอย่างอดการกวดสอบประจำเขต1และองค์การกวดสอบประจำเขต8ของเวียดนาม ที่ได้จัดตั้งปฏิบัติเรื่องงานระยะผ่านมาสุ่มใส่เรื่องงานกดสอบที่พ้นเด่นหลายด้านโดยเฉพาะเอาใจใส่เพิ่มทีวีการหุ้มมือสองฝ่ายและสังคมกิมแข็งให้แก่พนักงานองค์การกดสอบประจำภาคของเราแสดงออกคือการหุ้มมือขององค์การกดสอบประจำภาคและประจำเขตคือองค์การกดสอบประจำเขต1และองค์การกดสอบประจำเขต8ของเวียดนามเอาใจใส่เพิ่มทีวีเรื่องงานหุ้มมือสองฝ่ายแล้วก็ได้ต้อนรับคณะผู้แทนองค์การกดสอบประจำภาค1ภาคเหนือ1และคณะผู้แทนองค์การกดสอบประจำภาคใต้พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนผลงานด้านเรื่องงานกดสอบให้คณะผู้แทนลาวในปี2024และ2025ท่านเวียงทวีสอนเทพจันทร์ก็ได้แสดงความเข้าใจไปยังรัฐบาลเวียดนามก็คือองค์การกดสอบเวียดนามต่อผลสําเร็จการหัวมือระหว่าง2องค์การกดสอบแห่งรัฐของลาวและเวียดนามโดยเฉพาะในเดือนมิถุนายนปีนี้ในโอกาสที่ท่านเหงียนหิวเงียประธานองค์การกดสอบแห่งรัฐเวียดนามพร้อมคณะมาพบปะสองฝ่ายพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนผลงานวิสาเฉพาะและประกอบส่วนสนับสนุนเครื่องอุปกรณ์จอ LED ให้องค์การกดสอบแห่งรัฐลาวในโอกาสมาเคลื่อนไหวเรื่องงานการต่างประเทศในขอบวงมือสองฝ่ายอยู่ลาวเป็นประเทศจำอิดภายหลังที่ท่านได้รับเลือกตั้งเป็นประธานองค์การกดสอบแห่งรัฐเวียดนามและในการพบปะของคณะครั้งนี้สองฝ่ายลาวเวียดนามก็ได้แจ้งให้การหู้เกี่ยวกับสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเคลื่อนไหวที่พ้นเด่นของเรื่องงานกดสอบระยะผ่านมาและเสนอทิศทางแผนการในต่อหน้าเนาะอันนั้นก็เป็นการต้อนรับแขกเวียดนามของประธานองค์การกดสอบแห่งรัฐของลาวเนาะส่วนกองประชุมคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ครั้งที่5ก็จัดขึ้นในวันที่14กันยายนนี้เช่นเดียวกันอยู่ที่สำนักงานปกครองนครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านศิริราชทองสินทองเพ็งประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมแล้วในกองประชุมครั้งนี้จะได้ฟังรายงานความคืบหน้าการแก้เกมนิติกรรมที่จะนำเข้าพิจารณารับรองในกองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์สุดที่5ซึ่งมีนิติกรรมใหม่3ฉบับรวมมีห่างข้อตกลงไปด้วยพันธะและความรับผิดชอบของเจ้าของกิจการโรงแรมรีสอร์ทเงินพักคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์เฮือนเซาห้องเซาเงินห้องแถวและผู้พักเซาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ห่างข้อตกลงไปด้วยการคุ้มครองการพัฒนาสถานที่จอดรถในตัวเมืองและนครหลวงเวียงจันทน์และห่างข้อตกลงไปด้วยการช่วยเหลือสุขเสริญเนาะและนอกจากนั้นก็ได้รับฟังนิติกรรม2ฉบับรวมมีข้อตกลงว่าด้วยการจัดสรรความว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยในตัวเมืองและซานเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์ข้อตกลงว่าด้วยการประเมินราคาที่ดินทั่วนครหลวงเวียงจันทน์และนอกจากนั้นก็ได้รับฟังรายงานเกี่ยวกับเรื่องงานปรับปรุงเดินแดงของตึกสำนักงานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์รับฟังรายงานเกี่ยวกับการค้นคั่วปรับเปลี่ยนทิศทางการสัญจรของถนนปางคำรวมทั้งรายงานเกี่ยวกับสรุปสภาพพื้นดินประจำเดือนสิงหาและทิศทางเรื่องงานจุดสูงประจำเดือนกันยาขององค์การปกครองนครหลวงเวียงจันทน์เนาะอันก็เป็นอีกข่าวหนึ่งเนาะเกี่ยวกับการดำเนินกองประชุมคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์จัดขึ้นในวันที่14กันยานี้เป็นครั้งที่5แล้วเนาะส่วนอยู่ทางแขวงอัตปือท่านบุญถึงดวงสวรรค์กรรมการส่วนกลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาวาสนแขวงอัตปือพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องของแขวงและของเมืองสนามไซก็ได้ลงไปพบปะโอลมประชาชนอยู่บ้านสมองไม้ปิ่นดงนอก่อนจัดตั้งปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสดเซยรายการที่6ซึ่งเป็นรายการสุดท้ายให้ผู้ประสบภัยพิบัติอยู่เมืองสนามไซและในพิธีทานนางพรวันนี้เขียนชัยวงศ์กรรมการพรรคแขวงหัวหน้าแผนกแห่งงานและสรุปการสังคมแขวงอัตปือก็ได้รายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติงานสดเซยและฟื้นฟูชีพการอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สั่นเคลื่อนไฟฟ้าเสเปลี่ยนเส้นน้ำน้อยแตกในข้างวันที่23กรกฎาคมปี2018เป็นเหตุการณ์ให้แห้งที่สุดซึ่งพรรคในรัฐบาลก็ได้จัดเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ระดับชาติแบบบ่เคยมีมาก่อนมาฮอดปัจจุบันนี่มันเกิดขึ้นมาได้8ปีแล้วและตลอดระยะ8ปีผ่านมาพรรคในรัฐบาลก็คือองค์การปกครองท้องถิ่นทั้งแขวงแดเมืองแดก็มีความเป็นห่วงเป็นใยต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบก็ได้มีการสมทบร่วมกับบริษัทพัฒนาโครงการพยายามอย่างสุดขีดเพื่อช่วยเหลือเมืองแยงชีวิตการอยู่ของประชาชนผู้ประสบภัยเช่นการสดเสยประเภทพาหนะเครื่องรับใช้ครัวเรือนวิสาหกิจครัวเรือนสัตว์เลี้ยงเสบียงอาหารเครื่องรับใช้เวียกงานกสิกรรมแล้วก็เวียกงานฟื้นฟูพื้นฐานโครงล่างเวียกงานสังคมสงเคราะห์เวียกงานจัดสรรเนื้อที่การผลิตเนาะมาฮอดปัจจุบันแม่นอาจจะได้เบิกจ่ายเงินสดเสยเป็นรายการที่6และเป็นรายการสุดท้ายให้ประชาชน6บ้าน1คุ้มที่ได้ผลกระทบและโอกาสนี้ทานบนเทิงดวงสวรรค์ก็มีคำเปลี่ยนว่า ในนามต่างหน้าคณะพักอำนาจการปกครองแขวงอัตปือพร้อมด้วยคณะผู้สอบขันแขวงกับภาคภูมิใจหลายที่ได้พบปะเยี่ยมยามถามข่าวประชาชนบรรดาเผ่าและเพิ่นก็ได้จื้อจำได้ดีเหตุการณ์อนักนวงในปี2018ที่เกิดขึ้นย้อนว่าอุบัติเหตุคู่กันน้ำเด้ของเขื่อนก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกเสเปียนเชน้ำน้อยแตกพังในครั้งนั้นมันก็เป็นภัยพิบัติใหญ่แบบบ่เคยคาดคิดเนาะแล้วก็มีภัยอย่างให้เกิดขึ้นสร้างความสูญเสียเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสให้ชีวิตทรัพย์สินเงินทรัพย์ที่ดินทำการหากินสัตว์เลี้ยงของประชาชนใน6บ้านและ1คุ้มเนาะความทุกข์ยากในค่ำคืนนั้นและเป็นความหวังเป็นความเป็นห่วงเป็นใยอนาคตได้กลายเป็นบาดแผลทางจิตใจของทุกคนและความใจใส่ความพยายามในการแก้ไขปัญหาแต่ละอย่างของภาครัฐท่ามกลางความทุกข์ยากในวิกฤตการดังกล่าวเพิ่นก็แนะนำให้ประชาชนทุกภาคส่วนนี้จงมีความเชื่อมั่นในพรรคในรัฐบาลคณะพรรคองค์การปกครองแขวงอัตปือแม่นบ่เคยปะละหรือว่าปล่อยปะเลยประชาชนแม้แต่วินาทีเดียวนับแต่มือเกิดเหตุเบื้องต้นจนถึงปัจจุบันภาครัฐและภาคเอกชนลูกรวมทั้งภาคส่วนเกี่ยวข้องก็ได้ทุ่มเทเหงื่อแห้งทุกกำลังแห่งสติปัญญาเขาในการแก้ไขปัญหาแต่ละอย่างอย่างเป็นขั้นตอนนะท่านบุญถึงดวงสวรรค์ก็ยังมีความเห็นตื่นว่าเพิ่นก็ได้ทางภาครัฐและบริษัท PNPC เนาะที่เป็นรับผิดชอบในการก่อสร้างโครงการเขื่อนไฟฟ้าเสเปียนเสเปียนน้อยนี้ก็ได้บรรลุข้อตกลงความกันอย่างสมบูรณ์ในการชำระเงินสดเซยรายการที่6ซึ่งเป็นรายการสุดท้ายจะนำไปเบิกจ่ายโดยกองให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนักทั้งหมดมีจำนวน986ครอบครัวอยู่6บ้านเลย1คุ้มเนาะอย่างทั่วถึงแล้วเพิ่นก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะบ่ปล่อยปะประชาชนนั่นแหละเนาะก็ให้ประชาชนมีความอดทนเนาะขอบใจนักประชาชนแหละที่มีความเสียสละให้การฮู้มือแล้วก็มีความเชื่อมั่นต่อการนำพาของพรรครัฐบาลตลอดระยะเวลาแห่งความยากลำบากแล้วก็ให้ทุกคนจงสามัคคีกันนะเพราะว่าจะกลายเป็นแห่งสุขยู่สร้างซาเมืองสนามไซบอนเกิดเหตุนี้ให้มีการพัฒนาขยายตัวขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองขณะนี้ท่านผู้ชมให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขาก็มีเสนอให้ท่านได้รับชมรับฟังเป็นประจำทุกมื้อเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์ก็บ่ได้พักเนาะอาทิตย์นึงมี7มื้อก็พบกัน7มื้อ 6:30 น. 7:00 น.เป็นหยังจังว่าท่านผู้ชมผู้ฟังก็ย้อนว่ามีทั้งภาพทั้งเสียงเดี๋ยวนี้วิทยุพวกเขากับปั๊บปุ่งให้แต่ละรายการนั้นบ่มีแต่เสียงได้มีทั้งภาพเห็นหน้าโคศกเพิ่นว่าแต่ก่อนวิทยุนี่ฟังได้แต่เสียงอยากเห็นหน้าโคศกก็บ่เห็นเดี๋ยวนี้ข่าววิทยุแม่นมีภาพแล้วเด้อมีทั้งภาพทั้งเสียงคือรายการข่าวตามเหตุการณ์นี้ถ้าอยากเห็นหน้าผู้ดำเนินรายการก็ไปเบิ่งทั้งเพจ Facebook ลาวนาสนานเรดิโอว่าปองไตเจริญสุขเป็นคนแนวใดหน้าตาเป็นแนวใดหลายคนก็ได้ยินแต่เสียงเด้โอ้ยบางคนก็โอ้ยหาก็ได้ยินหาก็เห็นได้เห็นหน้าเพิ่นว่าได้ยินแต่เสียงผ่านมาเอาไปอยากเห็นหน้าปองไตเจริญสุขก็ไปได้ไปกดเข้าทั้งเพจ Facebook ของลาวนาสนานเรดิโอครับพ้องว่าเห็นแน่นอนเนาะรายการข่าวตามเหตุการณ์มานำเสนอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับฮู้เป็นประจำแล้วก็ดังที่ว่าไว้แล้วขอบใจนำเพิ่นมีรายการหลายๆที่ได้ให้เกียรติตามรับชมรับฟังรายการพวกเขามาโดยตลอดแล้วก็ได้ส่งคำตำหนิส่งข่าวมายังรายการของพวกเราอย่างเป็นประจำพวกเราก็พร้อมแล้วจะนำเอาคำคิดคำเห็นเหล่านั้นมาปรับปรุงการดำเนินรายการให้มีคุณภาพดีขึ้นกว่าเก่าเวลากันยังเหลือบ่หลายไปฟังข่าวจากเมืองแกนเท่าเนาะข่าวนี้เกิดขึ้นในมื้อวานนี้วันที่15กันยายนนี้อยู่สโมสรหอวการเมืองแกนเท่าแขวงสยบุรีก็จัดพิธีเปิดสุดฝึกอบรมเวียนงานสังรวมเก็บกำสภาพแนวคิดห่างเสียงสังคมให้คณะผู้สอบและเพื่อนร่วมงานภายในเมืองครั้งที่1ขึ้นอย่างเป็นทางการก็ภายใต้การเป็นประธานของท่านจินดากทาทองหองเลขาพรรคเมืองแก่นเท่าผู้ชี้นำเวียงงานการเมืองแนวคิดเวียงงานพรรคพนักงานก็มีปริญญากรคือท่านสมประสงค์สัญลักษณ์หองหัวหน้าคณะโคสนับอบรมแขวงพร้อมด้วยสัมภาระกรเข้าร่วม30กว่าท่านและในโอกาสนี้ท่านจินดากทาทองมีความเห็นเปิดสุดอมพรมอย่างเป็นทางการว่าเวียกงานการเมืองแนวคิดก็เป็นหน้าที่สำคัญพื้นฐานของพรรคเป็นเวียกกกฮากเป็นเวียกที่เฮ็ดก่อนหมู่มดเฮ็ดเป็นประจำและสอดห้อย ไปในทุกองค์เกียรติเวียงงานของพรรคเลยหลักตลอดฮอดองค์การจัดตั้งสังคมแล้วก็เป็นปัจจัยตัดสินทุกเสชนะของการปฏิบัติและเวียงงานหางเสียงสังคมเป็นเวียงงานยุทธศาสตร์สำคัญของพรรคคณะพรรคทุกขั้นต้องกำเนิดปัญหาที่เป็นประเด็นเพื่อเป็นบอนอิงในการวางนโยบายต่างๆของพรรคให้สอดคล้องกับสภาพและเงื่อนไขในยุคสมัยใหม่และการจัดกองประชุมในครั้งนี้เพื่อเฮ็ดให้ผู้เข้าร่วมได้ค้นคว้าเสริมซึมและยกระดับความรู้พื้นฐานด้านเวียงงานการเมืองแนวคิดว่าเฉพาะกับเมนเวียงสั่งรวมติดตามและเก็บกำสภาพแนวคิดหากเสียงสังคมให้สามารถตอบสนองความเฮียงห้องต้องการของนาทีการเมืองระยะใหม่และตอนระยะหนึ่งวันของการอบรมสำนักก่อนที่เข้าร่วมกับพร้อมกันค้นคว้าเสื่อมซึมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเวียงงานแนวคิดหากเสียงสังคมวิธีการติดตามเก็บกำและนำใส่สภาพแนวคิดหากเสียงสังคมเข้าในเวียงงานการเมืองแนวคิดตานางเพื่อนร่วมงานเวียงงานหากเสียงสังคมเวียงงานค้นคว้าสำรวมและการตบโต้หากเสียงสังคมและห้องเลขาคณะพรรคเมืองแก่นเท่าแขวงสิงห์บุรีนี้ก็เฮียงห้องมายังผู้เข้าร่วมจงยกสูงครอบที่ชอบกันเมืองของตนเอาใส่คนกลัวประกอบความเพียรและแลกเปลี่ยนผู้เรียนน้ำซึ่งกันและกันและก็ปฏิบัติระเบียบในการฝึกอบรมและน้ำเอาผลสำเร็จหรือว่าบทเรียนที่ได้รับจากการฝึกอบรมเพียงงานสั่งรวมและเก็บกำห่างเสียงสังคมครั้งที่1 นี้ไปมูลไส้เข้าในเพียงงานวิชาเฉพาะของตนให้บรรลุผลสำเร็จอย่างจบงามเนาะขอบใจนำท่านสมประสงค์สัญราชห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุปโภคแขวงสิงห์บุรีหลายๆที่เพิ่นได้ส่งข่าวแล้วก็ส่งรูปภาพนี้มาให้แก่รายการข่าวตามเหตุการณ์พวกเราได้ออกอากาศให้เพื่อนมีรายการได้รับฟังมาณโอกาสนี้ด้วยไปทั้งแขวงบุรีคำไสข่าวนี้มันเกิดขึ้นในท่ายที่พันมานิทันกล่องแก้วใส่สงครามกรรมการศูนย์กลางพรรคของประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะได้พบปะย่ำยัดเวียกอยู่สำนักงานปกครองเมืองปักกระดิ่งโดยการต้อนรับของท่านบุญคิดจันทวงศ์กรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองปักกระดิ่งพร้อมพรรคส่วนเกี่ยวของนักข่าวแขวงบริกรรมไซมีรายงาน
1: ในโอกาสนี้ทานเลขาพรรคเมืองได้รายงานสภาพการเก็บกำข้อมูลความเสียหายและผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่บางพื้นที่และบางจุดภายในเมืองให้ทานหงประธานสภาได้รับทราบจากนั้นทานหงประธานสภาหญิงสาดพร้อมด้วยคณะผู้แทนก็ได้ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเขตตาแสงเวียงคำเพื่อเบิ่งสถานที่ตัวจริงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่บ้านเวียงคำเป็นต้นแมนเขตตลาดและหงเฮียนมัธยมสมบูรณ์ม.ส.เวียงคำการลงเยี่ยมยามครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการแสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยของการนำพรรครัฐที่มีต่อประชาชนบ่ดาเภาซึ่งย้ำใดก็ได้ลงไกลสิทธิ์ติดแทดเป็นการเยี่ยมยามถามข่าวให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยแบ่งเบาบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ประชาชนบ่ดาเภาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี
0: ้ข่าวจากบริคำไซพวกเขาไปทางหลวงน้ำทาวันที่13กันยายนนี้ที่ห้องว่าการแขวงหลวงน้ำทาคณะกวดกาศูนย์กลางพักได้มอบเงินให้แขวงหลวงน้ำทาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ภายในแขวงต่างหน้ามอบโดยท่านคำไหลศิประเสริฐห้องประธานคณะกวดกาศูนย์กลางพักห้องประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐห้องหัวหน้าองค์การต้านการโซลาร์บังหลวงการศูนย์กลางพร้อมคณะจำนวนหนึ่งห้อยล้านกีบซึ่งให้เกียรติรับโดยท่านคำกิ่งผุยลามณีวงศ์กรรมการส่วนกลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงหลวงน้ำทาพร้อมด้วยคณะนักข่าวแขวงหลวงน้ำทามีรายงาน
2: โอกาสดังกล่าวท่านคำกิ่งผุยลามณีวงศ์กรรมการส่วนกลางพรรคเลขาพรรคแขวงได้กล่าวแสดงความขอบใจมานำคณะกวดกาส่วนกลางพรรคที่ให้การช่วยเหลือพร้อมทั้งจะนำเอาวัตถุปัจจัยที่ได้รับนำใส่เข้าในการเคลื่อนไหวช่วยเหลือประชาชนให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดและจะนำไปมอบให้แก่ประชาชนวันที่12กันยา2026บริษัท PK เจริญทรัพย์สำรวจขุดค้นแห่ธาตุจำกัดและบริษัท PV พัฒนาครบวงจรจำกัดได้นำเอาเงินมอบให้แขวงหลวงน้ำทาเพื่อประกอบส่วนเขาในการช่วยเหลือผู้ที่ถูกผลกระทบภัยพิบัติน้ำท่วมในท้ายเดือนสิงหาผ่านมาบริษัท PK เจริญทรัพย์สำรวจขุดค้นบ่อแห่ธาตุจำกัดได้มอบเงินจำนวน200ล้านกีบและบริษัท PV พัฒนาครบวงจรจำกัดมอบเงินจำนวน50ล้านกีบให้แขวงหลวงน้ำทาเพื่อนำใช้เข้าในการฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ของผู้ที่ถูกผลกระทบภัยน้ำท่วม ต่างหน้าการนำเละประชาชนแขวงลุงน้ำทาหับโดยทานคำฟงอินมณีประธานคณะกรรมการปกครองแขวงลุงน้ำทาพร้อมนั้นทานยังได้กล่าวแสดงความขอบใจมายังบริษัทที่ได้ให้การช่วยเหลือในครั้งนี้เงินจำนวนดังกล่าวจะหมุนใส่เข้าในการฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ผู้ที่ถูกผลกระทบภัยน้ำท่วมให้กลับคืนมาสู่สภาพปกติโดยไว
0: ขอบใจน้ำนักข่าวอยู่ทางแขวงหลวงน้ำทาพวกเขาจะปิดท้ายด้วยข่าวนี้ข่าวนี้มันข่าวเกี่ยวกับการมอบข้าวสาร300ต้นให้ศูนย์กลางแนวเล้าสร้างสัตว์เพื่อประกอบส่วนห่วมใจบรรเทาทุกข์เนาะมอบน้ำใจให้ผู้ประสบภัยซึ่งข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่14กันยายนนี้ที่ศูนย์กลางแนวเล้าสร้างสัตว์ก็มีพิธีมอบข้าวสารจำนวน300ต้นมูลค่า200ถือว่ามูลค่าเป็นจากองค์การบุญสากลเนาะใจบุญสากลเดเลเซตเนาะเพื่อส่งต่อความห่วงใยให้ฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงจากภัยน้ำท่วมอยู่2แขวงภาคใต้คือแขวงสวรรณเขตและแขวงจำปาสักต่างนามอบโดยทานเตียงสักอินทวงศ์วนาองค์การใจบุญเดเซเรตประจำลาวและรับโดยทางนานบุษดีธนาเมืองกรรมการส่วนกลางภาคของประธานส่วนกลางดาวรักษาศาสตร์มีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมและทานนางบุษดีธนาเมืองก็ได้แสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงและก็ยืนยันว่าข้าวสารที่ทำครั้งนี้จะนำไปแจกจ่ายให้ถึงมือประชาชนผู้ที่เดือดร้อนอยู่2แขวงภาคใต้อย่างทั่วถึงเพื่อช่วยบรรเทาความยุ่งยากเป็นกำลังใจให้เขาเจ้าผ่านพาวิกฤตการภัยพิบัติไปได้เป็นการแสดงความขอบใจย่องๆคุณงามความดีของการใจบุญสากลเดเซเรตเนาะเพิ่นก็ได้มอบใบย่องๆให้องค์การดังกล่าวเป็นการสรรเสริญน้ำใจประเสริฐที่มาช่วยเหลือสังคมลาวในยามเดือดร้อนและการช่วยเหลือครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการมอบวัตถุสิ่งของเท่านั้นหากยังเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงน้ำใจแห่งการแบ่งปันความหมักแพงความห่วงมืออันแน่นแฟ้นและความเอาใจใส่อนุปูนจากองค์การใจบุญที่มีต่อประชาชนลาวบรรดาเผ่าที่ประสบภัยอย่างแท้จริงเวลาในรายการก็หมดลงพอดีเนาะขอบใจสำหรับการติดตามรับชมรับฟังรายการข่าวตะเม็ดการมาโดยตลอดวันนี้ไอ้ไซพรแก่เพิ่มรายการทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบสำเร็จหน้าที่เวียกงานทุกประการปองไตเจริญสุขผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานข่าวตะเม็ดการทุกคนลาไปก่อนสบายดีย
3: ินดีต้อนรับทานเข้าสู่แอปพลิเคชันขององค์การประกันสังคมแห่งชาติเพียงแต่ทานเข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรที่ลงทะเบียนและรหัสผ่านทานก็จะสามารถเข้าสู่หน้าหลักแอปประกันสังคมสามารถให้หยังได้เดสมาชิกประกันสังคมภาคสมัครใจสามารถจ่ายเงินสมทบผ่านแอปนี้ได้โดยการป้อนรหัสประกันสังคม7ตัวเลขและ1ตัวอักษรภาษาอังกฤษระบบก็จะแสดงยอดเงินสำระล่าสุดของทานผู้ประกันตนสามารถเข้าเบิ่งรายละเอียดการจ่ายเงินสมทบในเดือนที่ผ่านมาเพียงแต่ทานกดเข้ารูปมงระบบก็จะแสดงข้อมูลประวัติการจ่ายเงินของเดือนที่ผ่านมาและทานยังสามารถสืบโตจ่ายเงินสมทบด้วยการกดปุ่มทัดไปเพื่อดำเนินการสำระผ่านแอป BCL1 ของธนาคารการค้าต่างประเทศลาวแอปนี้ท่านสามารถกดเบิ่งการเกิดสิทธิ์ผู้ประกันตนสามารถกดเบิ่งสิทธิ์การปิ้นปัวสุขภาพด้วยตนเองเพียงแต่ป้อนเลขรหัสประกันสังคมระบบก็จะแสดงข้อมูลคู่สมรสและลูกที่ท่านได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วพร้อมทั้งรายละเอียดของห้องหมอที่ท่านได้เลือกใช้บริการนอกจากนี้ท่านยังสามารถเข้าเบิ่งการจำลองการคิดแลกเงินอุดหนุนแบบคาดคะเนที่ท่านจะได้รับเซ็นการคิดแลกเงินอุดหนุนป่วยการอุดหนุนออกลูกอุดหนุนเสียชีวิตอุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานการคิดแลกเงินอุดหนุนบำนาญอุดหนุนวางงานและอุดหนุนอื่นๆในแอปนี้ท่านยังสามารถกวดเบิ่งประวัติโดยรวมของผู้ประกันตนผู้ประกันตนสามารถกวดเบิ่งประวัติการขอรับอุดหนุนในระยะที่ผ่านมาได้พร้อมทางประวัติส่วนตัวอื่นๆได้นำอีกโดยที่ท่านเข้าไปที่เมนูด้านลุมขอขอบใจที่ท่านใช้บริการแอปของประกันสังคมประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
4: ส ฉลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของทานเหล่าจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: ลาลามือนี่มีความสุขทั้งกายและใจเด
1: ้ไปเฮ็ดอย่างม้าคือมีความสุขหน้าซื่นตาบานแท้
0: เฮาไปบริจาคเลือดมาเทื่อนี้เป็นเทื่อที่หาแล้วได
1: ้ตู่บ่ย่านว่ะ
0: ย่านหยัง
1: เฮาได้ยินเขาว่าบริจาคเลือดแล้วสิบ่สบายแม่นนั้นบ
0: ่โอ้ยโตก็ไปเสื้อเขาเนาะเสื้อเฮานี่นะเฮาบริจาคมาแล้วนี่5ครั้งสุขภาพยังแข็งแรงกินแซ่บนอนหลับร่างกายปกติแข็งแรงคือ

0: ขณะนี้เวลา 7:00 น
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเซิร์นทันฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กลุ่มบริษัทลาวโทรคมอำนวยความสะดวกด้านระบบโทรคมต่อกล่องประชุมทบทวนส่วนที่สัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวาน6เดือนต้นปีนี้แขวงบ่อแก้วยกสูงประสิทธิภาพการติดตามกวดกาโครงการลงทุนของรัฐหลายภาคส่วนทางภาครัฐและเอกชนแขวงหลวงน้ำท้าพร้อมสืบต่อสร้างขบวนการเฮ็ดอนามัยตามเส้นทางภายหลังได้หาผลกระทบจากภัยน้ำท่วมเนปาลคาดว่าจะต้องการเงินประมาณ 4.7 ล้านกว่าดอลลาร์เพื่อฟื้นฟูผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอินเดียจีนให้คำมั่นสัญญาแก้ไขปัญหาเขตชายแดนและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเซิร์นทานฟังรายละเอียด
1: กลุ่มบริษัทลาวโทรคมอำนวยความสะดวกด้านระบบโทรคมมนาคมอินเทอร์เน็ตความไวสูงเพื่อห้องหับการเคลื่อนไหวเวียกงานของคณะผู้แทนแขกขันสูงทางภายในและต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพพร้อมความงานวางแสดงผลิตภัณฑ์และสนับสนุนกล่องประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานห้องเป็นที่3ที่ลาวเฮาเป็นเจ้าภาพนำโดยท่านสุพลจันทวีไซผู้อำนวยการใหญ่บริษัทลาวโทรคมมนาคมมหาชนพร้อมด้วยคณะในโอกาสนี้กลุ่มบริษัทลาวโทรคมได้ร่วมสนับสนุนกล่องประชุมรวมเป็นมูลค่าจำนวน450ล้านกีบเป็นเกียรติรับโดยท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกองซุ้มนักกาวจัดขึ้นในระหว่างวันที่14-18กันยานี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยมีคณะผู้แทนจากรัฐภาคีสนธิสัญญา CCM องค์การจัดตั้งสากลและผู้เข้าร่วมทางภายในต่างประเทศหลายกว่า 1,000 คนกลุ่มบริษัทลาวโทรคมผู้ให้บริการทางด้านโทรคมได้ให้บริการ Tourism Data SIM eSIM ให้แขกต่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและบริการอื่นๆ
0: กองประชุมคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ครั้งที่5จัดขึ้นในวันที่14กันยานี้ที่สำนักงานปกครองนครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านศิริราชถงศิลป์ทองเพ็งประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์มีรองประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ประธานองค์การกวดการหลัดนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาสมาชิกองค์การปกครองนครหลวงเวียงจันทน์เข้าร่วมในกองประชุมได้รับฟังการรายงานความคืบหน้าการกักเกียมบรรดานิติกรรมที่จะนำเข้าพิจารณารับฮ้องในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาประชาชนนครหลวงจันทร์สุดที่5ซึ่งมีนิติกรรมใหม่3ฉบับคือห่างข้อตกลงว่าด้วยพันธะและความรับผิดชอบของเจ้าของกิจการโรงแรมรีสอร์ทเฮือนพักคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์เฮือนเซาห้องเซาเงินห้องแถวและผู้ผักเสาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ห้างขอตกลงว่าด้วยการคุ้มครองและพัฒนาสถานที่จอดรถในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์และห้างขอตกลงว่าด้วยการช่วยเหลือสุขเสริญเสนอโดย